0: ธาภัทรบุญซ่อนคว้าเหรียญทอง Mixed Martial Arts หรือ EMMA เป็นเหรียญทองที่4ของทัพนักกีฬาไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40วงเงิน 1,000 บาทระยะเวลา2เดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพเริ่มใช้ต่อเนื่องเดือนตุลาคมนี้
2: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมต่อไปอีก2เดือนเพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤต3ระลอกได้แก่วิกฤตด้านพลังงานที่มีแนวโน้มยืดเยื้ออัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นและกำลังซื้อของประชาชนที่ลดลงโดยจะใช้เงินจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ในส่วนของ 200,000 ล้านบาทแรกที่เหลือประมาณ 43,000 ล้านบาทมาใช้โดยแบ่งเป็นการเติมเงินเข้าสู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก1เดือนในเดือนตุลาคม700บาทรวมกับ300บาทเดิมเพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนและโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เติมวงเงิน 1,000 บาทเพิ่มเติมเป็นระยะเวลา2เดือนเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้โดยประชาชนผู้ใช้โครงการในส่วน 60-40 เดิมรวมถึงผู้ที่ออกจากเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่สามารถกดยืนยันรับสิทธิ์ใช้โครงการได้ต่อเนื่องในวันที่ 1-15 ตุลาคมนี้ส่วนผู้ประกอบการร้านค้าสามารถกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้ทั้งนี้ได้มีการปรับขยายสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเปิดรับกลุ่มผู้ตกหล่นเข้าในสัดส่วน 60-40 ส่งผลให้มาตรการช่วยเหลือครั้งนี้สามารถครอบคลุมประชาชนได้มากถึงประมาณ47ล้านคน
3: วิกฤตพลังงานมันกลับมาอีกครั้งนึงเงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้นเราจำเป็นต้องดูแลประชาชนนะครับก็โดยการเพิ่มบัตรสวัสดิการไปอีก1เดือน 1,000 บาทนะครับแล้วคนที่จะมีสิทธิ์ก็คือมากขึ้นด้วยนะครับเราเผื่อเงินไว้ส่วนไทยช่วยไทยพลัสเช่นเดียวกันครับคนที่ใช้อยู่ก็ใช้ต่อขนาดเดียวกันคนที่ตกหล่นจากบัตรสวัสดิการและคนที่ไม่เคยสมัครสิทธิ์ใดๆก็สามารถมาใช้ตรงนี้ได้ก็ใช้ไปได้อีก2เดือนในวงเงิน 1,000 บาทนะครับ
2: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวย้ำว่ารัฐบาลและกระทรวงการคลังให้ความสำคัญกับวินัยการเงินการคลังมากที่สุดโดยวงเงิน 43,000 กว่าล้านบาทที่นำมาใช้นี้เป็นเงินที่เหลือจากแผนงานส่วนที่1ของพระราชกำหนดเงินกู้ 400,000 ล้านบาทในส่วน 200,000 ล้านบาทแรกซึ่งยืนยันว่าจะไม่มีการโอนเงินจากส่วนที่2มาสมทบในส่วนงานที่1อย่างแน่นอน
4: โครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าเรามีเงินเหลืออยู่ 44,000 กว่าเราก็เลยอยากจะทำโครงการนี้นะครับแต่ว่าสถานการณ์ที่มันคิดว่าจะดีมันกลับไม่ดีแล้วมันก็พอดีกับโครงการเนี้ยจะจบลงในเดือนกันยายนนะครับเราก็เลยมาดูครับว่าเราสามารถทำอะไรบ้างในการดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงที่สถานการณ์มันกลับมารุนแรงแต่เราก็ไม่ได้ละเลยนะครับในสิ่งที่ต้องยึดถือไว้ก็คือวินัยการเงินการคลังนะครับจะไม่มีการโอนเงินในส่วนที่สองมาสมทบกับโครงการในส่วนที่หนึ่งครับ
2: ด้านนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังยังได้หารือกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อเตรียมเปิดโอกาสให้ร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ในระบบเป๋าตังสามารถรองรับผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้มาจับจ่ายใช้สอยได้ต่อเนื่องเพื่อดูแลให้ร้านค้ามีลูกค้าถาวรต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มความยืดหยุ่นช่วยกลุ่มเปราะบางเริ่มรับสิทธิ์1ตุลาคมนี้นายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเสนอเพื่อให้การช่วยเหลือสอดคล้องกับสภาพความเดือดร้อนจริงและป้องกันมิให้ผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์หลุดออกจากระบบโดยได้ปรับปรุงเงื่อน ไขข้อยกเว้นใน5มิติสำคัญได้แก่การไม่นับรวมกลุ่มนักศึกษาอาชีวะเพื่อการพัฒนาชนบทกลุ่มผู้ถือหุ้นในวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจชุมชนผู้ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้คงเหลือรวมกันไม่เกิน 5,000 บาทตลอดจนการยกเว้นรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีและรถยนต์หรือรถใช้งานเกษตรกรรมอายุเกิน20ปียกเว้นรถมูลค่าสูงหรือรถสะสมนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังได้มอบหมายให้หน่วยงานรัฐบูรณาการฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนเพื่อต่อยอดการช่วยเหลือด้านการแก้หนี้ส่งเสริมอาชีพและยกระดับทักษะแรงงานให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นทั้งนี้จะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติรอบทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2569โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะสามารถเริ่มรับสิทธิ์ได้พร้อมกันตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไป
1: กรมการค้าภายในเตรียมขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพไปยังระดับตำบลพร้อมติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพอย่างใกล้ชิดหลังราคาพลังงานมีความผันผวนและอาจส่งผลต่อต้นทุนสินค้าโดยเตรียมเพิ่มความถี่และขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพลงไปถึงระดับตำบลและอาจเพิ่มความถี่เป็นประมาณสัปดาห์ละครั้งเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยจะรวบรวมข้อมูลสินค้าจำเป็นที่จะนำมาจัดจำหน่ายอย่างไรก็ตามกรมการค้าภายในจะพิจารณาต้นทุนของสินค้าเดิมกับสินค้าที่เข้ามาใหม่เพื่อให้การปรับราคาเป็นไปตามต้นทุนที่แท้จริงส่วนพลังงานทางเลือกทั้งไบโอดีเซลและเอทานอลขณะนี้ยังมีปริมาณเพียงพอโดยสต็อกปาล์มน้ำมันมีประมาณ 350,000 ตันและการใช้น้ำมันลดลงจึงยังรองรับการผลิตน้ำมันดีเซล B7 และ B20 ได้อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องโดยการปรับราคาจะต้องพิจารณาตามต้นทุนและสถานการณ์ตลาดเพื่อให้ราคาสินค้าเป็นไปอย่างเหมาะสมและไม่เพิ่มภาระค่าครองชีพของประชาชน
5: เราได้เตรียมจัดกิจกรรมในการกำกับดูแลเรื่องของค่าครองชีพเป็นไทยช่วยไทยนะครับก็คงจะเพิ่มทั้งในส่วนของความถี่แล้วก็ขยายพื้นที่ให้เพิ่มมากขึ้นซึ่งคงจะต้องทำทั้งสองส่วนตอนนี้เรามองถึงระดับรายตำบลและความถี่ก็อาจจะอาทิตย์ละหนหรืออะไรลักษณะนี้นะครับตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลตัวเลขแล้วก็ความพร้อมต่างๆนำเสนอเพื่อหากต้องมีการใช้งบประมาณเพิ่มเติมโดยเฉพาะเรื่องของสินค้าจำเป็นเราก็เตรียมความพร้อมส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคภาพรวมส่วนใหญ่ยังไม่ได้ปรับราคาขึ้นตัวสินค้าสต็อกที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยยังมีเพียงพอ
0: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักในวันที่23ถึง27กันยายนนี้และขอให้ติดตามรับฟังข่าวสารจากทางราชการไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการกล่าวว่าช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้ประเทศไทยมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่งจริงจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศและข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดส่วนที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยระบุว่าจะเกิดมหาอุทกภัยใน120ชั่วโมงข้างหน้าหรือมีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนได้สร้างความกังวลในหมู่ประชาชนรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยายืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อมูลพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและขอให้ประชาชนไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบแหล่งที่มา
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงใน8จังหวัดภาคตะวันออกเฝ้าระวังอุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักถึงวันที่27กันยายนนี้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายน เนื่องจากจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้พื้นที่เสี่ยงในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดเฝ้าระวังระดับน้ำที่จะเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำนครนายกจังหวัดนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีคลองพระสะเทิงและคลองพระปรงจังหวัดสระแก้วแม่น้ำจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีทั้งนี้สทนช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำควบคู่กับการวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสม
0: อธิบดีกรมศิลปากรโพสต์เชิญชวนคนไทยชมประติมากรรมนักดนตรีสตรีหลักฐานชิ้นสำคัญที่ยืนยันว่ามีการห่มสบายมายาวนานกว่า 1,300 ปีสมัยทวารวดีประวัติศาสตร์ยุคแรกในประเทศไทย
6: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กเชิญชวนประชาชนชมภาพประติมากรรมปูนปั้นนักดนตรีสตรี5คนห่มสบายอายุประมาณ 1,300 ปีภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครซึ่งถือเป็นประติมากรรมสมัยทวารวดีเป็นชื่อยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ยุคแรกในประเทศไทยมีอายุราวพุทธศตวรรษที่12ถึง16เจริญขึ้นในเขตภาคกลางและแพร่หลายสู่ภูมิภาคอื่นๆและเมืองโบราณในวัฒนธรรมทวารวดีหลายแห่งมีหลักฐานว่าเชื่อมโยงกับชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายในพื้นที่นั้นๆด้วยจัดเป็นวัฒนธรรมและศิลปกรรมที่เกิดขึ้นเนื่องในคติทางพุทธศาสนาเถรวาท

0: หลายอำเภอคอนสารจังหวัดน่านที่หมู่12บ้านน้ำรีพัฒนาตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดมหาสารคามที่โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำตำบลหนองโนอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญที่หมู่4บ้านโนนค้อตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพานจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
1: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลเดินหน้าไม่เรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนต่อไปเวลาไปติดต่อราชการประชาชนไม่ควรต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่รัฐมีข้อมูลอยู่แล้วไปยื่นซ้ำอีกรัฐบาลจะเชื่อมข้อมูลสำคัญ58รายการผ่านระบบ GDX ให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบข้อมูลระหว่างกันได้โดยตั้งเป้าให้ครบภายใน1ปีส่วน31รายการที่มีข้อมูลอยู่แล้วจะเร่งให้หน่วยงานนำไปใช้แทนการเรียกเอกสารจากประชาชนเป้าหมายง่ายๆคือติดต่อราชการให้สะดวกขึ้นลดเอกสารลดเวลาลดค่าใช้จ่ายและให้ภาครัฐใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วบริการประชาชนให้เต็มที่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้โดยระบุว่าเขาต้องตัดสินใจครั้งสำคัญว่าจะทำข้อตกลงกับอิหร่านเพื่อเปิดทางให้อิหร่านฟื้นฟูและสร้างประเทศให้ยิ่งใหญ่กว่าเคยเป็นมาหรือเขาจะทำลายล้างอิหร่านให้สิ้นซากโดยไม่เปิดโอกาสให้อิหร่านสังหารผู้คนและทำลายประเทศอื่นได้อีกต่อไปประธานาธิบดีทรัมป์เน้นย้ำว่าการที่สหรัฐทำสงครามกับอิหร่านเพื่อช่วยปกป้องโลกจากภัยคุกคามด้านอาวุธนิวเคลียร์และอิทธิพลของสหรัฐในซีกโลกตะวันตกยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตต่างๆพร้อมกันนี้ยังเปิดเผยอีกว่าสหรัฐอาจจะบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านทันทีหลังการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้และเรียกร้องให้นานาชาติร่วมมือกับสหรัฐในการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านเพื่อให้อิหร่านยอมกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจา
5: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิหร่านสามารถกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายใน7วันหากสหรัฐลดแรงกดดันทางการทหารและยกเลิกการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านโดยสหรัฐจำเป็นต้องประกาศเจตจำนงที่จะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการทางการทูตและทำให้เป็นทางการจากนั้นจะเป็นการตกลงเรื่องกรอบเวลาการดำเนินกระบวนการดังกล่าวต่อไปเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านรายนี้ยังเปิดเผยอีกว่าประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเตียนของอิหร่านจะไม่พบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐแต่จะหารือรายละเอียดข้อตกลงยุติความขัดแย้งกับสหรัฐผ่านคนกลางพร้อมเน้นย้ำว่าการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเป็นโอกาสทองที่สหรัฐจะหันกลับมาใช้วิธีการทางการทูตและรัฐบาลอิหร่านพร้อมรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตหากสหรัฐดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ที่ระบุว่า อิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นตู้จูเอ็นที่พัดถล่มภูมิภาคคันโตของญี่ปุ่นส่งผลให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมและดินโคลนถล่มในกรุงโตเกียวและพื้นที่ใกล้เคียงจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายและยังคงสูญหายอีก5รายนอกจากนี้ประชาชนมากกว่า 58,000 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้และสายการบินหลักของญี่ปุ่นต้องยกเลิกเที่ยวบินรวมกว่า

0: 270เที่ยวส่วนใหญ่เป็นเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะในกรุงโตเกียวส่งผลให้กระทบกับผู้โดยสารราว 40,000 คนขณะที่ล่าสุดสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นซึ่งเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่25ในปีนี้ลดระดับเป็นพายุหมุนนอกเขตร้อนและเคลื่อนตัวออกจากชายฝั่งทางตะวันออกของญี่ปุ่นไปยังมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนยังคงเฝ้าระวังสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาต่อสู้มิกมาร์ชัลอาร์ตหรือ MMA ชิงเหรียญรางวัลครั้งแรกในเอเชียนเกมรอบชิงชนะเลิศรุ่นโมเดิร์น MMA 54กิโลกรัมหญิงกัญจุฑาพัชระบุญซ่อนเอาชนะไดอาน่าโปโกเซียนจากบาเรนคว้าเหรียญทองได้สำเร็จเป็นเหรียญทองที่4ของทัพนักกีฬาไทยวอลเลย์บอลหญิงรอบชิงอันดับ3ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติเกาหลีใต้อันดับ28ของโลกทีมชาติไทยตบเอาชนะเกาหลีใต้3-0เซตคว้าอันดับ3ได้เหรียญทองแดงมาครองเป็นสมัยที่3หลังเคยทำได้ในเอเชียนเกมปี2014ที่เกาหลีใต้และเอเชียนเกม2022ที่ประเทศจีนส่วนเอเชียนเกม2018ที่อินโดนีเซียได้เหรียญเงินแบดมินตันประเภททีมชายรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยลงสนามพบกับไต้หวันโดยเดี่ยวมือ1วิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกสดชนะโจเทียนเฉินมืออันดับ5ของโลก2-1เกมจากนั้นชายคู่มือ1พีรัชชัยสุขพันธ์กับพระคพลธีรรัศกุลตบชนะคู่ของไต้หวัน2-1เกมแต่เดียวมือ2วณิชพลธีรรัศกุลนำไปก่อนในเกมแรก21-5แต่เกม2มีอาการบาดเจ็บจนต้องขอยอมแพ้จากนั้นชายคู่มือ2เฉลิมพลเจริญกิจอมรกับราวพลทองสง่าช่วยกันตบชนะคู่ไต้หวัน2-1เกมทำให้ทีมแบดมินตันหนุ่มไทยเอาชนะไต้หวัน3-1คู่ไปครอบรองชนะเลิศต่อไปขณะที่ทีมแบดมินตันหญิงไทยแพ้ให้กับทีมชาติจีน0-3คู่หยุดเส้นทางในรอบ8ทีมนักจักรยานโรดเรซบุคคลหญิงมีนักกีฬาเข้าชิงชัยทั้งหมด40คนจาก18ประเทศระยะทาง 90.4 กิโลเมตรชนิพรบัตริยะเข้าเส้นชัยอันดับ9ด้วยเวลา2ชั่วโมง 53.57 นาทีส่วนเหรียญทองเป็นของกัวหลี่นักปั่นจากจีนเวลา2ชั่วโมง 50.05 นาทีขณะที่เพชรจารินสมราชได้อันดับ24เวลา2ชั่วโมง 59.49 นาทีและกมลระดาขาวปลอดถูกตัดเวลาในรอบสุดท้ายพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกล่าวว่านักปั่นสาวไทยทำผลงานได้ดีและช่วยกันอย่างเต็มที่การที่ชนิพรได้อันดับ9ถือว่าน่าพอใจเพราะชนะนักปั่นอาเซียนทุกคนสำหรับการแข่งขันจักรยานประเภทถนนยังเหลือรายการโรดเรซบุคคลชายแข่งขันในวันนี้จากนั้นจะต่อด้วยจักรยานเสือภูเขา BMX และปิดท้ายด้วยประเภทลู่สรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน31เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น10เหรียญทองอันดับ3คาซัคสถาน6เหรียญทองอันดับ4เกาหลีใต้5เหรียญทองและอันดับ5ไทย4เหรียญทอง1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายน2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเล อันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่24-27 กันยายน 2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดสระแก้วจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและนราธิวาสลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18.55 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร43เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10.17 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18.22 นาที22นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18.13 นาที13นาที
3: 1นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่ควรเพิ่มการดูแลระบบเบรกให้มากขึ้นในช่วงฤดูฝนเนื่องจากน้ำฝนมีโอกาสเข้าไปสร้างความเสียหายแก่ระบบเบรกทำให้เกิดปัญหาเบรกลื่นเบรกไม่อยู่เนื่องจากน้ำมันเบรกดูดความชื้นในอากาศทำให้จุดเดือดของน้ำมันเบรกลดลงซึ่งอาจเป็นสาเหตุของเบรกจมโดยเฉพาะการขับขึ้นลงเขาผ้าเบรกที่ดีควรเป็นผ้าเบรกชนิดที่ผสมเนื้อโลหะเนื่องจากจะมีประสิทธิภาพในการทนความร้อนได้สูงและมีแรงยึดจับมากกว่าเบรกธรรมดาหลายเท่าแต่หลังการขับลุยน้ำมาแล้วควรย้ำเบรกบ่อยๆเพื่อให้น้ำที่เกาะอยู่ที่ผ้าเบรกได้ถูกรีดออกไปเป็นการป้องกันปัญหาเบรกลื่นอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
5: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
6: วันนี้เสนอคำว่ากรมกลองชนะกรมกลองชนะเป็นส่วนราชการหนึ่งในสมัยโบราณมีหน้าที่ประโคมประกอบพระบรมราชอิสริยยศพระมหากษัตริย์พระยศพระบรมวงศานุวงศ์และยศศักดิ์ขุนนางในการพระราชพิธีต่างๆและการแห่แหนที่เป็นราชการส่วนราชการนี้มีขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นดังปรากฏในทำเนียบศักดินาทหารหัวเมืองซึ่งตราขึ้นในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถว่าหลวงราชมานูเจ้ากรมกลองชนะนา 1,000 ขุนวิเวกสงครามปลัดกรมนา 600 หมื่นมณีราชาสมุหบัญชีนา 400หมื่นในกรมนาคนละ200พันหัวพันท้ายนาคนละ100กรมกลองชนะนี้มีสืบเนื่องมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ปัจจุบันกรมกลองชนะเป็นส่วนราชการหนึ่งในงานเครื่องสูงสังกัดฝ่ายราชูปโภคในสำนักพระราชวัง
5: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนการรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยการผ่าตัดการรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยวิธีผ่าตัดใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเช่นสมองแตกหรือมีก้อนเลือดขนาดใหญ่มีเป้าหมายเพื่อช่วยชีวิตลดความดันในสมองและป้องกันอันตรายที่อาจถึงชีวิตแม้การผ่าตัดจะช่วยให้รอดชีวิตได้แต่ผู้ป่วยบางรายอาจยังคงมีความพิการหลงเหลือแพทย์จะเลือกวิธีผ่าตัดให้เหมาะสมกับอาการและความเร่งด่วนของผู้ป่วยแต่ละรายการผ่าตัดอาจเป็นการเอาก้อนเลือดออกเปิดกะโหลกศีรษะหรือแก้ไขหลอดเลือดสมองติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายแพทย์สฤทธิ์เดชเจริญไทยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับแผนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการแพทย์ในสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะ
0: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงพอการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือการความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งคนที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตฤวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
11: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในช่วงนี้ถึงวันอาทิตย์นี้ซึ่งที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมีความกังวลไม่ใช่แค่เรื่องของการรับมือกับมวลน้ำแต่ยังรวมถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพโดยเฉพาะหากเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินวันนี้ได้รับเกียรติจากนายแพทย์สฤทธิ์เดชเจริญไทยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะมาให้ข้อมูลที่ทำให้ทุกท่านอุ่นใจว่าเมื่อเกิดเหตุจะมีทีมแพทย์พร้อมเข้าช่วยเหลือรวมถึงแนวทางการแจ้งเหตุที่ถูกต้องสัมภาษณ์โดยนฤมลอุดมพรครับ
12: ค่ะทางกองสาธารณสุขฉุกเฉินได้มีการเตรียมแผนพร้อมที่จะดูแลติดตามสถานการณ์ในเรื่องนี้ไว้อย่างไรบ้างคะ
13: ครับตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็มีการติดตามสถานการณ์แล้วก็ประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาแล้วครับทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคระดับจังหวัดเองก็มีการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ครับนี้ในส่วนที่กระทรวงดำเนินการเพิ่มเติมเนี่ยเราได้มีการประเมินความเสี่ยงของพื้นที่จังหวัด76จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครนะครับเป็น77นะครับโดยเราเฝ้าระวังเรื่องน้ำฝนน้ำปัจจุบันแล้วก็ความเสี่ยงของตัวโรงพยาบาลด้วยก็มีการจัดลำดับความสำคัญนะครับก็ได้มีการสื่อสารกับผู้บริหารระดับพื้นที่ครับเช่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครสวรรค์ตราดจันทบุรีนนทบุรีปทุมธานีนะครับก็อันนี้อาจจะเป็นจังหวัดท็อปๆที่ มีความเสี่ยงสูงที่อาจจะได้รับผลกระทบในรอบนี้ซึ่งเราก็ได้มีข้อสั่งการให้พื้นที่เนี่ยเตรียมความพร้อมต่อเนื่องนะครับคือตัวโรงพยาบาลเองเนี่ยต้องทบทวนเรื่องของแผนประคองกิจการนะครับไม่ให้น้ำท่วมไม่ให้น้ำเข้าโรงพยาบาลนะครับหรือถ้าหากว่าเหตุการณ์มันรุนแรงเนี่ยอาจจำเป็นจะต้องเตรียมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือกลุ่มเปราะบางที่สำคัญเนี่ยออกไปอยู่นอกโรงพยาบาลในพื้นที่ปลอดภัยก่อนซึ่งตรงเนี้ยทางโรงพยาบาลทุกแห่งเนี่ยได้มีแผนเตรียมรองรับไว้หมดแล้วนะครับเพียงแต่ว่าสถานการณ์เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นช้าเร็วอันนี้ต้องดูที่สถานการณ์จริงๆอีกครั้งนึงอันที่สองก็คือเตรียมความพร้อมในเรื่องของการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้เตรียมเรื่องของเรือแล้วก็เรื่องของการเคลื่อนย้ายทางอากาศโดยประสานกับทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติซึ่งอันนี้ก็มีความพร้อมในการปฏิบัตินะครับอันที่3ก็คือเรื่องของการเตรียมสำรองพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าน้ำยาเวชภัณฑ์ให้เพียงพอไม่น้อยกว่า72ชั่วโมงเผื่อว่าเกิดโรงพยาบาลไม่สามารถเดินทางออกไปนอกได้จะได้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างต่อเนื่องในช่วงต้นก่อนนะครับนอกจากนั้นก็คงเป็นเรื่องของการสื่อสารความเสี่ยงเรื่องการป้องกันภัยที่ประชาชนอาจจะต้องคือไม่ย่ำน้ำนะครับแล้วก็ต้องระวังเรื่องของไฟดูดเรื่องของการพัดตกหกล้มจมน้ำต่างๆซึ่งตรงนี้ก็มีการสื่อสารในพื้นที่อยู่นะครับ
12: ค่ะท่านผอ.ค่ะมีการประเมินสถานการณ์เอาไว้ไหมคะว่าจะมีสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมากน้อยแค่ไหนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยคะ
13: คือเนื่องจากถ้าเราดูสถานการณ์จริงเนี่ยมันคงต้องดูไปตามระดับของน้ำแต่ละช่วงแล้วก็ฝนนะครับแต่ว่าถ้าดูตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยซึ่งก็ประกาศออกมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ระบุเป็นจำนวนแห่งนะครับก็คือขออนุญาตนำเรียนว่าเสี่ยงสูงเนี่ยมีอยู่สัก20จังหวัดถ้าดูแล้วก็อาจจะเป็นหลักร้อยในส่วนของรปสต.นะครับซึ่งกระจายอยู่ในระดับตำบลมันก็จะค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลก็โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปเนี่ยก็คงอยู่ระดับหลัก10นะครับก็ไม่น่ากังวลมากนักเพราะว่าแต่ละพื้นที่ก็มีการเตรียมความพร้อมตามข้อสั่งการของกระทรวงอยู่แล้วนะครับ
12: มาในส่วนของการช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงภาวะวิกฤตอย่างเช่นคนที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษหญิงใกล้คลอดหรือว่าผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตเป็นประจำอะค่ะอันนี้นี่จะมีช่องทางพิเศษที่จะให้รับตัวกลุ่มคนพวกนี้เข้ามาได้ไหมคะ
13: อย่างแรกก็คือกระทรวงมีทะเบียนกลุ่มเบาบางเนี่ยอันนี้มีครอบคลุมทุกพื้นที่นะครับแล้วก็ในแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ก็คือว่าถ้าดูแล้วไม่ปลอดภัยให้เคลื่อนย้ายมาก่อนให้เคลื่อนย้ายมาอยู่โรงพยาบาลที่ปลอดภัยก่อนนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นแผนปฏิบัติการในระดับจังหวัดที่ต้องดำเนินการอยู่แล้วก็จะมีการซักซ้อมกันอยู่เป็นระยะอยู่แล้วนะครับส่วนกลุ่มที่เป็นล้างไตเนี่ยจากการดำเนินงานที่ผ่านมาก็จะมีพื้นที่สำรองสำหรับกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มที่อาจจะได้รับผลกระทบบริเวณพื้นที่ลุ่มอะไรต่างๆครับก็จะมีการดำเนินงานในส่วนนี้อยู่ครับ
12: อย่างที่ท่านผอ.ได้บอกไปแล้วค่ะปัญหาฉุกเฉินที่เราจะพบส่วนใหญ่แล้วก็เป็นอันตรายต่อชีวิตก็ในเรื่องของไฟดูดแล้วก็สัตว์มีพิษอันนี้ผอ.มีอะไรอยากจะแนะนำไหมคะว่าถ้าเกิดเหตุตรงนี้เรายังไม่สามารถที่จะติดต่อเจ้าหน้าที่ได้เนี่ยประชาชนควรปฐมพยาบาลยังไงให้ปลอดภัยที่สุดก่อนที่ทีมแพทย์จะเข้าไปถึงนะคะ
13: เรื่องแรกที่อยากจะแนะนำจริงๆก็คืออยากให้ประชาชนอาจจะต้องติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ของท่านอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าหลายพื้นที่มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่นอกเหนือจากการพยากรณ์ใช่ไหมครับก็ถ้าดูแล้วเสี่ยงเนี่ยแต่ละพื้นที่มันก็จะมีสัญญาณเช่นธงแดงหรือว่าการเตือนของผู้นำชุมชนท้องถิ่นเนี่ยอันนี้ถ้าดูไม่ปลอดภัยเนี่ยหนึ่งก็คืออยากให้อพยพเคลื่อนย้ายออกมาก่อนอันที่สองก็คือถ้าไม่ทันการละนะครับก็ต้องพยายามสัมผัสน้ำให้น้อยแล้วก็ไม่เสี่ยงไปอยู่ในจุดที่ใกล้เสาไฟฟ้าหรือว่าอยู่ในจุดที่มีน้ำเชี่ยวนะครับวันนี้อย่าพยายามโดยเฉพาะวิ่งฝ่ากระแสน้ำตามภาพข่าวในช่วงหลังๆนี้จะมีอยู่เป็นระยะใช่ไหมครับก็เป็นอันตรายอย่างยิ่งนะครับอันที่3คือถ้าเกิดเหตุขึ้นแล้วเนี่ยก็อย่างแรกก็คงต้องขอให้ตั้งสติแล้วดูว่าคนที่จะช่วยเนี่ยสามารถช่วยได้อย่างปลอดภัยหรือไม่นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเรื่องของไฟดูดไฟช็อตเนี่ยบางทีไปช่วยแล้วก็จะทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตซ้ำซ้อนเพิ่มขึ้นได้นะครับอันนี้ต้องระมัดระวังก็ต้องใช้อุปกรณ์ในการถ้าสมมติจมน้ำก็ต้องเขี่ยหรือว่าถ้าไฟดูดไฟช็อตแล้วหมดสติเนี่ยก็ต้องมั่นใจว่าตรงนั้นไม่มีกระแสไฟรั่วต้องดึงตัวผู้ที่หมดสติเนี่ยออกมาจากตรงส่วนนั้นก่อนนะครับแล้วถึงจะให้การปฐมพยาบาลครับเพราะนั้นจริงๆแล้วสิ่งที่อยากเน้นย้ำคือเรื่องป้องกันสำคัญที่สุดแล้วก็ถ้าดูแล้วแนวโน้มไม่ดีเนี่ย ซึ่งแผนปฏิบัติของแต่ละชุมชนเนี่ยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องมีการเซตไว้ในส่วนนี้อยู่แล้วว่าเมื่อไหร่จะต้องอพยพถูกไหมครับระดับน้ำสูงแค่ไหนอันที่สองคือจะอพยพแล้วจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยอันนี้มันก็ต้องมีแผนล่วงหน้าอยู่แล้ว
12: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านผอ.มีอะไรอยากจะกล่าวฝากและแจ้งเตือนหรือว่าแนะนำอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
13: ครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารสถานการณ์จากแหล่งที่เป็นช่องทางทางการนะครับก็อยากให้ตระหนักแต่เพียงแต่ว่าไม่ควรตระหนกจนเกินไปนะครับแต่ก็ไม่ประมาทนะครับเพราะว่าสถานการณ์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือให้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่นะครับและเตรียมความพร้อมถ้าต้องอพยพก็อย่าลังเลนะครับคือถ้าดูว่าจะต้องอพยพหรือไม่เนี่ยแปลว่าอาจจะต้องอพยพแล้วนะครับก็ขออนุญาตออกไปในที่ที่ปลอดภัยก่อนซึ่งการรักษาชีวิตเอาไว้ก่อนเนี่ยจะเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วสิ่งอื่นๆก็ค่อยตามมาครับก็คิดว่าในส่วนทั้งกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็หน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงเอกชนแล้วก็เครือข่ายต่างๆก็พร้อมอย่างยิ่งนะครับที่จะดูแลสุขภาพและชีวิตของพี่น้องประชาชนครับ
12: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผอ.มากเลยนะคะ
13: ครับสวัสดีครับ
12: สวัสดีค่ะ
14: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
1: ท่านผู้ฟังคะตั้งแต่ช่วงปลายปีนี้ต่อเนื่องไปถึงปีหน้าประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับความผันผวนของสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะความเสี่ยงจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรซึ่งหน่วยงานภาครัฐได้เตรียมมาตรการรองรับไว้ล่วงหน้าแล้วจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะ
14: รู้สู้ภัยซุปเปอร์เอลนีโญ
15: ปรากฏการณ์เอลนีโญเป็นหนึ่งในประเด็นที่หลายภาคส่วนมีความห่วงใยเนื่องจากคาดว่าจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและต่อเนื่องยาวนานไปจนถึงช่วงกลางปีหน้าอีกทั้งมีแนวโน้มจะยกระดับเป็นซูเปอร์เอลนีโญซึ่งจะทำให้สภาพภูมิอากาศเกิดความแปรปรวนมากขึ้นเช่นเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงและภัยแล้งต่อเนื่องยาวนานส่งผลกระทบโดยตรงต่อน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดตั้งวอร์รูมเพื่อติดตามและประเมินผลกระทบอย่างต่อเนื่องซึ่งในส่วนของความมั่นคงด้านน้ำนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานระบุว่าเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนในวันที่1พฤศจิกายนนี้คาดว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศได้รวมกันประมาณ 61,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ80ของความจุรวมทั่วประเทศซึ่งถือว่าเพียงพอต่อการใช้อุปโภคบริโภคและสามารถสนับสนุนพื้นที่เพาะปลูกพืชหน้าแล้งหรือนาปรังได้กว่า 4-5 ล้านไร่ขณะเดียวกันจะบูรณาการร่วมกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในการปฏิบัติการเติมน้ำในเขื่อนอย่างต่อเนื่อง
16: เราก็คาดการณ์ว่าปริมาณน้ำต้นทุนเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนนะครับคาดว่าอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศจะมีปริมาณน้ำ61,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับหรือว่าร้อยละ80ของความจุอ่างนะครับซึ่งคาดว่าจะพอเพียงสำหรับสนับสนุนกิจกรรมในฤดูแล้งพื้นที่เพาะปลูกนาปรังอาจจะมีถึง 4-5 ล้านไร่นะครับสำหรับปีนี้นะครับ
15: ขณะที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญเพื่อดูแลพืชผลทางการเกษตรด้วยแนวทาง4ด้านคือกักเก็บตุนน้ำปรับเปลี่ยนและเฝ้าระวังซึ่งนายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปให้คำแนะนำเกษตรกรในการติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมแนะนำให้เกษตรกรปรับแผนการเพาะปลูกเปลี่ยนมาเป็นการปลูกพืชระยะสั้นที่ใช้น้ำน้อยและมีตลาดรองรับ
17: เราเองเนี่ยก็ยกระดับในเรื่องของแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงจากเอลนีโญซึ่งเราชู4ยุทธศาสตร์สำคัญกับเก็บเติมน้ำปรับเปลี่ยนแล้วก็เฝ้าระวังเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อภาคเกษตรของเกษตรกรนะครับซึ่งเราได้ตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านพืชไว้นะครับซึ่งแผนหลักๆของเราก็มีแผนรับมือและแจ้งเตือนเกษตรกรเช่นแผนการปลูกพืชลดความเสี่ยงเรื่องระบบเตือนภัยที่จะช่วยเหลือเกษตรกรเรื่องของการทำชุดความรู้ต่างๆที่มันตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรครับ
15: ขณะเดียวกันคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่มีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานได้เห็นชอบกรอบดำเนินงานปีงบประมาณ2570วงเงินรวม 2,000 ล้านบาทรองรับผลกระทบปรากฏการณ์เอลนิโญครอบคลุมตลอดห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่ด้านการตลาดเพื่อรักษาเสรีภาพและยกระดับราคาสินค้าเกษตรและด้านการผลิตเพื่อพัฒนาโครงสร้างการผลิตและปรับปรุงคุณภาพสินค้าครอบคลุมสินค้าเกษตรหลายกลุ่มอาทิพืชไร่ผลไม้ปศุสัตว์ประมงรวมถึงกลุ่มสินค้าจำเป็นเร่งด่วนเพื่อให้ภาครัฐสามารถดูแลเกษตรกรได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงทีซึ่งมาตรการทั้งหมดนี้เป็นการเตรียมความพร้อมเชิงรุกสำหรับรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญเพื่อให้เกษตรกรและภาคการเกษตรของประเทศผ่านพ้นวิกฤตซูเปอร์เอลนิโญในครั้งนี้ไปได้ชวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐคุมเข้มงบกระตุ้นเศรษฐกิจ 157,000 ล้านบาทในทุกมิติเพื่อป้องกันก่อนโกงตั้งแต่ต้นน้ำตลอดจนการบริหารสัญญาเฝ้าระวังงบฟื้นฟูเศรษฐกิจปี 2568 เน้นอุดช่องโหว่ป้องกันปัญหาก่อนเสียหายซ้ำรอยเพื่อความคุ้มค่าสูงสุดของประชาชนติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
18: รัฐบาลได้อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณกว่า 157,000 ล้านบาทประจำปีงบประมาณ 2,568 เพื่อขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาวะที่เศรษฐกิจโลกกำลังอยู่ในช่วงขาลงโดยเน้นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนหนทางแหล่งน้ำและการพัฒนาชุมชนทั่วไปแต่เงินงบประมาณระดับแสนล้านเช่นนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือความโปร่งใสและความคุ้มค่าล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ได้ร่วมกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ลงพื้นที่ติดตามเฝ้าระวังและสังเกตการโครงการต่างๆอย่างใกล้ชิดนายสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยถึงแนวทางการทำงานว่าปปช.ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบตั้งแต่ต้นน้ำคือเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนกำหนด TOR และรายการสเปคงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการล็อกสเปคเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนใดกลุ่มทุนหนึ่งหรือเกิดการหัวประมูลนอกจากนี้ยังสแกนลึกไปจนถึงกลางน้ำในเรื่องของการบริหารสัญญาหากพบว่าโครงการเริ่มล่าช้าหรือมีสัญญาณเสี่ยงที่จะผิดปกติเจ้าหน้าที่จะรีบแจ้งข้อสังเกตไปยังหน่วยงานเจ้าของโครงการทันทีเพื่อให้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องก่อนที่จะมีการตรวจรับงานหรือเบิกจ่ายงบประมาณ
19: คือจริงๆในการเข้าติดตามเนี่ยเราติดตามเนี่ยช่วงต้นน้ำอย่างกรณีที่เนื่องจากว่าจริงๆแผนกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเงินทุนมันมีใหญ่จริงๆก็คือเงินทุนจากภาครัฐในการที่จะลงในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ถ้าเกิดในส่วนของการลงทุนนี้เองนะในเกี่ยวกับโครงการต่างๆเนี่ยเราจะดูตั้งแต่ต้นน้ำคือตั้งแต่การกำหนด TOR ต่างๆเนี่ยในภาครัฐเองว่าการกำหนด TOR เนี่ยนะว่ามันมีการต้องไหมมีการเอื้อประโยชน์ไหมเมื่อเราพบแล้วเนี่ยว่าเราพยายามก่อนที่โครงการจะดำเนินไปหรือดำเนินการไปแล้วบางส่วนเนี่ยก่อนที่จะถึงขั้นไปเบิกจ่ายเนี่ยเราก็ได้มีการข้อสังเกตไปยังทางเจ้าของโครงการว่าจุดที่เราพบเนี่ยมันมีข้อสังเกตในแต่ละโครงการอย่างไรครับเพื่อให้เขามีการปรับแก้หรือว่าการแก้ไขให้ก่อนที่มันจะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะครับ
18: การทำงานร่วมกันระหว่างปปช.สตง.และปปท.ในครั้งนี้เป็นการบูรณาการข้อมูลและลงพื้นที่ร่วมกันทำให้ประหยัดเวลาและลดภาระการจัดส่งเอกสารของหน่วยงานตรวจรับที่สำคัญปปช.มีกลไกเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ครบทุกจังหวัดจึงสามารถเฝ้าระวังโครงการต่างๆได้อย่างใกล้ชิดและครอบคลุมทุกมิติทั้งการตรวจงานตามสัญญาตลอดจนการประเมินว่าโครงการที่สร้างเสร็จแล้วนั้นประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ตรงตามความต้องการจริงหรือไม่ อย่างไรก็ตามปปช.อยากให้หน่วยงานภาครัฐยึดมั่นในระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพราะความโปร่งใสจะเป็นเกราะคุ้มกันเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาสังเกตการและแจ้งเบาะแสเพื่อให้เงินทุกบาททุกสตางค์จากงบกระตุ้นเศรษฐกิจ 157,000 ล้านบาทถูกใช้อย่างคุ้มค่าและตกถึงมือประชาชนอย่างแท้จริงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ภาครัฐเอกชนร่วมมือกันเพิ่มบทบาทระบบรางในโลจิสติกไทยภายใต้พระราชบัญญัติการขนส่งทางรางโดยการเปิดทดลองขนส่งสินค้าเชื่อมโยงท่าเรือและฐานเศรษฐกิจสำคัญติดตามได้จากรายงานครับ
20: ปัจจุบันการขนส่งในประเทศไทยพึ่งพาทางถนนเป็นหลักมากกว่าร้อยละ80ขณะที่ขนส่งสินค้าผ่านระบบรางมีเพียงร้อยละ6-7คงเหลือที่ว่างความจุของทางรางมากกว่าร้อยละ70-80แต่จากสถานการณ์เศรษฐกิจและความผันผวนของราคาพลังงานส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องเร่งหาแนวทางลดต้นทุนการขนส่งการขยายโครงข่ายการขนส่งทางรางจึงกลายเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกและพลังงานอย่างยั่งยืนประกอบกับการประกาศใช้พระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพุทธศักราช2568ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับใหม่ถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในฐานะผู้ร่วมให้บริการและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมย้ำถึงเป้าหมายสำคัญของกระทรวงคมนาคมคือการทำให้การขนส่งทางรางเป็นทางเลือกที่แข่งขันได้มีมาตรฐานปลอดภัยและเชื่อมต่ออย่างไร้รอยต่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่มุ่งสู่การขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือ Green Logistics โดยมีเป้าหมายระยะยาวในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้หัวรถจักรไฟฟ้าพร้อมพลิกโฉมให้ระบบรางเป็นเส้นทางขนส่งหลักของประเทศและการขนส่งทางถนนทำหน้าที่เป็นระบบฟีดเดอร์เพื่อกระจายสินค้าเข้าสู่พื้นที่ต่าง
21: ๆนี่ก็คือเป็นเส้นทางรางโดยเฉพาะทางคู่ขนาดนี้จากราชบัลลังก์ไปถึงขอนแก่นเป็นที่เรียบร้อยและจากขอนแก่นไปถึงหนองคายในระหว่างการก่อสร้างก็น่าจะแล้วเสร็จประมาณปี2572หรือ73เมื่อแล้วเสร็จความสมบูรณ์ของการขนส่งทางรางก็จะสมบูรณ์บ้าง
20: ด้านนายบันเกษมทรัพย์กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าไทยมองว่าจากการที่รัฐบาลและเอกชนร่วมมือกันเปิดทดลองเดินรถโครงการต้นแบบการขนส่งสินค้าทางรางจะทำให้การขนส่งทางรางของประเทศไทยกำลังก้าวสู่วาระสำคัญในการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่หัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คือพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพุทธศักราช2568ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่27มีนาคม2569ที่ผ่านมาสร้างโอกาสให้ภาคเอกชนที่มีศักยภาพสามารถนำหัวรถจักรและแคร่บรรทุกสินค้าเข้ามาร่วมให้บริการบนโครงข่ายรางของรัฐบาลได้
22: ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนและส่งเสริมการขนส่งทางรางหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับการขยายโอกาสการเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านแนวนโยบายที่เรียกว่าอันล็อกที่1โครงศักยภาพใหม่แห่งการเติบโตโดยมีแนวทางสำคัญก็คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทยโดยประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเข้มแข็งผ่านคณะกรรมการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของหอการค้าไทย
20: การประกาศใช้พระราชบัญญัติการขนส่งทางรางฉบับใหม่ไม่เพียงแต่นำมาซึ่งโอกาสใหม่ของภาคเอกชนในการเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการยกระดับโลจิสติกส์ไทยสู่ระบบกรีนโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดต้นทุนการขนส่งของประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปลูกจ้างในสถานประกอบการที่เข้าเกณฑ์จะมีหลักประกันเพิ่มขึ้นจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างแล้วใครต้องจ่ายเงินจ่ายเท่าไหร่และจะได้รับเงินคืนเมื่อใดรายละเอียดเรื่องนี้ติดตามได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
23: เคาะข่าวเล่าประเด็น
24: การ
2: การจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเป้าหมายเพื่อเพิ่มหลักประกันและส่งเสริมการออมให้ลูกจ้างมีเงินสำรองไว้ใช้เมื่อสิ้นสุดการทำงานสำหรับการจ่ายเงินเข้ากองทุนลูกจ้างไม่ได้จ่ายเพียงฝ่ายเดียวแต่นายจ้างจะร่วมสมทบด้วยโดยระยะแรกกำหนดให้นายจ้างและลูกจ้างจ่ายฝ่ายละ 0.25% ของค่าจ้างและตั้งแต่ปี2574จะปรับเพิ่มเป็นฝ่ายละ 0.5% ที่สำคัญการคำนวณเงินสมทบไม่ได้มีการกำหนดเพดานค่าจ้างสูงสุดดังนั้นหากค่าจ้างสูงจำนวนเงินที่ลูกจ้างจ่ายและนายจ้างสมทบจะเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนตัวอย่างเช่นหากมีเงินเดือน 10,000 บาทลูกจ้างจะถูกหักเงินเข้ากองทุนเดือนละ25บาทขณะที่นายจ้างสมทบให้อีก25บาทรวมเป็น50บาทต่อเดือนโดยเงินส่วนนี้จะสะสมไว้ในกองทุนส่วนค่าจ้างที่นำมาคำนวณไม่ได้มีเพียงเงินเดือนแต่ยังรวมถึงค่าตอบแทนจากการทำงานเช่นค่า OT ค่าทำงานในวันหยุดค่าครองชีพค่าตำแหน่งและค่าคอมมิชชั่นขณะที่โบนัสค่าที่พักค่ากะและเบี้ยขยันไม่รวมอยู่ในการคำนวณกิจการที่ต้องส่งเงินคือสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปและยังไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกฎหมายครอบคลุมทั้งลูกจ้างประจำลูกจ้างทดลองงานลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างต่างด้าวและลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยบังคับเฉพาะลูกจ้างที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทแต่หากลูกจ้างเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่แล้วก็ไม่ต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างซ้ำส่วนลูกจ้างและพนักงานของหน่วยงานราชการรวมถึงรัฐวิสาหกิจไม่ได้อยู่ในบังคับของกฎหมายนี้นายพงเทพเพชรโสมรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวว่าลูกจ้างสามารถขอรับเงินได้เมื่อสิ้นสุดการทำงานไม่ว่าจะเป็นกรณีลาออกถูกเลิกจ้างสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือถูกให้ออกแต่หากลูกจ้างเสียชีวิตเงินตามสิทธิ์จะจ่ายให้แก่ทายาทเพื่อให้นายจ้างเตรียมตัวได้ล่วงหน้ากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้เปิดระบบ e-service ให้นายจ้างหรือฝ่ายบุคคลที่เกี่ยวข้องยื่นรายชื่อลูกจ้างเพื่อขึ้นทะเบียนก่อนที่กฎหมายจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่1ตุลาคมนี้โดยนายจ้างต้องนำส่งเงินภายในวันที่15ของเดือนถัดจากงวดค่าจ้างซึ่งงวดแรกต้องนำส่งภายในวันที่15พฤศจิกายนหากนายจ้างไม่นำส่งเงินตามกำหนดอาจต้องจ่ายเงินเพิ่ม 5% ต่อเดือนของเงินที่ค้างส่งและอาจมีโทษทางอาญาจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
3: รูปแบบที่จะดำเนินการวันที่1ตุลา2569เนี่ยเป็นรูปแบบของการสะสมสมทบซึ่งเป็นเงินออมที่ลูกจ้างจะได้รับเมื่อลูกจ้างออกจากงานนะครับไม่ว่ากรณีใดๆก็แล้วแต่ก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินก้อนนี้ซึ่งจัดเก็บจากเงินสะสมของลูกจ้างเองและเงินสมทบจากนายจ้างเข้ามาเป็นเงินก้อนหนึ่งที่เขาออกจากงานเขาจะได้รับเลยปัจจุบันเนี่ยในส่วนของแรงงานเกือบประมาณ6ล้านกว่าคนกับ7ล้านคนเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะไม่มีเรื่องของกองทุนสำรองเรื่องที่ไม่เรื่องของการออมของกชกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานเราอาศัยกฎหมายตามประหยัดคุ้มครองแรงงาน2541เนี่ยจริงๆเราอาจจะต้องดำเนินการมาตั้งนานแล้วเพราะกฎหมายเนี่ยใช้บังคับมาตั้งแต่ปี41
2: จากเงินสมทบที่ร่วมกันสะสมในแต่ละเดือนจะกลายเป็นเงินก้อนที่ช่วยสร้างความมั่นคงให้ลูกจ้างในวันที่ต้องสิ้นสุดการทำงานนายจ้างและลูกจ้างจึงควรเตรียมความพร้อมก่อนกฎหมายเริ่มมีผลอย่างเป็นทางการในวันที่1ตุลาคมนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสายด่วนโทร1506-3ตลอด24ชั่วโมงหรือกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างโทร02-660-2060-1ในวันและเวลาราชการนิตยาคุณสิมรายงาน
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกระจกส่องชีวิตโดยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
23: เราควรรู้จักปล่อยรู้จักวางให้สบายใจก็จะมีความสุขทางใจแต่นี่คนเราในมันพันเป็นอย่างนี้อีกเหมือนกันคือว่ามาเรียนธรรมะมาควังธรรมะแต่ไม่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันใกล้ๆกับว่าเรามารับแจกกระจกไปคนละบานแต่เอาไปแขวนเอาหน้ากระจกเข้าฝาใช่ไหมมาเอาหลังออกมามันก็จะใช้ได้อย่างไรเราควรจะเอาไว้ดูไว้ส่องดูตัวเราว่ามีความบกพร่องอะไรมีความไม่ดีด้วยประการใดบ้าง เพื่อจะได้รู้จักตัวเองรู้จักสิ่งที่มันเกาะจับอยู่ในใจของเราแล้วจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าเรารู้จักเพ่งมองตัวเราด้วยปัญญาด้วยหลักธรรมที่เราเอามาฟังมาศึกษาเนี่ยอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยจะได้ใช้คือมาฟังเพลินๆไปอย่างนั้นเอง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพุธกลางสัปดาห์แล้วครับพุธที่23กันยายนพุทธศักราช2569ขึ้น12ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณปาริสราพานแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปริศราครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลคะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางช่องทางวิทยุ FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศค่ะอีกหนึ่งช่องทางออนไลน์นะคะที่ติดตามกันได้ผ่านทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะนอกจากเราสองคนวันนี้นะคะยังมีทีมงานควบคุมเสียงโดยคุณสายชนนีซังค่ะประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยคุณอัคเดชคัมภีระค่ะ
1: ครับตอนนี้ก็ขึ้นไลฟ์แล้วนะครับ
2: ค่ะ
1: ติดตามได้ใน Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีการเคาะออกมาแล้วนะครับตามที่ได้คาดการเอาไว้ก็คือไทยช่วยไทยเฟสใหม่เฟส2ฮะก็เงื่อนไขก็ต่างจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้ว 1,000 บาทต่อเดือนใช่ไหมฮะ
2: ค
1: ่ะวันละ200บาทแต่รอบนี้แจก 1,000 บาทใช้ได้2เดือ น 1,000 บาทใช้ได้2เดือนนะครับแล้วก็เติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเพิ่มอีก700บาทเดิมได้300บวกไปให้อีก700รวมเป็น 1,000 บาทนะครับเพื่อช่วยเรื่องของกำลังซื้อแล้วก็ประชาชนกลุ่มเปราะบางนะครับหลังจากที่เจอปัญหาเรื่องของน้ำมันแพงสถานการณ์ตะวันออกกลางเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปลายเดือนเนี่ยที่ผ่านมาจนถึงวันนี้นะครับสถานการณ์ก็มีขึ้นๆลงๆนะครับแต่ล่าสุดและดูแล้วเนี่ยก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยก็ทวีปรับตัวสูงขึ้นนะครับสิ่งที่ต้องจับตามองก็คือสินค้ายังจะขึ้นราคาได้อีกหรือไม่เพราะรอบที่แล้วขึ้นไปแล้วนะครับตอนเดือนมีนาเมษาเนี่ยบอกว่าโอ้ค่าขนส่งขึ้นดีเซลขึ้นก็จำเป็นที่จะต้องขึ้นราคาพอขึ้นราคาค่าขนส่งปุ๊บอาหารการกินและอะไรอื่นๆเนี่ยต้องอาศัยการขนส่งทั้งนั้นก็ขึ้นราคาไปด้วยรอบนี้เนี่ยกลัวว่าจะขึ้นอีกรอบนึงเนี่ยผู้บริโภคก็คงไม่ไหวเหมือนกันนะครับเพราะว่าคนไทยตอนนี้กำลังซื้อลดลงครับส่วนเรื่องของฟ้าของฝนครับปภ.แจ้งเตือน10จังหวัดภาคกลางเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำฮะกรุงเทพมหานครฝนตกหนักฮะเตรียมตัวรับฝนกันฮะบริเวณกทม.ภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างนะครับเพราะว่า23ถึง26กันยายนนะฮะฝนจะตกหนักก็วันนี้เนี่ยแหละครับเริ่มต้นนะฮะไม่แน่ใจว่าจะเป็นฝนราชการไหม 4:30 นนัดกันมานะฮะถ้าเป็นกรุงเทพเนี่ยจะเจอกันบ่อยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้คุณเอกนิตินิยธันประภาสนะครับรองนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการประชุมเร่งด่วนเรื่องนี้นะครับก็มีหน่วยงานด้านน้ำต่างๆเนี่ยมาพูดคุยกันแล้วก็ได้คุยกันว่าจะแจ้งเตือนประชาชนอย่างไรนะครับให้เฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์น้ำบางทีเซลล์บรอดแคสต์ส่งไปปุ๊บเนี่ยประชาชนก็บ่นมาบอกว่าข้อความยาว
2: ๆ
1: กว่าจะอ่านรู้เรื่องเนี่ยปาเข้าไปอยู่ประมาณ5นาที10นาทีอยากได้3บรรทัดสั้นๆทีเดียวรู้เรื่องกระชับกระชับหน่อยนะฮะเพราะว่าประชาชนบอกว่าได้แล้วล่ะเซลล์บรอดแคสต์แต่กว่าจะอ่านรู้เรื่องกว่าจะอ่านเข้าใจเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยแล้วบางทีก็ไม่ทันนะฮะส่วนเรื่องของพื้นที่รับน้ำนะครับก็จะต้องดูต่อไปเพราะว่าพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณภาคกลางเนี่ยโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดอยุธยานครสวรรค์อะไรต่างๆตรงนี้แหละครับเป็นพื้นที่รับน้ำในพื้นที่ภาคกลางคำถามคือว่ารัฐบาลเตรียมมาตรการเยียวยาความเสียหายเหล่านี้อย่างไรถ้านอกเหนือจากแผนนะครับส่วนเพจดังนะฮะเพจดังหรือเปล่าไม่ทราบนะฮะชื่อทีอะไรพยากรณ์อากาศอะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะ
2: ค่ะ
1: นั่นแหละเขาก็พยากรณ์ออกมาว่าเฮ้ยจะมีมหาอุทกภัยเกิดขึ้นมหาอุทกภัยเกิดขึ้นนะครับบริเวณแถบ ภาคตะวันออก
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ในโซเชียลว่าเช่นนั้น
2: อ
1: ธิบดีกรมรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์สื่อในประเด็นนี้นะฮะชี้แจงว่ามหาอุทกภัยเนี่ยจะเกิดขึ้นไห
2: ม
1: ตามที่เพจเขาทำนายปกติการทำนายฟ้าฝนเนี่ยต้องกรมอุตุ
2: กรมอุตุนิย
1: มแม่นไหม
2: ก็เป็นการคาดการณ์ค
1: ือ
2: ส
1: ่
2: วนใหญ่
1: เป็นการพยากรณ์เป
2: ็
1: นการคาดการณ์จากข้อมูลต่าง
2: ๆ
1: ดาวเทียมของกรมอุตุแล้วก็สถานการณ์อะไรต่างๆเนี่ยกรมอุตุก็จะมีความแม่นยำมากกว่านะฮะแต่พอเพจเนี้ยออกมาปุ๊บเนี่ยประชาชนอันดับแรกแตกตื่น
2: ใช
1: ่แตกตื่นก็คือว่าเฮ้ยจะเกิดมหาอุทกภัยจริงเหรอแล้วก็แชร์กันไปเรื่อยๆข่าวเนี้ยมันก็คือข่าวลือเนี่ยมันเร็วกว่าข่าวจริงพอข่าวลือมันเร็วปุ๊บเนี่ยทางด้านของกรมอุตุเนี่ยก็จะต้องรีบออกมาชี้แจงว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนะครับอันนี้คือเรื่องของสถานการณ์น้ำที่เราก็จะต้องมาพูดคุยกันนะฮะแล้วก็เรื่องของคดีคุณยิ่งลักษณ์นะฮะวันนี้ศาลปกครองจะอ่านคำสั่งคำพิพากษานะครับเรื่องของการขอให้พิจารณาคดีใหม่ในกรณีคดีรับจำนำข้าวนะครับที่เกิดขึ้นมานานแล้วนะครับแล้วก็ให้คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยชดใช้ค่าเสียหายนะครับซึ่งฝั่งคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยก็ขอให้พิจารณาคดีใหม่เพราะบอกว่ามีหลักฐานเพิ่มเติมที่เป็นข้อเท็จจริงที่สำคัญที่อาจจะทำให้คดีนี้มีการพลิกหรือว่ามีการเปลี่ยนวันนี้ศาลปกครองก็จะมีการอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งตรงนี้ซึ่งจริงๆคดีจบไปแล้วนะฮะแต่ว่าคือฝั่งของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยอยากจะขอให้พิจารณาคดีใหม่ด้วยข้อเท็จจริงที่บอกว่านี่คือข้อเท็จจริงใหม่นะครับต้องดูว่าศาลมองยังไงศาลมองว่าข้อเท็จจริงเดิมไหมมีผลกับคดีหรือเปล่านะครับศาลจะมอง2ประเด็นนี้นะครับช่วงบ่ายติดตามกันนะครับไปดูเรื่องของสถานการณ์น้ำฮะคุณพระดอนปริศนานันทกุลฮะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฮะได้กล่าวถึงกรณีที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักว่าคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางที่มีคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานฮะ ประชุมเสร็จสิ้นแล้วนะครับเมื่อวานนี้นะครับประชุมเร่งด่วนนะครับก็ทราบมาว่า 23-26 กันยายนนี้ก็คือเริ่มตั้งแต่วันนี้ยาวไปจนถึงวันเสาร์นะฮะจะมีปริมาณน้ำฝนเนี่ยอยู่ในปริมาณมากพอสมควรนะครับแล้วก็พื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางภาคเหนือตอนล่างบางส่วนจะได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำฝนที่กำลังจะเกิดขึ้นช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้ ทางด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฮะไม่ว่าจะเป็นสทนช.กรมชลประทานปภ.นะฮะก็มาด้วยนะครับคือถามว่าสทนช.มาทำไมสทนช.เนี่ยคุมด้านน้ำทั้งหมดนะฮะก็คือ เรื่องของการบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานเช่นเดียวกันก็จะต้องดูน้ำในเขื่อนบริหารจัดการน้ำปภ.เนี่ยเป็นฝ่ายแจ้งเตือนก็มาให้ข้อมูลกันเพราะว่ามีข้อสั่งการจากท่านเอกนิติในหลายประเด็น โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางฮะประเมินว่าจะมีปริมาณน้ำตกค้างที่เกิดจากฝนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มากพอสมควรพูดง่าย
2: ๆ
1: ฝนเนี่ยยังค้างอยู่ยังไม่หมดน้ำจะเติมลงมาต้องระมัดระวังพื้นที่ภาคกลางตรงไหนบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดกำแพงเพชรพิษณุโลกนครสวรรค์สุโขทัยอุทัยธานีนะครับตอนนี้ยังมีน้ำขังอยู่นะครับถ้าน้ำลงมาที่คือแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็จะทำให้น้ำสูงขึ้นเป็นเหตุให้กรมชลประทานเนี่ยต้องระบายน้ำอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับจะไปอั้นน้ำต่อไปก็คงไม่ได้นะฮะไม่อย่างนั้นก็เกิดปัญหาเดียวกันกับสมัยก่อนๆ นะฮะโดยประกาศว่าจะมีการเพิ่มการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาที่ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสิ่งที่จะเกิดตามมาคือพื้นที่ลุ่มตั้งแต่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอ่างทองบางส่วนลุ่มน้ำฝั่งท่าจีนนะฮะไม่ว่าจะเป็นอำเภอบางปลาม้าอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีอาจได้รับผลกระทบบ้างนะฮะดังนั้นแล้วในพื้นที่ตรงนี้อันนี้ผมพูดเองนะฮะใครที่เคยเจอน้ำท่วมน้ำอะไรพวกนี้เนี่ยก็จะต้องเริ่มเฝ้าระวังแล้วก็ระมัดระวังกันได้แล้วนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะคุมการระบายน้ำให้เกิดจากระดับนี้จากการคาดการปริมาณน้ำฝน 3-4 วันนี้คุณเอกนิติได้ไปกำชับฮะให้บริหารการให้บริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็ให้ดูพื้นที่ทุ่งรับน้ำที่เกษตรกรเนี่ยเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วให้พยายามเอาน้ำไปไว้ตรงนั้นพูดง่ายๆเหมือนเป็นแก้มลิงนะฮะแต่ต้องดูด้วยนะครับว่าเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตไปหรือยังถ้ายังเนี่ยพยายามอย่าให้กระทบกับเขานะครับตรงไหนบ้างอยุธยาอ่างทองลพบุรีนะครับเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำนะฮะแล้วก็ยังได้ถามที่ประชุมด้วยว่าการประเมินของกรมอุตุเนี่ยกรมชลเนี่ยประเมินตรงกันหรือไม่ ว่าน้ำก้อนนี้จะเป็นก้อนสุดท้ายแล้วนะครับก็พบว่าจากการพยากรณ์ล่าสุดจนถึงวันนี้ยืนยันว่าปริมาณน้ำฝนก้อนนี้เป็นก้อนใหญ่และก้อนสุดท้ายแล้วนะครับโปรดฟังครั้งหนึ่งน้ำฝนก้อนใหญ่และก้อนสุดท้ายแล้วนะครับส่วนหลังจากนี้จนถึงเดือนตุลาคมจะทิ้งระยะพอสมควรซึ่งทำให้การระบายน้ำก้อนนี้ออกไปได้นะฮะทั้งนี้แม้ผลกระทบจะเกิดในพื้นที่ลุ่มต่ำแต่ก็จะพยายามไม่ให้เกิดผลเสียหายกับประชาชนหรือเกิดเนี่ยให้น้อยที่สุดนะ
2: ค่ะส่วนในเรื่องของกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลนะคะในสื่อสังคมออนไลน์ในโซเชียลมีเดียต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของมหาอุทกภัยใน120ชั่วโมงข้างหน้านะคะซึ่งก็แน่นอนสร้างความตื่นตระหนกสร้างความตกใจให้กับประชาชนนะคะเรื่องนี้นะคะทางท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการคุณณัฐวุฒิแดนดีค่ะก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนด้วยนะคะพร้อมกับชี้แจงถึงความกังวลแล้วก็สถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วง 23-27 กันยายนนี้ตามข้อมูลของทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะซึ่งทางคุณณัฐวุฒิเนี่ยก็บอกว่าในช่วงนี้เนี่ยคือประเทศไทยเราจะมีแนวโน้มในการที่จะเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่นะคะแล้วก็ตกหนักมากๆเนี่ยบางแห่งนะคะก็เกิดจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วก็ร่องมรสุมรวมไปถึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นด้วยส่วนข้อมูลที่ระบุว่าจะมีมหาอุทกภัยเนี่ยหรือว่าฝนตกหนักตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะตรงนี้คุณณัฐวุฒิบอกว่าไม่สอดคล้องกับข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็คือพูดง่ายๆเนี่ยคือฝนตกหนักแหละแต่ก็คงไม่ได้ตกหนักทั้งวันทั้งคืนจนไม่หยุดนะคะก็สถานการณ์ก็คือตอนนี้ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ในบางพื้นที่นะคะ

0: มากกว่าข่าวสารจากกรมอุตุใช่หรือไม่
1: ฮะ
0: เพราะว่าพอบอกมหาอุทกภัยปุ๊บคนหูผึ่งทุกทีคือหน้าฝนทีไรเนี่ยจะมีเรื่องของคำว่ามหาอุทกภัยนะครับคนย้อนกลับไปคิดถึงสมัยปี2554ในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะฮะเรื่องของน้ำท่วมใหญ่ตอนนั้นนะครับถ้าต่างจังหวัดเนี่ยก็แต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะเจอน้ำท่วมใหญ่อย่างสงขลาเนี่ยปีที่แล้วนะฮะแม่สายก็ปีที่แล้วนะครับก็กลัวกันแหละว่าจะเกิด มหาอุทกภัยกันเกิดขึ้น พอมีข่าวในโซเชียลปุ๊บเนี่ยมันก็คนเขาก็แตกตื่นบอกว่าเฮ้ยมันจะเกิดแล้วนะต้องระมัดระวังนะฮะนี่คือสิ่งที่เป็นความเชื่อมั่นของประชาชนทำไมคนถึงไม่ฟังข่าวกรมอุตุแล้วไปเชื่อมั่นในข่าวโซเชียลอันนี้สำคัญทีมสื่อสารเนี่ยทางรัฐบาลหรือว่าของกรมอุตุเนี่ยจะต้องปรับการสื่อสารเนี่ยนอกจากจะให้ประชาชนเชื่อมั่นในเสถียรภาพแล้วก็สถานการณ์ต่างๆที่ภาครัฐสื่อสารไปแล้วเนี่ยคือรัฐอยากบอกเนี่ยแต่ประชาชนเนี่ยต้องถามว่าการรับรู้ของประชาชนเนี่ยจะต้องปรับสารหรือว่าสาระสำคัญของข้อมูลเนี่ยให้ประชาชนสามารถรับรู้และเข้าใจได้ง่ายนะครับรวมถึงเข้าถึงประชาชนได้ง่ายด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเขียนเป็นภาษาวิชาการภาษาอากาศเนี่ยภาษาทางวิชาการมากๆเนี่ยประชาชนไม่เข้าใจนะฮะผมเคยเจอท่านทางจังหวัดนะฮะท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมัยก่อนนะ5ปี10ปีที่แล้วนะฮะคือสมัยนี้อาจจะดีขึ้นสมัยก่อนเนี่ยคือข้อมูลในเรื่องของน้ำเรื่องของอากาศเนี่ยพอแต่ละจังหวัดเนี่ยได้รับข้อมูลปุ๊บเนี่ยไม่สามารถเอาไปใช้ได้เลยต้องมานั่งแปลผลแปลข้อมูลว่าตกลงแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนึกออกไห
1: ม
0: มีภาพมีข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นวิชาการหมดเลยนะฮะระบายน้ำเท่าโน้นเท่านี้คือประชาชนหรือว่าทางจังหวัดเนี่ยเขาก็บอกกันตรงๆอ่ะเขาก็บอกว่าเฮ้ยผมไม่ได้อยากรู้แบบข้อมูลทางวิชาการแบบนี
1: ้
0: ผมต้องการรู้ว่าในพื้นที่จังหวัดผมอำเภอผมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นประมาณเมื่อไหร่แล้วจะได้เตรียมตัวได้ทันท่วงทีนะฮะอันนี้คือข้อมูลข่าวสารเนี่ยคือรัฐต้องทำงานหนักกว่าเดิมเพราะว่านอกจากจะสื่อสารด้วยความรวดเร็วแล้วก็ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ตรวจสอบได้เชื่อมั่นได้แล้วเนี่ยจะต้องสื่อสารด้วยถ้อยคำหรือข้อความเนี่ยที่สั้นกระชับแล้วก็เข้าใจง่ายกับประชาชนเซลล์บอร์ดแคสต์เป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่มีเสียงสะท้อนออกมาบอกว่าข้อความเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวแล้วก็ค่อนข้างที่จะอ่านแล้วเนี่ยเข้าใจได้ยากขึ้นยากขึ้นถ้าเปิดโซเชียลปุ๊บเนี่ยสามทัดจบในเพจหนึ่งนะฮะคนก็เลยไปเชื่อมั่นหรือว่าไปดูข่าวในเพจนั้นคือคนไม่ได้เชื่อมั่นแต่คนจะไปดูในส่วนตรงนี้เนี่ยต้องไปถามเขาดูว่าเฮ้ยทำไมคนถึงเข้าไปดูเยอะแล้วทำไมของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยจะต้องออกมาแก้อยู่ตลอดเวลาแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่เรื่องของข้อมูลข่าวสารเนี่ยรัฐเนี่ยพยายามที่จะออกมาบอกว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยมันคือข้อมูลที่เป็นเท็จเช่นข้อมูลมหาอุทกภัยนะฮะอันนี้มันเกิดขึ้นเป็นประจำหน้าฝนของทุกปีก็จะพูดถึงเรื่องนี้นะครับแต่ว่าคำพูดของคุณพระดอนที่มีการประชุมเนี่ยกับคุณเอกนิติเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีคำยืนยันอันหนึ่งที่ผมฟังแล้วใจชื้นก็คือมวลน้ำก้อนนี้เนี่ยที่จะเกิดฝนตกหนัก 23-27 กันยายนจะเป็นมวลน้ำก้อนสุดท้ายนะฮะคือรอบนี้อาจจะหนักสุดท้ายแล้วล่ะของปีนี
1: ้
0: นะครับดังนั้นก็เตรียมตัวรับมือกันผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยก็ฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอนะฮะส่วนกรุงเทพมหานครนะออกมาเตือนประชาชนนะครับคนกรุงครับเตรียมรับมือฝนตกหนักมากนะครับเสมือนท้องฟ้าวิปริตนะฮะในช่วง 23-27 กันยายนนี้นะครับโดยอ้างอิงจากข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงหลีกเลี่ยงอยู่ที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งก่อสร้างป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมถึงอันตรายจากฟ้าผ่าด้วยนะครับกรุงเทพมหานครก็บอกว่าหากพบปัญหาแจ้งได้ที่สายด่วน1555นะครับหรือว่า LINE @traffyfongdu นะครับแล้วก็ Facebook ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกทม.โทร02-2485-115ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมถนนสายหลักนะฮะจะเห็นว่าพื้นที่กรุงเทพนะฮะเดี๋ยวนี้เจอน้ำท่วมน้อยลงนะครับ
1: น้อยลงน้ำขังน้ำรอการระบายน้อยลง
0: ใช่ใช่คือปีก่อนๆหนักกว่านี้นะครับแต่ว่า 2-3 ปีนี้เราจะรู้สึกว่าน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยพื้นที่เช่นถนนรัชดาพื้นที่เดิม
1: ๆ
0: ถนนพระราม9แล้วก็ถนนเนี่ยแยกสุทธิสารอะไรแถวๆเนี้ยนะฮ
1: ะ
0: น้ำไม่ค่อยท่วมโดยเฉพาะ

0: ปีนี้เนี่ยไม่ค่อยเห็นน้ำท่วมเลยเต็มที่ท่วมเนี่ยก็1ถึง2ชั่วโมงเนี่ยหายหมดนะฮะอันนี้คือกรุงเทพเนี่ยมีการพัฒนาเรื่องของฝนตกหนักและน้ำรอการระบายเนี่ยปีนี้น้อยกว่าปีนี้น้อยปีนี้น้อยนะแต่ปริมณฑลสิครับนนทบุรีปทุมธานีเนี่ยไม่แผ่วนะครับไม่แผ่วนะครับแถวบ้านผมเนี่ยแจ้งวัฒนะเนี่ยมันจะครอบคลุมกรุงเทพกับนนทบุรีแถวหน้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะเดี๋ยวนี้นะฮะโอ้โหตก
1: ปุ๊บท่วมเลย
0: ตกไม่ถ้าเกิดฝนเยอะเนี่ยก็ท่วมหนักเลยนะฮะส่วนนึงเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการวางระบบสายไฟฟ้าใต้ดินหรือว่าเรื่องของรถไฟฟ้าที่เมื่อก่อนตรงกลางเนี่ยมันคือทางระบายน้ำนะครับแล้วก็การที่บ้านเรือนเพิ่มมากขึ้นนะครับหลายปัจจัยเนี่ยก็ทำให้น้ำท่วมขังมากๆนะครับในพื้นที่นนทบุรีนะครับอย่างนี้ก็ต้องฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยแก้ไขด้วยนะครับ
1: ค่ะนี่เป็นเรื่องของพยากรณ์อากาศนะคะแล้วก็ช่วงนี้ยังไงติดตามกันอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะติดตามเรื่องของตลาดหน่อยนะคะในส่วนของกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลที่เขาบอกว่ากำลังเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มมากกว่าการแข่งขันกันด้านราคานะคะเรื่องนี้ทางด้านท่านผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์คุณมานะนิมิตวานิชนะคะก็ออกมาเปิดเผยนะคะถึงเกี่ยวกับเรื่องของตลาดที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่ากำลังเผชิญหน้ากับยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านค่ะทั้งจากการขยายตัวของโครงข่ายระบบรางที่กำลังกระจายความเจริญสู่รอบนอกนะคะแล้วก็ต้นทุนราคาที่ดินกับค่าก่อสร้างเนี่ยที่สูงขึ้นก็ทำให้ผู้ประกอบการจะต้องเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มมากกว่าการแข่งขันด้านราคาค่ะนอกจากนี้นะคะกำลังซื้อเนี่ยเขาบอกว่าแยกเป็น2ขั้วนะคะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มระดับบนนะคะก็จะเป็นการเติบโตจากความต้องการทำเลย่านธุรกิจต้องการพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่นะคะแล้วก็เสริมด้วยนวัตกรรมบ้านสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัยระดับสูงในขณะที่กลุ่มตลาดกลางแล้วก็ล่างเนี่ยเผชิญแรงกดดันจากอัตราการปฏิเสธสินเชื่อนะคะซึ่งทิศทางการพัฒนาโครงการในระยะถัดไปเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องพิจารณาเรื่องของทำเลระดับราคานะคะให้สอดคล้องกับรายได้รวมไปถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปสู่เรื่องของสมาร์ทโฮมแล้วก็ AI นะคะรวมไปถึง ESG เป็นสำคัญด้วยซึ่งทางคุณมานะเนี่ยก็บอกว่าจากการสำรวจนะคะพบว่าราคาของบ้านใหม่ในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยลดลงถ้าเทียบกันกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะตรงนี้ก็สะท้อนว่าผู้พัฒนาโครงการเนี่ยมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับกำลังซื้อในปัจจุบันนะคะในส่วนของสินเชื่อที่เกณฑ์มันเข้มงวดมากขึ้นแล้วก็เรื่องของหนี้ครัวเรือนนะคะที่อยู่ในระดับสูงก็ยังเป็นประเด็นที่จะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดคืออาจจะต้องรอมาตรการของภาครัฐเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในส่วนนี้ด้วยค่ะ
0: นะคือคนไม่มีตังค์ซื้อว่าอย่างนั้นเถอะคือสร้างแล้วเนี่ยคือสร้างบ้านจัดสรรสร้างคอนโดปุ๊บเนี่ยแล้วปรากฏว่าลูกค้าเนี่ยก็อยากจะซื้อนั่นแหละไม่ใช่ว่าไม่มีปัญญาจะซื้อแต่ว่าคืออยากซื้อแล้วไปขอสินเชื่อธนาคารแต่ว่าก็ไม่ได้พอไม่ได้ก็ไม่ได้ซื
1: ้อ
0: นะครับเจ้าของโครงการก็เดือดร้อนมันมีโครงการเกี่ยวกับอยากจะเกี่ยวกับกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยที่สมัยคุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยพยายามที่จะผลักดันเรื่องนี้เพราะว่ารู้ว่าตั้งแต่ในสมัยนั้นเนี่ยตลาดอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะซบเซานะครับคนขายบ้านคนขายที่ดินคนขายอะไรต่างๆเนี่ยขายไม่ออกขายไม่ออกเพราะว่าคนไม่มีเงินจะซื้อพูดง่ายๆกำลังซื้อมันลดลงถ้าเอาภาษาวิชาการปัจจุบันก็ไม่ต่างจากเดิ
1: ม
0: นะฮะปัจจุบันก็ไม่ต่างจากเดิมบ้านโดนยึดบ้านโดนอะไรเนี่ยก็เยอะเหมือนกันแต่ตลาดใหม่ของคนอยากมีบ้านเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็ไม่ได้มองบ้านใหม
1: ่
0: ถ้าอยากได้บ้านทำเลดีๆเนี่ยในสมัยนี้อยู่กรุงเทพหรือว่าปริมณฑลเนี่ยต้องไปที่ธนาคารหรือกรมบังคับคดีไปดูบ้านที่ถูกยึดบ้านที่อะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้จะมีบริษัทที่เขามารับจ้างรีโนเวทหรือว่าปรับปรุงบ้านเนี่ยในหลังเก่าเนี่ยให้ดูเป็นหลังที่ใหม่ๆนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นอีกตลาดหนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นตลาดที่ทำกำไรได้ดีเหมือนกันนะครับพอซื้อจากธนาคารบ้านที่ถูกยึดแล้วก็จากกรมบังคับคดีบ้านที่ผ่อนไม่หมดเนี่ยแล้วก็ผ่อนไม่ได้เนี่ยแล้วก็ถูกยึดมาเนี่ยแล้วก็ซื้อมาในราคาที่ไม่แพงมากนะครับแล้วก็นำมาปัดฝุ่นใหม่นะครับจ่ายค่ารีโนเวทแล้วก็มาขายอีกทีเนี่ยตลาดนี้เนี่ยก็ได้รับความนิยม ในช่วงนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดไปสร้างหม่งสร้างใหม่อะไรแบบนี้เนี่ยบางทีราคาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสูงแล้วมันอยู่ทำเลที่มันไกลจากเมืองมาก
1: ๆ
0: ถ้าอยากได้ทำเลที่ดีๆอยู่ใกล้ๆเมืองเนี่ยก็ลองไปดูบ้านที่ธนาคารยึดแล้วไปรีโนเวทเองก็ได
1: ้
0: นะครับอันนี้เป็นตลาดอีกตลาดหนึ่งเนี่ยที่ตอนนี้ผู้บริโภคเนี่ยก็มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนะครับเข้าสู่ระบบนี้กันเยอะแล้วนะครับส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนะครับก็มีข่าวดีนะฮะอนุมัติขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40วงเงิน 1,000 บาทเป็นเวลา2เดือนนะครับเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤตตะวันออกกลางนะครับเริ่ม1ตุลาคมนี้ฮะคุณเอกนิตินิทานประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังฮะก็เปิดเผยว่าการประชุมครม.เมื่อวานนี้นะฮะเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มอีก2เดือนนะครับเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤตตะวันออกกลางเรื่องของพลังงานนะครับตรงนี้เองนะครับเงื่อนไขก็คือว่า 1,000 บาทเนี่ยก็ใช้2เดือนนะครับใช้2เดือนนะครับไทยช่วยไทยพลัสเนี่ย2เดือนเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนครับโดยประชาชนผู้ใช้โครงการเดิมเนี่ยก็จะต้องไปกดยืนยันสิทธิ์นะฮะใช้โครงการนี้ในวันที่1ถึง15ตุลาคมนี้คือไม่ได้ว่าได้โดยอัตโนมัติต้องไปกดยืนยันสิทธิ์เหมือนที่เราทำในครั้
1: งแรก
0: นะครับสำหรับคนที่อยู่ในโครงการเดิมส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะก็เพิ่มเงินให้นะครับ700บาทนะฮะเดิมได้300บวกให้อีก700รวมเป็น 1,000 บาทนะครับในเดือนตุลาคมนี้นะครับ
1: ค่ะส่วนเรื่องของการทบทวนเกณฑ์คุณสมบัตินะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อวานนี้ครม.ก็มีการเห็นชอบในเรื่องของการทบทวนคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมด้วยนะคะตามที่ทางคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการนะคะมีการเสนอก็ให้สอดคล้องกับสภาพความเดือดร้อนที่เป็นสภาพจริงนะคะก่อนหน้านี้ที่มีการออกมาพูดถึงกันในเรื่องนี้นะคะว่าบางท่านเนี่ยคือจนจริงแต่ว่าหลุดออกจากระบบนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยเป็นนักเรียนนะคะกลุ่มนักเรียนนักศึกษาอะไรเงี้ยนะคะก็มีการปรับปรุงเงื่อนไขข้อยกเว้นใน5มิติก็คือไม่นับรวมกลุ่มนักศึกษาอาชีวะเพื่อการพัฒนาชนบทนะคะหรือว่าแล้วก็กลุ่มผู้ที่ถือหุ้นนะคะในวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจชุมชนผู้ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์นะคะหรือว่าตราสารหนี้คงเหลือรวมกันไม่เกิน 5,000 บาทนะคะแล้วก็มีการยกเว้นรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีนะคะที่ก่อนหน้านี้ก็เป็นกรณีกันเยอะเรื่องของมีรถนะคะมีรถยนต์มีรถจักรยานยนต์นะคะก็ถูกตัดสิทธิ์กันไปนะคะก็มีเกณฑ์ออกมาแล้วว่ามีการยกเว้นในเรื่องนี้นะคะอย่างรถยนต์หรือว่ารถที่ใช้งานเกษตรกรรมเนี่ยอายุเกิน20ปีนะคะก็มีการยกเว้นรถมูลค่าสูงหรือว่ารถสะสมด้วยครม.ก็มอบหมายนะคะให้หน่วยงานรัฐบูรณาการเนี่ยฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนนะคะเอาไปต่อยอดในการช่วยเหลือนะคะกลุ่มเป้าหมายให้ตรงเป้าหมายมากยิ่งขึ้นทั้งนี้เนี่ยจะมีการประกาศผลตรวจสอบคุณสมบัติรอบทบทวนสิทธิ์นะคะก็คือสิ้นเดือนนี้30กันยายนค่ะโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์นะคะก็จะเริ่มรับสิทธิ์พร้อมกันได้1ตุลาคมนะคะพร้อมกันกับกลุ่ม60 40นะคะแล้วก็บัตรสวัสดิการเดิมนะคะภายหลังจากที่มีการยืนยันตัวตนแล้วนะคะผ่านสถาบันการเงินของทางรัฐนะคะก็จะมีทั้งธกส.นะคะออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยถึง14ตุลาคมแล้วก็ที่ธนาคารกรุงไทยนะคะได้ถึง12มกราคมปี70ค่ะ
0: ครับก่อนที่จะเบรกกันฮะข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานปปช.นะฮะปปช.ผนึกกำลังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เดินหน้าจัดเก็บข้อมูลการรับรู้และประสบการณ์การทุจริตของประชาชนผู้เคยติดต่อรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศสำนักงานปปช.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เดินหน้าขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569นะครับก็เป็นการดำเนินงานตามหลักการที่คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสได้กำหนดให้มีหน่วยงานภายนอกฮะที่เป็นกลางและมีความเชี่ยวชาญในการวิจัยและประเมินผลเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลการรับรู้และประสบการณ์ทุจริตของประชาชนที่เคยติดต่อรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศฮะจำนวน 8,319 แห่งฮะเริ่มตั้งแต่วันที่28กันยายนถึง12ธันวาคม2569นะฮะผ่านวิธีการจัดเก็บข้อมูลตามหลักการวิจัย พื่อให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนการรับรู้และประสบการณ์ของประชาชนไม่ว่าจะเป็นการลงพื้นที่เก็บข้อมูลณที่ตั้งหน่วยงานหรือจุดให้บริการประชาชนการจัดเก็บผ่านช่องทางออนไลน์โทรศัพท์หรือไปรษณีย์เป็นต้นนะครับทั้งนี้เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลไปเป็นตามมาตรฐานทางวิชาการสะท้อนการรับรู้และประสบการณ์ของผู้ที่เคยติดต่อหรือรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐอย่างเที่ยงตรงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฮะจึงได้กำหนดจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมประเมิน ITA ให้ได้รับทราบขั้นตอนและวิธีการจัดเก็บข้อมูลรวมถึงบทบาทของหน่วยงานที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลเพื่อให้ผลประเมิน ITA มีความเที่ยงตรงมากที่สุดโดยเริ่มจากการประชุมชี้แจงหน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่าและหน่วยงานประเภทจังหวัดนะฮะก็คือราชการส่วนภูมิภาคนั่นแหละในวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ศุกร์นี้นะครับตั้งแต่เวลา10โมงเช้าเป็นต้นไปผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นทิศทางเดียวกันนะฮะพูดง่ายๆเข้าใจตรงกันว่าอย่างนั้นเถอะโดยจะมีหนังสือแจ้งกำหนดการและช่องทางไปยังหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องต่อไปสำหรับการประชุมชี้แจงหน่วยงานภาครัฐประเภทอื่นๆนะฮะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และปปช.จะประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดการช่องทางการเข้าร่วมการประชุมให้รับทราบต่อไปนะครับปปช.ก็ขอเรียนนะครับว่าการจัดเก็บข้อมูลการรับรู้ประสบการณ์การทุจริตผ่านแบบวัด EIT นะฮะของผู้ที่เคยติดต่อหรือรับบริการของหน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน ITA ในปี69นี้มีการกำกับดูแลควบคุมมาตรฐานทางวิชาการคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเคร่งครัดขอให้ความร่วมมือนะครับในการให้ข้อมูลตามข้อเท็จจริงเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐต่อไปนะครับซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ก็อยู่ในขอบเขตตรงนี้นะฮ
1: ะ
0: เขาเรียกว่า EIT Survey เป็นตัวชี้วัดของผู้บริหารกรมเราด้วยนะฮะเออนะอันนี้สำคัญสุกนี้เนี่ยเขาจะทำความเข้าใจว่าเก็บยังไงนะครับเพราะว่า ITA เนี่ยใช้มานานมากแล้วคือข้อมูลความโปร่งใสภาครัฐเนี่ยมันมีข้อครหาคือ ITA เนี่ยคะแนนออกมาจัดลำดับ1 2 3 4คะแนนอย่างนึงนะฮะแต่พอข่าวหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยปรากฏว่าโอ้โหมีข่าวทุจริตออกมาซึ่งมันขัดแย้งกับค่า ITA ที่มันได้ไงฮะเขาก็เลยต้องมีการทบทวนนะในช่วงที่ผ่านมาว่าเอ้ามันจะต้องมีการปรับหรือไม่เรื่องของการประเมินดัชนีความโปร่งใสอะไรของภาครัฐเนี่ยว่าตกลงแล้วเนี่ยมันมีคุณธรรมและความโปร่งใสจริงไหมนะฮะไม่ใช่ว่าแต่เพียงตัวเลขต้องเอาประสบการณ์จริงจากประชาชนนะฮะคือวัดเนี่ยต้องวัดจริงๆเขาก็เลยให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการทำวิจัยเนี่ยไปวัดจากประชาชนจริง
1: ๆ
0: นะฮะไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยจัดตั้งมาหรือว่าให้คนในองค์กรเนี่ยประเมินซะเพียงอย่างเดียวนะฮะเพราะว่าบางทีคนในองค์กรหรือว่าประชาชนที่ประเมินเนี่ยก็ไม่ทราบว่าเอามาจากไหนนะฮะหรือบางทีเนี่ยคนในองค์กรเนี่ยกลายเป็นว่าไม่กล้าให้ข้อมูลที่ถูกต้อง 100% นะฮะกลัวมีปัญหานะฮะอันนี้เขาก็จะแก้ไขปัญหาตรงนี้เพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้องนะครับและประสบการณ์จริงจากประชาชนนะครับและที่สำคัญก็ข้อเท็จจริงทั้งหมดเนี่ยก็จะถูกคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเคร่งครัดนะครับอ่ะนี่ต้องติดตามนะครับว่าค่า ITA ของปีนี้เนี่ยของหน่วยงานภาครัฐต่างๆเนี่ยจะเป็นยังไงผมก็ลุ้นเหมือนกันนะฮะว่าจะได้เท่าไหร
1: ่
0: คือถ้าได้น้อยกว่าปีที่แล้วหรือได้มากกว่าปีที่แล้วมันเปรียบเทียบกันได้ไงแต่ว่ามันก็เป็นจุดตัดอีกอันนึงที่ทำให้เห็นว่าเฮ้ยพอเขาเปลี่ยนการประเมินใหม่แล้วปุ๊บเนี่ยหน่วยงานเราเนี่ยมันมีคะแนนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรแต่รู้เอาไว้เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยหน่วยงานคุณบริหารงานไม่ดีเราต้องนำสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาปรับปรุงว่าอ้าวเขาบอกว่าหน่วยงานเรามีปัญหาเป็นกระจกสะท้อนออกมาว่าเฮ้ยเราต้องแก้ไขเรื่องอะไรเรื่องร้องเรียนไหมหรือว่าโดนร้องเรียนเรื่องอะไรแบบนี้เนี่ยก็ต้องติดตามดูเพราะว่าปปช.เขาก็ปรับเกณฑ์ใหม่เดี๋ยววันศุกร์นี้เขาก็จะนัดหน่วยงานต่างๆเนี่ยสร้างความเข้าใจกันตอน10โมงเช้านะครับพักสักครู่ฮะ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 กิโลเฮิรตซ์พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่ออ
7: ุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
9: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: นาฬิกา37นาทีฮะช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับติดตามมติครม.เมื่อวานนี้นะครับเห็นชอบข้อเสนอมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบเข้าทำงานภาครัฐนะฮะผลักดันกฎหมายเอาผิดในทางอาญาตัดสิทธิ์การทำงานของรัฐทุกแห่งครับ
2: ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณรัฐมนตรีคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ค่ะก็มีการออกมาเปิดเผยถึงการที่ครม.นะคะเห็นชอบข้อเสนอมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบเข้าทำงานภาครัฐนะคะตามที่มีการประสานไปจากทางคณะกรรมการประสานงานเพื่อต่อต้านการทุจริตนะคะซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะคะพร้อมกับให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหารือกับทางสำนักงานกพ.ค่ะเพื่อที่จะนำหลักการแล้วก็ข้อเสนอที่เกี่ยวข้องนะคะไปประกอบการจัดทำร่างกฎหมายต่อไปค่ะซึ่งสาระสำคัญของเรื่องนี้นะคะก็คือมีการกำหนดให้การทุจริตในการสอบบรรจุเข้ารับราชการหรือว่า

0: ฏิบัติการในหน่วยงานของภาครัฐนะคะให้เป็นความผิดอาญาพร้อมกับให้อำนาจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นปปช.ปปง.ปปท.นะคะแล้วก็ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติในหน่วยงานเนี่ยที่มีอำนาจในการจับกุมนะคะให้สามารถสืบสวนสอบสวนการกระทำความผิดรวมไปถึงจัดให้มีช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถให้ประชาชน แจ้งเบาะแสนะคะหรือว่าข้อมูลการทุจริตได้ด้วยส่วนผู้ที่กระทำความผิดนะคะจะต้องถูกตัดสิทธิ์เข้ารับราชการหรือว่าเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐของทุกแห่งค่ะแล้วก็เมื่อข้อเท็จจริงนะคะเป็นที่ยุติก็จะมีการส่งรายชื่อให้กับทางกพ.นะคะรวบรวมเอาไว้เป็นฐานข้อมูลกลางเพื่อให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยสามารถตรวจสอบประวัติก่อนเข้ารับบุคคลเข้าทำงานด้วยนอกจากนี้นะคะหากผู้กระทำความผิดหรือผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนการกระทำความผิดเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะมีการกำหนดหลักการให้ไล่ออกจากราชการนะคะโดยสำนักงานกพ.มีการเสนอให้แยกโทษทางวินัยออกจากโทษทางอาญาให้ชัดเจนด้วยเนื่องจากการไล่ออกจากราชการเนี่ยเป็นโทษทางวินัยสูงสุดนะคะส่วนหลักการให้รับโทษหนักขึ้นอีกหนึ่งเท่านะคะก็ควรกำหนดเอาไว้ในส่วนของโทษอาญาค่ะทั้งนี้นะคะรัฐบาลก็ต้องการปิดช่องทางการทุจริตสอบตั้งแต่ต้นทางเพราะว่าการสอบเข้าทำงานเนี่ยก็คือต้องแข่งขันนะคะกันด้วยความรู้ความสามารถแล้วก็ถ้าหากเจ้าหน้าที่รัฐเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับส่วนตรงนี้นะคะก็ต้องมีการดำเนินการทางวินัยแล้วก็ทางอาญาที่จริงจังมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ครับสุดท้ายมันคือการบังคับใช้กฎหมายไม่ว่ากฎหมายจะแรงแค่ไหนไล่ออกหรือแม้แต่ประหารชีวิตนะฮะถ้ามันไม่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเข้มงวดเนี่ยไม่ไว้หน้าใครเนี่ยกฎหมายไม่มีประโยชน
0: ์
1: เป็นเพียงเสือกระดาษเป็นเพียงกระดาษแผ่นนึงเนี่ยคือมันอยู่ที่การตรวจสอบอย่างเป็นอิสระแท้จริงแล้วก็มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดเพราะว่าผู้มีอิทธิพลหรือว่าผู้ที่มีเงินเนี่ยจะมีระบบเส้นสายมักหลีกเลี่ยงกระบวนการยุติธรรมได้อยู่เสมอนะครับสู้ไม่ได้สุดท้ายยังไงฮะหนีก็มีนะสู้ไม่ได้คือถึงศาลสุดท้ายแล้วก็หนีก็มีเหมือนกันนะฮะดีกว่าติดคุกนะฮะคดีอาญาเนี่ยมีแบบนี้กันเยอะนะฮะดังนั้นแล้วคือการแก้กฎหมายเนี่ยมันก็ดีแหละแต่ว่าเรื่องของการระเบียบแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยคือคนที่เขาอยากจะทุจริตเนี่ยยังไงเขาก็ยอมจ่ายคำถามคือว่าจ่ายแสนสองแสนสามแสนเนี่ยเข้ารับราชการ คนบอกว่าอ้าวมันจะคุ้มเหร
0: อ
1: นะฮะคุ้มสิครับเพราะว่าได้รับราชการปุ๊บเนี่ยปริญญาตรีเงินเดือนเท่าไหร่นะ18แล้ว
0: 18แล้วค่ะ
1: 18แล้วเอาสัก10เดือนเท่าไหร
0: ่ 108
1: นะฮะรวมถึงมีสิทธิ์ที่รักษาพยาบาลมีบำเหน็จบำนาญแล้วก็อะไรอื่นๆคนก็ยอมจ่ายคนก็ยอมจ่ายเมื่อมีคนมาบอกว่าเอ้าเนี่ยถ้าจะสอบเข้ารับราชการแล้วเนี่ยเอาเงินมาจ่ายสิเดี๋ยวจะไปฝากผู้ใหญ่คนโน้นคนนี้ให้บอกนายให้ซึ่งมีอยู่จริงหรือเปล่าก็ไม่รู
0: ้
1: คนก็เชื่อเพราะอยากรับราชการนะครับและกระบวนการนี้เนี่ยมันมีกันเยอะเพราะว่ามีการจับกุมเนี่ยได้พอสมควรมีทั้งของจริงมีทั้งหลอกว่ามีนายคนนั้นช่วยได้จริงๆไม่
0: ม
1: ีตัวเองไปบอกเขาแล้วก็เก็บเงินเข้ามาเองนะก็ถูกตำรวจจับกุมกันไปเยอะสำคัญที่สุดเนี่ยอย่างที่บอกแหละรัฐบาลต้องปิดช่องทางการทุจริตตั้งแต่ต้นทางนะครับว่าการสอบเนี่ยคุณเห็นไหมที่เป็นแบบคอมพิวเตอร
0: ์
1: ก็ยังทุจริตกันได
0: ้
1: ข้อสอบเขียนทุจริตกันได้ไหมทุจริตได
0: ้ก็ในกระดาษคำตอบ
1: เคยมีกรณีหนึ่งเนี่ยที่ส่งไปปปช.แล้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะที่เป็นสมุดคำตอบเนี่ยในการสอบที่ใดที่หนึ่งเขียนแล้วปรากฏว่ามีการนำสมุดคำตอบตรงนั้นแหละมาแกะแม็กเนี่ยตรงกลางออกแกะแม็กตรงกลางออกแล้วก็นำไส้ในอันใหม่เนี่ยใส่กันเข้าไปแล้วเขาก็ไปตรวจสอบว่าจริงหรือเปล่าปรากฏว่าอันไหนที่ถูกแก้เนี่ยจะเห็นว่าแม็กตรงกลางเนี่ยจะต้องเป็นโค้งๆใช่ไหมเราเปิดตรงกลาง
0: อ
1: ันไหนถูกแก้ก็จะมีแม็กเนี่ยเป็นไม่โค้งถูกทุบลงมานะครับพูดง่ายๆมีการสลับสมุดคำตอบที่เป็นข้อเขียนแบบอัตนัยที่เขียนเนี่ยก็
0: ม
1: ีนะมันทำได้ทุกวิถีทางดังนั้นแล้วเนี่ยรัฐต้องแข่งขันกับเรื่องทุจริตต้องรู้เท่าทันในสิ่งเหล่านี้นะครับซึ่งเชื่อว่าน่าจะทำได้นะครับส่วนกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็ออกมาชี้แจง4วิทยาลัยเอกชนสวมสิทธิ์กยศฮะคุณประเสริฐจันทรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะเปิดเผยภายหลังการประชุมครม.ว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานของกระทรวงศึกษาธิการนะครับไปพบว่า วิทยาลัยเอกชนนะฮะวิทยาลัยเอกชนบางแห่งนำรายชื่อนักเรียนไปแอบอ้างสิทธิ์เบิกจ่ายกองทุนกยศ.โดยตรวจสอบเบื้องต้นฮะพบความผิดปกติ 4 สถานศึกษาแบ่งเป็นจังหวัดบึงกาฬ2แห่งสกลนคร1แห่งหนองบัวลำพู1แห่งทำไมมีแต่ภาคอีสานรัฐมนตรีบอกว่าไงบอกว่าก่อนหน้านี้ได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวจากสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาแล้วและได้สั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดหากพบว่ามีข้าราชการมีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเนื่องจากเงินกองทุนกยศ.ถือเป็นสิทธิ์ที่ต้องตกถึงมือนักเรียนนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์อย่างแท้จริงนะครับ
0: ค่ะส่วนเรื่องของกยศ.นะคะก็มีการประชุมหารือกันนะคะแก้ไขปัญหา2ประเด็นหลักๆด้วยกันนะคะเรื่องนี้นะคะคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนะคะมีการออกมาเปิดเผยถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานะคะหรือว่ากยศ.ซึ่งท่านบอกว่าสัปดาห์นี้นะคะวันพรุ่งนี้24กันยายนจะมีการประชุมคณะกรรมการกยศ.ค่ะเพื่อที่จะหารือใน2ประเด็นหลักๆเข้าสู่ที่ประชุมนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาสภาพคล่องของกองทุนค่ะในการปรับการขยายกรอบวงเงินเพื่อรองรับผู้ที่กู้ยืมเกินเป้าหมายนะคะแล้วก็สำหรับเรื่องของสภาพคล่องของกองทุนเนี่ยทางสำนักงบประมาณกำลังพิจารณารายละเอียดร่วมกับกยศ.ค่ะให้มีการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายในแต่ละเดือนด้วยควบคู่ไปกับการปรับแผนติดตามหนี้เพื่อที่จะดึงเม็ดเงินกลับคืนมาที่กองทุนหมุนเวียนนะคะส่วนประเด็นที่2ค่ะเป็นประเด็นเรื่องของกลุ่มผู้ยื่นขอกู้ยืมเงินที่เกินกรอบวงเงินที่กำหนดเอาไว้นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีจำนวนผู้สมัครเกินกรอบอยู่ประมาณ 12,786 รายหรือว่าคิดเป็นร้อยละ5นะคะที่ประชุมมีการพิจารณาอนุมัติปรับขยายกรอบเพิ่มเติมนะคะเพื่อการบริหารจัดการงบประมาณแล้วก็หมุนเวียนเงินให้ทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาตามที่ได้ยื่นขอมาอย่างครบถ้วนนะคะโดยรัฐบาลยืนยันว่าจะไม่มีนักศึกษาคนใดที่จะต้องเสียโอกาสทางการศึกษาเนื่องจากข้อจำกัดทางการเงินนะคะส่วน เรื่องของการเปิดเผยข้อมูลยอดการสมัครล่าสุดนะคะพบว่ากยศ.เนี่ยมีการดำเนินการอนุมัติไปแล้ว 137,874 รายนะคะคิดเป็น164ส่วนอีกประมาณ136ตอนนี้ยังอยู่ในสถานนะการรอการดำเนินการค่ะทางกระทรวงการคลังก็มีการเร่งรัดให้กยศ.เนี่ยรีบไปประสานกับทางมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะเร่งส่งรายชื่อกลับมาโดยเร็วที่สุดนอกจากนี้ทางกยศ.ยังมีแผนที่จะขยายให้สินเชื่อไปสู่ลักษณะที่5นะคะก็จะเป็นการมุ่งเน้นการรีสกิลอัพสกิลสำหรับคนวัยทำงานด้วยเพื่อใช้กยศ.เป็นเครื่องมือในการสร้างงานสร้างอาชีพนะคะแล้วก็พัฒนาแรงงานในอนาคตส่วนประเด็นข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการแอบอ้างหรือสวมสิทธิ์การกู้ยืมนะคะทางกองทุนก็มีการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อที่จะได้ตรวจสอบความถูกต้องซึ่งถ้าหากพบผู้กระทำความผิดกฎหมายนะคะก็จะต้องมีการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปนั่นเองค่ะ
1: ครับแล้วก็เรื่องของการตีตกฮะพ.ร.บ.นะฮะคือพระราชบัญญัติคือกฎหมายนั่นแหละคือมีการตีตกโดยรัฐบาลนะครับคำถามก็มีข้อสงสัยจากฝ่ายค้านว่าทำไมถึงตีตกกฎหมายเหล่านี้นะครับเมื่อวานนี้ฮะคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฮะก็กล่าวก่อนการแถลงผลการประชุมครม.ฮะชี้แจงกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่ให้การรับรองร่างกฎหมายการเงินซึ่งเป็นข้อสังเกตของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนว่าก่อนที่ท่านนายกจะลงนามกฎหมายทั้ง4ฉบับมีการขอความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ นำข้อมูลด้านกฎหมายงบประมาณและผลกระทบของประชาชนมาประกอบการพิจารณาไม่ใช่การปัดตกอย่างไม่มีเหตุผลนะครับพูดได้ง่ายคือมีเหตุผลในการไม่อนุมัติว่าอย่างนั้นเถอะนะอธิบายง่ายๆว่าอย่างนี้ก็คืออันนี้ผมพูดเองนะส่วนร่างพ.ร.บ.ที่พูดถึงมีอะไรบ้างพ.ร.บ.ร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์หรือทักก้ายืนยันว่ารัฐบาลเห็นด้วยในหลักการแต่หลายหน่วยงานกังวลฮะว่าการตั้งสำนักงานและสาขาขึ้นมาใหม่ทับซ้อนกับหน่วยงานเดิมไหมเพิ่มภาระงบประมาณหรือเปล่าจึงเห็นควรนำข้อเสนอและข้อสังเกตเหล่านี้มาปรับปรุงก่อนนะครับ พูดง่ายๆคือมีความเห็นว่าเฮ้ยตั้งขึ้นมาปึ้งปุ๊บเนี่ยมันซ้ำซ้อนแล้วใช้งบประมาณโดยไม่จำเป็นอ่ะก็เก็บไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปศึกษาว่าจะต้องปรับปรุง พรบ.นี้อย่างไรนะฮะทักก้านะฮะส่วนร่างพรบ.

0: ้ไขกฎหมายพรบการพนัน
1: ค่ะ
0: ในเรื่องกีฬาสนุกเกอร์นะฮะยืนยันว่ารัฐบาลสนับสนุนกีฬาครับแต่ร่างที่เสนอเป็นการแก้กฎหมายเพียงบางส่วนขณะที่กระทรวงมหาดไทยกำลังปรับปรุงกฎหมายการพนันและประกาศของกระทรวงเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งระบบเพื่อให้การพัฒนากีฬาควบคู่กับการป้องกันการพนันแอบแฝงเพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชนดังนั้นการที่ไม่ให้คำรับรองกฎหมายในชั้นนี้ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลปิดกั้นข้อเสนอแต่เป็นการพิจารณาตามข้อมูลและความเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้กฎหมายมีความรอบคอบไม่ซ้ำซ้อนไม่สร้างผลกระทบตามมานะครับ
1: อืมค่ะส่วนเรื่องของค่าธรรมเนียมเหยียบแผ่นดินนะคะคือถ้าต่างชาติเขาจะเข้ามาเที่ยวบ้านเราเลยนะจะต้องมีค่าธรรมเนียมนะคะที่มีการศึกษากันอยู่นะคะ450 บาทนะคะเรื่องนี้ทางคุณอนุสรธรรมใจนะคะสส
0: ธรรมใจ
1: ขออภัยค่ะสสพรรคประชาชนนะคะในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการการเงินการคลังสถาบันการเงินแล้วก็ตลาดการเงินนะคะสภาผู้แทนราษฎรก็มีการออกมาแถลงข่าวแสดงข้อสังเกตแล้วก็ข้อเสนอแนะนะคะในกรณีค่าธรรมเนียมเหยียบแผ่นดินนะคะหลังจากที่มีการได้รับข้อมูลจากทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะเขาบอกว่าสมมติฐานของกระทรวงเนี่ยที่มีการประเมินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเหยียบแผ่นดินนะคะ450 บาทต่อคนเนี่ยอาจจะทำให้นักท่องเที่ยวลดลงประมาณ 6.6 หมื่นคนนะคะหรือว่าสูญเสียรายได้ราวๆ 3,000 ล้านบาทนะคะก็อาจจะเป็นการประเมินผลลบในแง่ดีเกินไปนะคะโดยคณะกรรมการเนี่ยคาดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงแล้วเนี่ยอาจจะทำให้นักท่องเที่ยวลดลงมากกว่าที่ประเมินเอาไว้แล้วก็อาจจะสูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยวสูงถึง 5,000 ถึง 10,000 ล้านบาทก็เป็นไปได้นะคะซึ่งทางคณะกรรมการเนี่ยก็ยังมีการแสดงถึงความกังวลเกี่ยวกับความโปร่งใสแล้วก็ประสิทธิภาพการบริหารการจัดการรายได้นะคะเนื่องจากแผนเดิมเนี่ยมีการกำหนดการนำเงินค่าธรรมเนียมเข้าสู่กองทุนการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยนะคะซึ่งมีสัดส่วนการใช้เงินเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวร้อยละ 82.4 นะคะประกันภัยนักท่องเที่ยวร้อยละ 11.31 นะคะแล้วก็ค่าบริหารจัดการอีกร้อยละ 6.29 นะคะก็เห็นว่าเป็นกองทุนนอกงบประมาณอาจจะทำให้เกิดจุดอับทางการคลังนะคะแล้วก็ตรวจสอบได้ยากด้วยรวมถึงอาจจะเกิดความซ้ำซ้อนหรือว่าการรั่วไหลของการใช้จ่ายนะคะก็มีการเสนอให้รัฐบาลทบทวนความคุ้มค่าแล้วก็ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างรอบด้านก่อนที่จะตัดสินใจนะคะถ้าหากรัฐบาลมีการเดินหน้าจัดเก็บนะคะก็ควรนำรายได้ทั้งหมดเนี่ยส่งเข้ากระทรวงการคลังเพื่อที่จะบริหารกระบวนการงบประมาณให้ปกติแล้วก็มีความยืดหยุ่นโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้มากกว่าค่ะ
0: ครับไปดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะครับเมื่อเวลา 13:45 นะฮะของวันที่22 กันยายนที่ผ่านมานะครับซึ่งถ้าดูเป็นเวลาไทยเนี่ยนะฮะก็ประมาณ 01:45 นะฮะ 01:45 นะฮะก็มีรายงานข่าวมาว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะฮะก็ได้หารือกับผู้บริหารระดับสูง3สถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาเพราะท่านนายกไปที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อประชุมอังกา81นะฮะสมัชชาสหประชาชาติว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะก็ไปประชุมเนี่ยก็ไปคุยเรื่องของธุรกิจด้วยนะครับก็พบกับผู้บริหารระดับสูง3สถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกามีที่ไหนบ้าง Bank of America Microsoft แล้วก็ PIMCO นะฮะนักลงทุนแล้วก็สถาบันการลงทุนสหรัฐอเมริกานะฮะในการที่จะเชื้อเชิญนั่นแหละมาเป็นหุ้นส่วนระยะยาวในประเทศไทยมากกว่าเพียงนำเงินมาลงทุนนะฮะแล้วก็เน้นเทคโนโลยีแห่งอนาคตแล้วก็ความยั่งยืนนะฮะท่านนายกก็เน้นย้ำฮะว่าแนวทางของรัฐบาลไทยเนี่ยในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนยินดีนะครับที่ได้มาแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้บริหารสถาบันการเงินทุกท่านนะฮะส่วนตัวเห็นว่าสถาบันการเงินระดับโลกมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงประเทศไทยกับนักลงทุนและแหล่งเงินทุนระหว่างประเทศช่วยสะท้อนมุมมองของภาคธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมการลงทุนของไทยด้านประธานกรรมการธุรกิจต่างประเทศหรือว่า Bank of America นะฮะก็กล่าวถึงก็ชื่นชมฮะนโยบายของรัฐบาลไทยที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาโลกในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริม AI เทคโนโลยีดิจิทัลแล้วก็การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดรวมทั้งจะเดินทางมาประเทศไทยครับเพื่อร่วมประชุมนะฮะ IMF นะฮะในช่วงเดือนหน้าด้วยนะครับช่วงเดือนตุลาคมประมาณห่วงเวลากลางๆเดือนอ่ะ 11-16 ตุลาคมในช่วงนี้นะฮะก็จะได้เจอกันอีกครั้งอันนี้เหมือนเป็นคุยนำร่องกันไปก่อนส่วนผู้บริหาร Microsoft นะฮะยักษ์ใหญ่ด้าน IT นะฮะทั้ง2ฝ่ายก็ได้แลกเปลี่ยนแนวทางร่วมมือด้านดิจิทัลหรือว่า ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะครับก็กล่าวขอบคุณนะฮะโดยท่านนายกขอบคุณ Microsoft ที่มีส่วนในการสนับสนุนกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ด้วยนะครับส่วน Microsoft ก็บอกยังไงก็บอกว่ายินดีนะครับที่ได้ช่วยภาคธุรกิจไทยเชื่อมโยงอะไรกันต่างๆนะฮะแล้วก็เห็นว่าการแข่งขันในเศรษฐกิจดิจิทัลทุกวันนี้มีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงนะครับก็ยินดีแหละในเรื่องของการร่วมไม้ร่วมมืออะไรกับไทยส่วนผู้บริหารพิมโก้ก็ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจแล้วก็การเงินโลกฮะว่ามีแนวโน้มการเคลื่อนย้ายเงินทุนแล้วก็ปัจจัยอะไรต่างๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นใหม่ๆนะครับนายกก็บอกว่าข้อมูลและมุมมองจากนักลงทุนระดับโลกก็เป็นประโยชน์กับไทยในการติดตามทิศทางเศรษฐกิจและตลาดเงินระหว่างประเทศรวมถึงการพัฒนานโยบายและสภาพแวดล้อมด้านการลงทุนให้สามารถแข่งขันและตอบโจทย์นักลงทุนในระยะยาวได้นะครับซึ่งคือเวลาการเชื้อเชิญนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเข้ามาสู่ประเทศไทยเนี่ยเราก็ต้องมีจุดขายเราจะต้องมีจุดขายก็ต้องดูสถานการณ์โลกด้วยว่าตอนนี้โลกต้องการอะไรและไทยเนี่ยจะมีจุดขายอย่างไรเวลาไปเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านไปเทียบกับประเทศอื่นๆแล้วปุ๊บเนี่ยเรามีสิ่งที่จะเย้ายวนหรือว่าเชื้อเชิญนักลงทุนต่างชาติเนี่ยด้วยจุดอะไรบ้างนะครับก็มี BOI ส่งเสริมการลงทุนแล้วก็เรื่องของการลดการติดต่อขั้นตอนน่ะในการติดต่อขออนุญาตภาครัฐนะครับที่มีความรวดเร็วแล้วก็โปร่งใสมากยิ่งขึ้นนะฮะอันนี้เป็นแค่2ส่วนย่อยๆที่รัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะปรับเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการลงทุนแต่ไม่ปราศจากการตรวจสอบนะฮะไม่ใช่ว่าทุนเทาเนี่ยเข้ามาลงทุนในไทยได้ก็มีปปงแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบด้วยนะครับนี่คือสถานการณ์เศรษฐกิจแห่งอนาคตฮะ
1: ค่ะติดตามเรื่องของคุณยิ่งลักษณ์กันหน่อยนะคะศาลปกครองกลางค่ะนัดอ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุดนะคะที่ทางคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและคุณอนุสรอมรฉัตรคุณสามีนะคะยื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองเนี่ยพิจารณาคดีใหม่ในคดีที่คุณยิ่งลักษณ์นะคะกับสามีฟ้องนายกรัฐมนตรีกับพวกรวม9คนนะคะร่วมกันให้กระทรวงการคลังมีคำสั่งให้คุณยิ่งลักษณ์รับผิดชอบชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนนะคะในฐานะนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติปล่อยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวและเพิกเฉยไม่ระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทางราชการนะคะก็ ทางเรื่องนี้นะคะสำหรับคดีนี้เนี่ยศาลปกครองกลางนะคะมีคำสั่งเมื่อวันที่13มกราคมปี69นะคะคือปีนี้ไม่รับคำร้องที่คุณยิ่งลักษณ์กับคุณอนุสรเนี่ยขอพิจารณาคดีใหม่เนื่องจากเห็นว่าหนังสือของกระทรวงพาณิชย์นะคะที่เป็นเรื่องของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามคำสั่งของกระทรวงพาณิชย์ลงวันที่19กันยายนเรื่องของให้ใช้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนนะคะก็คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยบอกว่าพยานหลักฐานใหม่เนี่ยเป็นเพียงหลักฐานการหารือของทางคุณยิ่งลักษณ์ไปยังกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งพิพากษาแล้วไม่ใช่พยานหลักฐานใหม่ที่อาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ในคำพิพากษาเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญค่ะ
0: นะติดตามดูฮะช่วงบ่ายวันนี้ก็คือคำพิพากษาคือนี่คือการอุทธรณ์คำสั่งนะครับ คือศาลปกครองชั้นต้นเนี่ยก็พิพากษาออกมาแล้วบอกว่าข้อเท็จจริงที่คุณยิ่งลักษณ์นำเสนอไปเนี่ยที่บอกว่าขอให้พิจารณาคดีใหม่เพราะมีพยานหลักฐานใหม่ศาลปกครองชั้นต้นเนี่ยไม่เห็นด้วยนะฮะส่วนศาลปกครองสูงสุดเนี่ยก็ได้รับคำอุทธรณ์ของคุณยิ่งลักษณ์นะฮะก็เดี๋ยวต้องติดตามดูว่าศาลปกครองสูงสุดเนี่ยจะมีแนวทางเดียวกับศาลชั้นศาลปกครองชั้นต้นหรือไม่หรือมีการกลับคำพิพากษาบ่ายนี้ก็คงได้ทราบกันนะครับเพราะว่าเรื่องของคดีจำนำข้าวเนี่ยคือเรื่องของการชดใช้ค่าเสียหายจริงๆมันจบไปแล้วนะแต่ว่ามีการขอให้รื้อแล้วก็พิจารณาคดีใหม่นั่นเองครับส่วนเรื่องของพรรคกล้าทำที่จะรวมกับรัฐบาลนะฮะท่านนายกรัฐมนตรีฮะอยู่ต่างประเทศคนก็ไปถามนะฮะก็บอกว่าโอ้ยใจเย็นๆครับนี่เราอยู่อเมริกาไกลมากฮะสัญญาณยังมาไม่ถึงนะฮะสัญญาณจากกล้าทำยังมาไม่ถึงฮะตอนนี้พรรคที่เป็นฝั่งรัฐบาลเนี่ยก็ยังไม่ให้ความชัดเจนว่าตกลงแล้วเนี่ยจะเอากล้าทำมารวมไหมนะฮะก็คือหลักการของเรื่องนี้ก็คือว่าถ้าสีน้ำเงินหรือพรรครัฐบาลเนี่ยนะฮะเปิดประตูรับเนี่ยเขาถึงจะมาได้นะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเขาจะมาก็มาได้นะฮะแล้วต้องมีเก้าอี้ให้เขาด้วยนะเปิดประตูให้เขาแล้วต้องมีเก้าอี้ให้เขาด้วยต้องติดตามทางการเมืองกันดูครับ
1: และนี่นะคะเป็นทั้งหมดของเรื่องสถานการณ์วันนี้นะคะวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่28เป็นผู้ว่าง่ายหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโด ยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีเยือนนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพบผู้นำและภาคธุรกิจต่างประเทศสร้างความเชื่อมั่นประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
8: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
8: หยุดอย่า กดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
8: จ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการเยือนนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาได้พบผู้นำและภาคธุรกิจต่างประเทศสร้างความเชื่อมั่นประเทศไทยพร้อมผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจอาเซียน
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาว่าตลอด3วันที่ผ่านมาได้พบหารือกับผู้นำประเทศภาคเอกชนสภาธุรกิจและนักลงทุนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยโดยเน้นย้ำถึงความเป็นหุ้นส่วนและศักยภาพของไทยในฐานะประเทศที่มีความพร้อมด้านการลงทุนการผลิตและการเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าสำหรับในการกล่าวถ้อยแถลงที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติในวันพรุ่งนี้จะนำเสนอแนวทางการพัฒนาประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนพร้อมปรับตัวให้สอดคล้องกับกติกาโลกใหม่รวมถึงการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานนอกจากนี้จะย้ำถึงความพร้อมของไทยในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งจะช่วยยกระดับการยอมรับและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับนานาประเทศผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและเตรียมช่วยเหลือประชาชนในระยะนี้
10: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่ากองหน่วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีได้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่27กันยายน2569อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มดังนั้นขอให้ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเกษตรกรควรระมัดระวังความเสียหายที่อาจเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงพร้อมติดตามข่าวพยากรณ์อากาศข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งเตือนประชาชนในหมู่บ้านผ่านหอกระจายข่าวหรืออุปกรณ์เตือนภัย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมบุคลากรเครื่องมือเครื่องจักรกลเพื่อช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: เขื่อนบางลางจังหวัดยะลายกระดับมาตรการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเพื่อเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนปี2569หลังฝนตกต่อเนื่องในพื้นที
11: ่และล่าสุดทางคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางลางได้มีมติปรับแผนระบายน้ำเพื่อสร้างพื้นที่รองรับน้ำใหม่ปรับเพิ่มการระบายน้ำอยู่ที่4ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันผ่านช่องทางปกติดำเนินการตั้งแต่วันที่22กันยายน2569ถึงกลางเดือนตุลาคม2569เพื่อพร่องน้ำและเตรียมรับกับปริมาณน้ำฝนที่จะหลากเข้ามาจากสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ในขณะที่สถานการณ์น้ำปัจจุบันข้อมูลณวันที่22กันยายน2569ภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์ปกติปริมาณน้ำกักเก็บปัจจุบัน 762.50 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 52.4% ของความจุอ่างเก็บน้ำสูงสุด 1,454 ล้านลูกบาศก์เมตรพื้นที่รองรับน้ำคงเหลือ 691.86 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 47.6% เมื่อเปรียบเทียบปริมาณน้ำปัจจุบันสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 135.75 ล้านลูกบาศก์เมตรอัมรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
12: วิทยุอะไรล่ะ
13: Everyday English
14: โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พัชรีอินทร์

0: วัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Everyday English รายการภาษาอังกฤษสำหรับทุกคนที่ต้องการฝึกภาษาอังกฤษค่ะในวันนี้นะคะดิฉันจะพาคุณผู้ฟังไปรับฟังคำที่เรามักจะออกเสียงผิดกันนะคะดิฉันก็จะเริ่มด้วยบอกคำนะคุณผู้ฟังค่ะว่าคำนี้นั้นสะกดแบบนี้เดี๋ยวคุณผู้ฟังลองดูนะคะว่าพอที่ดิฉันบอกว่าคำนี้สะกดแบบนี้คุณผู้ฟังลองออกเสียงดูค่ะว่าถ้าดิฉันคำนี้นั้นจะออกเสียงว่าอย่างไรและดิฉันก็จะเฉลยให้ทราบค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคำที่ดิฉันนำฝากคุณผู้ฟังนะคะจะสะกดแบบนี้ค่ะ Q U E U E คุณผู้ฟังคุ้นไหมคะใช่แล้วค่ะจริงๆแล้วคำนี้นะคะ Q U E U E ก็ออกเสียงว่า Q ที่เรายืมมาใช้ในภาษาไทยนั่นเองนะคะไม่ยากนะคะแต่ว่าฝากการสะกดอีกครั้งนึงนะคะคำว่า Q ต้องสะกดว่า Q U E U E ค่ะคำที่สองนะคะคุณผู้ฟังคะถ้ามีคนสะกดคำเหล่านี้ให้คุณผู้ฟังนะคะคุณฟังคิดว่าจะออกเสียงอย่างไรคะD R A U G H T D R A U G H T ค่ะเฉลยนะคะคำนี้ต้องออกเสียงว่า draft draft นะคะซึ่งตัวสะกดเนี่ยก็จะไม่ได้ช่วยเลยนะคะว่าจะออกเสียงว่าอย่างไรก็ฝากไว้นะคะ D R A U G H T ต้องออกเสียงว่า draft อีกคำนึงนะคะเวลายังมีอีกนิดหน่อยนะคะถ้าคำนี้สะกดแบบนี้ค่ะ C H A O S C H A O S นะคะคำนี้นั้นขึ้นต้นด้วย ch ซึ่งเสียง th เนี่ยก็ออกเสียงได้หลายแบบแต่ว่าถ้าสะกดว่า ch a o s คุณผู้ฟังจะออกเสียงว่าอย่างไรคะใช่แล้วค่ะต้องเป็นเสียงตัว k นะคะก็คือ chaos นะคะ chaos ค่ะหากคุณผู้ฟังต้องการที่จะสอบถามหรือว่าแนะนำรายการนะคะก็อีเมลเข้ามาหาเราได้ค่ะ tipatchar@wu.ac.th นะคะหรือว่าโทรศัพท์ก็ได้นะคะที่075672009ค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English
2: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
3: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
4: ควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเมื่อมีการเตือนภัยให้อพยพควรอพยพไปอยู่ในที่สูงหรืออาคารที่มันคงแข็งแรงคนย้ายข้าวของให้อยู่ในที่ที่พ้นน้ำโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าสัญจรไปมาบนถนนเลียบภูเขาช่วงที่มีฝนตกหนักโอกาสเกิดดินถล่มมีสูงมากอย่าขับรถไปในกระแสน้ำลากแม้ว่าจะอยู่บนท้องถนนรู้รับปรับตัวฟื้นเร็วทัวร์ย่างยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
5: ์ฮัลโหลเธอกำลังกลับแล้วดื่มแต่ดื่มไปนิดเดียวก็เพื่อนมันชวนไม่เป็นไรไม่ต้องมารับไม่เมาไม่เมาเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวขอขับรถก่อนแล้วเจอกันที่บ้านจ้า

0: จากสถิติพบว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการเมาแล้วขับผู้ขับไม่คิดว่าตัวเองเมาดื่มแล้วขับนอกจากจะสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองแล้วยังสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นอีกด้วยอย่าประมาทจนทำให้ใครต้องกลายเป็นผู้สูญเสียดื่มแล้วขับอาจแบบไม่รู้ตัวด้วยความปรารถนาดีจากปปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรมการขนส่งทางบก
1: บุรีหนึ่งมวลฉนวนความตายก่อมะเร็งร้ายทำลายชีวิตจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยข่าว9โมงค่ะ
2: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวตอบโจทย์ทุกยุทธศาสตร์จากรัฐสู่ประชาชนในรายการคุยข่าว9โมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกา10นาทีถึง10นาฬิกาทางสวทฝั่งอ่าวไทยสวทชุมพร FM 100 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz
3: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการของเราค่ะคุยข่าว9โมงนะคะเรามาเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้ค่ะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาโดยประมาณนะคะรายการนี้สวทสุรัตน์ธานีเป็นแม่ข่ายค่ะส่งเสียงส่งสัญญาณไปยังพื้นที่3จังหวัดผ่าน6สวทด้วยกันค่ะจังหวัดแรกก็คือจังหวัดชุมพรผ่านทางสวทชุมพรจังหวัดที่2คือจังหวัดนครศรีธรรมราชผ่านทางสวทนครศรีธรรมราชและสวททุ่งสงค่ะและจังหวัดที่3ก็คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีผ่านทางสวทสุวัฒสุราษฎร์ธานีนะคะสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้และสวทเกาะสมุยค่ะส่วนอีกหนึ่งช่องทางที่เปิดให้คุณผู้ฟังได้มาร่วมจัดรายการสดๆไปพร้อมๆกันนะคะร่วมชมรายการสดๆไปพร้อมๆกันนั่นก็คือทางเพจ Facebook สวทจุดสุราษฎร์ธานีค่ะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้ค่ะเรามาเจอกันในวันพุธค่ะพุธที่23เดือนกันยายนพุทธศักราช2569นะคะวันนี้ต

ผลนะเป็นคะแนน popular vote ต่างๆด้วยแล้วก็จะมีการประกาศผลในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้นะคะตามเวลาประเทศไทยยังไงก็ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจแล้วก็ร่วมโหวตให้กับน้องเนเน่ลูกหลานคนใต้ลูกหลานของคนไทยของเราอย่าลืมวันนี้นะคะส่งใจแล้วก็รับชมสดๆได้ณเวลานี้ณตอนนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ค่ะลืมบอกเลยวันนี้อยู่กับมุกค่ะคุณผู้ฟังค่ะออนปวีวงวชิราค่ะหายหน้าหายตากันไปนานไปพักผ่อนพักร้อนกันมานะคุณผู้ฟังค่ะเดินทางไปประเทศคาซัคสถานค่ะกับคีร์กีซสถานเนาะ2ประเทศที่หลายคนฟังแล้วก็งงว่าเอ๊ะไปทำไมจะอันตรายไหมแต่อยากจะบอกว่าจริงๆแล้ว2ประเทศนี้เป็นประเทศที่มีความสมบูรณ์แล้วก็ความสวยงามทางธรรมชาติมากๆเลยนะคะแล้วก็ยังไม่ได้เหมือนธรรมชาติยังไม่ได้ถูกรบกวนมากนักคุณผู้ฟังค่ะมันจะเป็นติดกับใกล้ๆกับจีนตอนบนฝั่งของทิเบตส่วนหนึ่งด้วยเนาะแล้วก็ อยากบอกว่าเป็น2ประเทศที่อยู่ในเอเชียกลางค่ะเอเชียของเรายังมีที่สวยๆอีกเยอะแยะมากมายนะคะเที่ยวไทยแล้วปีนี้ถ้าเกิดไปต่างประเทศก็ใกล้ๆก็ไม่เสียหายแล้วก็เดินทางไปมุกบินไปประมาณ7ชั่วโมงค่ะก็ถึงเนาะก็เดี๋ยวเก็บภาพสวยๆมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะคะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวติดตามกันได้เนาะผ่านเพจของเราด้วยแล้วก็ช่วงปลายปีแบบนี้ค่ะปลายฝนต้นหนาวสิ่งนี้ยังต้องเฝ้าระวังก็คือ สุราษฎร์ธานีหรือว่าพื้นที่ภาคใต้บ้านเรายังคง เฝ้าระวังในเรื่องของฝนที่ตกหนักอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งล่าสุดเองกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็มีการประกาศเรื่องของการเตือนภัยเรื่องของฝนเนี่ยตั้งแต่ห่วงวันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้งั้นมุกไม่รอช้าเดี๋ยวเล่าเรื่องของพยากรณ์อากาศให้ฟังกันเลยนะคะคุณผู้ฟังคะพยากรณ์อากาศประจำวันนี้จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตนออกกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะบริเวณภาคใต้ฝั่งตนออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านภาคกลางและภาคตนออกเข้าสู่ความหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงค่ะบริเวณทะเลจีนใต้นะคะก็ขอให้ประชาชนค่ะระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือค่ะควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะอันหนึ่งในห่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้ค่ะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางและส่งผลให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนจะมีฝนหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงนะคะโดยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะดูเจาะเป็นรายฝั่งกันบ้างเริ่มต้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกกันก่อนมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 60% ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดูกันต่อที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปค่ะลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะดูเจาะเป็นรายจังหวัดกันบ้างเริ่มต้นที่จังหวัดชุมพรกันก่อนค่ะชุมพรวันนี้มีฝนฟ้าคะนองประมาณ 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอำเภอเมืองท่าแซะสวีหลังสวนและพะโต๊ะลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรมาดูกันต่อที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนครศรีวันนี้มีฝนประมาณ 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอำเภอนพิตำพิปูนขนอมสิชนท่าศาลาอำเภอเมืองค่ะพรมคีรีปากพนังหัวไสฉะอวดจุฬาภรณ์เชียนใหญ่ทุ่งใหญ่
นะคะนาบอนช้างกลางบางขันแล้วก็ทุ่งสงค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะกลับมาที่จังหวัดสุราษฎร์

ธานีค่ะสุราษฎร์วันนี้มีฝนประมาณ 60% ของพื้นที่เช่นเดียวกันและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอำเภอเกาะสมุยเกาะพะงันอำเภอเมืองท่าชนะชัยยาท่าช้างวิภาวดีพุนพินกาญจนดิษฐ์ดอนสักเวียงสะบ้านตาขุนและพนมลมตอนตกความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรปิดท้ายขึ้นเกาะกันไปที่อำเภอเกาะสมุยนะคะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตอนตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะอย่างไรในวันนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะจากการข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันคุณผู้ฟังคะมาติดตามในเรื่องราวของเมื่อวานนี้ค่ะมีการประชุมครม.เนาะมุกหยิบประเด็นเด่นๆสำคัญ3ประเด็นมาแล้วคุณผู้ฟังได้ฟังกันค่ะไม่รอช้าขอเริ่มที่ประเด็นแรกคือการอนุมัติไทยช่วยไทยพลัส60/40เพิ่มเติม 1,000 บาทต่อคนนะคะเป็นแล้วก็มีการเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้โดยครม.ค่ะได้มีการอนุมัติเนาะตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนค่ะแล้วก็ลดต้นทุนการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการรายย่อยครอบคลุม2โครงการสำคัญอันแรกคือการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69เพิ่มเติมโดยเติมวงเงินซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าเพิ่มอีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนในเดือนตุลาคม69ค่ะซึ่งอันนี้จะรองรับกลุ่มเป้าหมายไม่เกิน 14.51 ล้านคนและโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เพิ่มเติมรัฐจ่าย60ประชาชนจ่าย40ค่ะไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและรวมไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนซึ่งกินยาว2เดือนนะคะคือตุลาคมจนถึงวันที่30พฤศจิกายนปี69ค่ะ เปิดให้มีการยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันในวันที่1-15ตุลาคมนี้พร้อมทั้งปรับปรุงแผนการใช้เงินโครงการเดิมให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานจริงค่ะซึ่งมาตรการเหล่านี้ก็จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายนะคะได้ตรงจุดแล้วก็ทันท่วงทีช่วยป้องกันไม่ให้กำลังซื้อของครัวเรือนและก็การบริโภคภาคเอกชนเนี่ยชะลอตัวค่ะเป็นการมุ่งครอบครัวครอบคลุมเนาะดูแลประชาชนกว่า47ล้านคนเพิ่มสภาพคล่องรักษากำลังซื้อแล้วก็พยุงเศรษฐกิจฐานรากนั่นเองค่ะมากันต่อคุณผู้ฟังคะในประเด็นเรื่องของการที่มีการยกระดับความเป็นไทยในเวทีโลกกันบ้างนะคะกับการประชุม IMF World Bank Group Annual Meetings ค่ะที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยในช่วงห้วงเดือนหน้าคุณผู้ฟังคะแล้วให้ฟังกันแบบนี้ค่ะถือว่าตอนนี้เนี่ยไทยของเรานับถอยหลังการเป็นเจ้าภาพการประชุมนี้นะคะซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้ต้อนรับผู้แทนจาก191ประเทศกว่า 15,000 คนจากทั่วโลกภายใต้แนวคิดหลักคือขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงหรือว่า Thailand's New Horizon Empowering Power Building Resilience ค่ะนอกจากจะเป็นเวทีหารือด้านเศรษฐกิจและการเงินระดับโลกที่เป็นหัวใจหลักแล้วค่ะรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยยังใช้โอกาสนี้นำเสนอความเป็นไทยผ่านอาหารวัตถุดิบท้องถิ่นและงานหัตถศิลป์เพื่อสร้างความประทับใจและส่งต่ออัตลักษณ์ไทยสู่สายตานานาชาติโดยหนึ่งในไฮไลท์สำคัญคือการยกครัวไทยขึ้นสู่เวทีโลกค่ะคัดสรรเมนูอาหารและเครื่องดื่มนะคะโดยกว่า 70% ของวัตถุดิบเนี่ยมาจากชุมชนท้องถิ่นและสินค้า GI ภายใต้การพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้วก็เป็นการยกระดับรสชาติของอาหารไทยที่ร่วมสมัยรับประทานง่ายและก็ตอบโจทย์ผู้ร่วมประชุมจากทั่วทุกมุมโลกค่ะซึ่งหนึ่งเสน่ห์ก็คืออาหารไทยเนอะทุกคนรู้ดีอยู่แล้วค่ะที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ของเชฟไทยจนกลายเป็นเมนูที่มีเอกลักษณ์แล้วก็เรื่องราวในทุกจานพร้อมต้อนรับตัวแทนจากทั่วโลกในการประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้อย่างพิถีพิถันนะคะขอยกตัวอย่างเมนูเด็ดอาจจะเป็นคล้ายเมนูใต้นี่แหละเป็นข้าวยำหัวใจไทยค่ะที่นำข้าว GI อย่างข้าวหอมมะลิพะเยาแล้วก็ข้าวสังหยดเมืองพัทลุงมารังสรรค์เป็นเมนูเดียวกันต่อมาคือเมนูปลานิลไดเอชรุ่นไฟซอสมิโซะเขาใหญ่ค่ะนำปลานิลคุณภาพจากฉะเชิงเทราผ่านเทคนิคแบบ
สากลนะคะจับคู่กับมิโซะที่หมักในพื้นที่ของเขาใหญ่บ้านเราเนาะส่วนของหวานที่ขาดไม่ได้ก็คือข้าวเหนียวมะม่วงค่ะผลไม้ GI ที่ส่งตรงจากชาวสวนนั่นเองการประชุมที่จะเกิดขึ้นในห่วงวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ไม่เพียงแต่เป็นโอกาสครั้งสำคัญในการร่วมกำหนดทิศทางของเศรษฐกิจโลกเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นเวทีสำคัญของไทยในการสร้างโอกาสการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวด้วยมรดกทางวัฒนธรรมแห่งอาหารและงานหัตถศิลป์สิ่งทอจากชุมชนช่วยกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นนั่นเองคุณผู้ฟังคะมาค่ะปิดท้ายอีกหนึ่งข่าวสารเรื่องของธุรกิจรายย่อยกันบ้างค่ะรัฐบาลโดยบสย.มีการผนึกแบงก์และก็กลุ่มนอนแบงก์นะคะเปิดโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสช่วยคนตัวเล็กปลดล็อก SME รายย่อยกว่า 100,000 รายให้เข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นค่ะโดยเรื่องนี้รองนายกเอกนิติธันประภาสได้ไปเปิดตัวโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสพร้อมประถักถาพิเศษนะคะเรื่องหัวข้อค่ะโอกาสทางการเงินเพื่อคนตัวเล็กเพื่อเพิ่มโอกาสให้กับไมโครพลัสพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบอาชีพอิสระและก็ผู้ประกอบการรายย่อยที่ขาดหลักประกันหรือคนค้ำประกันสามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบและมีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะคุณผู้ฟังขาก็จะมีการกำหนดวงเงินค้ำประกันรวมอยู่ที่ 2,000 ล้านบาทเริ่มต้นเฟสแรก 500 ล้านบาทพร้อมกับมีการชู 3 จุดเด่นค่ะได้แก่1คือวงเงินค้ำประกันเริ่มต้น 5,000 บาทสูงสุด 50,000 บาทต่อราย2คือระยะเวลาค้ำประกันสูงสุด4ปีและ3คือการฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันตลอดระยะเวลา4ปีนะคะโดยสถาบันการเงินและนอนแบงก์เป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมตามระดับความเสี่ยงและปสย.ก็จะช่วยชดเชย NPL สูงสุด 5% ค่ะทั้งนี้คาดว่าจะช่วยให้ SME และก็ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงสินเชื่อกว่า 100,000 รายเฉลี่ยประมาณ 20,000 บาทต่อรายช่วยรักษาการจ้างงานประมาณ 1.46 แสนตำแหน่งและสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากกว่า 9,860 ล้านบาทสะท้อนถึงแนวทางของกระทรวงการคลังนะคะในการสร้างโอกาสทางการเงินเพื่อคนตัวเล็กช่วยเพิ่มสภาพคล่องค่ะรักษาอาชีพแล้วก็รายได้ลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบแล้วก็การประคองเศรษฐกิจฐานรากในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจยังคงมีความผันผวนนั่นเองค่ะครบถ้วนคุณผู้ฟังคะ3ประเด็นจากการประชุมครม.เมื่อวานนี้แล้วก็ประเด็นเด่นๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยที่คัดสรรมาเล่ากับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะทีนี้มาดูกันต่อค่ะในประเด็นเรื่องของนายกกันบ้างค่ะนายกวันนี้ยังปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ต่างประเทศนะคะโดยไปประชุมเขาเรียกว่าเป็นประชุมสมัชชาสหชาติสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81เนาะที่นิวยอร์กค่ะโดยนายกเนี่ยจะปฏิบัติภารกิจยาวอยู่ต่างประเทศจนถึงวันที่27กันยายนนี้เลยนะคะล่าสุดมีการย้ำการเข้าร่วมค่ะในครั้งนี้เนี่ยทำให้ประเทศไทยอยู่บนจอเรดาร์ของโลกร่วมกับผู้นำประเทศต่างๆเป็นการสร้างความเชื่อมั่นพร้อมรับการลงทุนค่ะโดยเรื่องนี้ค่ะนายกได้กล่าวภายหลังการเข้าร่วมเปิดอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ของสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาตินครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกานะคะว่าระยะเวลา3วันที่นิวยอร์กได้มีโอกาสพบกับผู้นำประเทศต่างๆรวมถึงภาคเอกชนสภาธุรกิจและนักลงทุนต่างๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในประเทศไทยมากขึ้นแม้ต่างประเทศรู้จักไทยอยู่แล้วแต่การมาสร้างความเชื่อมั่นเน้นประเด็นความเป็นหุ้นส่วนและการเป็นประเทศที่มีความพร้อมในทุกด้านทั้งเป็นการส่วนกระจายสินค้าและก็แหล่งผลิตสินค้าต่างๆที่พร้อมรับการลงทุนค่ะสำหรับการกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมนะคะในวันพรุ่งนี้คือ24กันยายนนายกจะนำเสนออนาคตของไทยการเป็นศูนย์กลางของการค้าเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและการปรับตัวพร้อมรับกติกาโลกใหม่รวมถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานค่ะซึ่งไทยมีความพร้อมตลอดจนความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือเศรษฐกิจและก็การพัฒนาหรือว่า OECD ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในสายตานานาชาติช่วยส่งเสริมไทยให้ความในการร่วมมือกับนานาประเทศนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังขาขณะเดียวกันค่ะในพูดถึงประเด็นนี้ค่ะผู้นำสหรัฐคุณผู้ฟังขาไปเวทีนี้เช่นเดียวกันแล้วก็มีการขู่จะทำลายล้างอิหร่านหากไม่ยอมทำตามตกข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐระหว่างกล่าวสุนทรพจน์นะคะต่อที่ประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติ
ล่าให้ฟังกันแบบนี้คุณผู้ฟังขานายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐได้กล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันนี้นะคะโดยระบุว่าเขาต้องตัดสินใจครั้งสำคัญว่าจะทำข้อตกลงกับอิหร่านเพื่อเปิดทางให้อิหร่านเนี่ยฟื้นฟูและสร้างประเทศให้ยิ่งใหญ่กว่าเคยที่เคยเป็นมาค่ะหรือเขาจะทำลายร้างอิหร่านให้สิ้นซากนะคะโดยไม่เปิดโอกาสให้กับอิหร่านสังหารผู้คนและทำร้ายประเทศอื่นได้อีกต่อไปโดยทรัมป์ได้เน้นย้ำว่าการที่สหรัฐทำสงครามกับอิหร่านเพื่อช่วยปกป้องโลกจากภัยคุกคามด้านอาวุธนิวเคลียร์และอิทธิพลจากสหรัฐในซีกโลกตะวันตกยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตต่างๆพร้อมกันนี้ยังเปิดเผยอีกว่าสหรัฐอาจจะบรรลุ ข้อตกลง สันติภาพกับอิหร่านทันทีหลังจากที่มีการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้และเรียกร้องให้นานาชาติค่ะร่วมมือกับสหรัฐในการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านเพื่อให้อิหร่านค่ะยอมกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจานั่นเองคุณผู้ฟังคะเรื่องนี้ยังคงยืดเยื้อนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยทางด้านของอิหร่านกันบ้างอิหร่านเองก็พร้อมกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายใน7วันหากสหรัฐลดแรงกดดันทางการทหารต่ออิหร่านค่ะโดยเรื่องนี้เปิดเผยโดยสำนักข่าวรอยเตอร์ค่ะรายงานโดยการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุนะคะว่าอิหร่านสามารถกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายใน7วันหากสหรัฐลดแรงกดดันทางการทหารและยกเลิกการเปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านโดยสหรัฐจำเป็นต้องประกาศเจตจำนงที่จะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการทางการทูตและทำให้เป็นทางการจากนั้นจะเป็นการตกลงเรื่องกรอบระยะเวลาการดำเนินกระบวนการดังกล่าวต่อไปค่ะโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านรายนี้ยังเปิดเผยอีกว่าประธานาธิบดีมาซูดเปเซเตียนของอิหร่านจะไม่พบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติที่นิวยอร์กค่ะแต่จะหารือรายละเอียดข้อตกลงยุติความขัดแย้งกับสหรัฐผ่านคนกลางพร้อมย้ำว่าการประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติเป็นโอกาสทองที่สหรัฐจะหันกลับมาใช้วิธีการทางการทูตและรัฐบาลอิหร่านพร้อมรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตหากสหรัฐดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมนะคะอันนี้ก็ยังคงต้องติดตามกันต่อแล้วไม่รู้ว่าจะยืดเยื้อไปอีกนานแค่ไหนคุณผู้ฟังคะมากันต่อค่ะในประเด็นในเรื่องของการประกาศเตือนเรื่องของน้ำกันบ้างนะคะหลังจากที่มุกได้กล่าวไปในช่วงต้นของรายการเนาะที่กรมอุตุนิยมวิทยามีการประกาศเรื่องของฝนฟ้าที่จะมีการตกหนักนะคะในช่วงวันนี้แล้วก็ห่วงจนถึงวันที่27กันยายนนี้คุณผู้ฟังคะล่าสุดเนี่ยมีการทางด้านของกรมชลค่ะได้มีการแจ้งเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาหลังน้ำเหนือลงมาเพิ่มต่อเนื่องนะคะเรื่องนี้อธิบดีกรมชลประทานนายวิทยาแก้วมีได้เปิดเผยค่ะว่ากรมชลประทานได้เตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกต่อเนื่องโดยเป็นไปตามมติของคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำซึ่งให้พิจารณาข้อมูลปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนปริมาณน้ำที่ไหลผ่านจุดสำคัญสถานการณ์ฝนในพื้นที่และแนวโน้มปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความเหมาะสมกับพื้นที่ซึ่งจากการติดตามแล้วก็คาดการปริมาณน้ำในช่วงวันที่23ถึง25กันยายนนี้ค่ะก็พบว่าปริมาณน้ำที่สถานีนครสวรรค์อาจเพิ่มสูงสุดประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาที่คาดว่าจะมีปริมาณประมาณกว่า300ถึง400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะส่งผลให้มีปริมาณน้ำที่สถานีเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยประมาณ 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะกรมชลจึงมีความจำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อบริหารจัดการน้ำนะคะให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองค่ะก็ได้มีการปริมาณน้ำไหลผ่านเนาะที่เขื่อนอำเภอเมืองนครสวรรค์เนี่ย อยู่ปริมาณอยู่ที่ประมาณ 1,737 ล้านลูกบาศก์เมตรเลยทีเดียวค่ะซึ่งกรมชลก็จะติดตามแล้วก็ประเมินสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยานะคะ อย่างต่อเนื่องเนื้อพร้อมดิหารการระบายน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำและก็สถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาหากมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำก็จะประสานจังหวัดที่เกี่ยวข้องจะแจ้งให้ประชาชนทราบโดยเร็วค่ะเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเตรียมความพร้อมแล้วก็รับมือสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราเองก็วันนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งวันนะคะมีการคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาคุณผู้ฟัง
ขาว่าในห้วงวันนี้ค่ะ23กันยายนเนี่ยสุราษฎร์ธานีก็จะได้รับผลกระทบในวันนี้ด้วยเนาะมีฝนตกหนักนะคะรวมถึงวันที่24เนี่ยด้วย23 24ค่ะแล้วก็เว้นคุณผู้ฟังขาในห้วงวันที่25ไป1วัน25 26เนาะจะเจอเยอะๆก็คือ23ก็คือวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะคะยังไงพี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดด้วยชุมพรก็โดนห่วง2วันเหมือนกันเนาะส่วนนครเนี่ยจะมี23เช่นเดียวกันค่ะ23วันนี้เนาะเหมือนจะเป็น23วันเดียวของนครคุณผู้ฟังคะชุมพรก็25ค่ะไปห่วงวันที่25นะคะที่อาจจะได้รับผลกระทบด้วยยังไงช่วงวันนี้ไปจนถึงวันที่27ขอให้ติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะ9:34 ค่ะได้เวลาที่เราจะไปเกาะติดเนาะในเรื่องของข่าวสารค่ะที่เกี่ยวข้องกับข้อความรู้ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันกับรายการ3นาทีวิทยาการแผ่นดินนะคะซึ่งวันนี้จะนำเสนอเกร็ดความรู้กฎหมายเรื่องอะไรนั้นไปติดตามพร้อมๆกันกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้เลยค่ะ

หลายๆคนอาจเคยได้ยินคำว่าการปรับเป็นพินัยผ่านหูกันมาบ้างแล้วแต่ก็อาจยังไม่ทราบความหมายที่แท้จริงว่าคืออะไรมีความสำคัญอย่างไรความจริงแล้วการปรับเป็นพินัยก็คือการปรับในรูปแบบใหม่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพ.ศ.2565ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่25ตุลาคม2566ที่ได้ถูกนำมาใช้แทนโทษอาญาในบางประเภทโดยเน้นการชำระค่าปรับตามความเหมาะสมกับความผิดและฐานะของผู้กระทำความผิดหากไม่มีเงินชำระอาจทำงานบริการสังคมแทนได้มาตรการนี้จึงช่วยให้ผู้ถูกกล่าวหานั้นไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญาและไม่มีประวัติอาชญากรรมติดตัวการปรับเป็นพินัยจะใช้ในการกระทำความผิดทางพินัยเท่านั้นซึ่งความผิดทางพินัยนั้นก็คือความผิดทางอาญาที่มีโทษปรับสถานเดียวซึ่งการที่จะเปลี่ยนความผิดทางอาญาที่มีโทษปรับสถานเดียวในกฎหมายทุกฉบับในคราวเดียวกันย่อมก่อให้เกิดความยุ่งยากในทางปฏิบัติเป็นอย่างมากพระราชบัญญัติความว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพ.ศ.2565จึงได้กำหนดบัญชีกฎหมายท้ายพระราชบัญญัติออกเป็น3บัญชีโดยให้บัญชีที่1ซึ่งมีทั้งหมด168พระราชบัญญัติเช่นพระราชบัญญัติจราจรทางบกพระราชบัญญัติขุดดินและถมดินพระราชบัญญัติการบัญชีพระราชบัญญัติรถยนต์เหล่านี้เป็นต้นหากในมาตราใดของพระราชบัญญัติบัญชีนี้มีเพียงโทษปรับอย่างเดียวไม่มีโทษจำคุกให้ถือว่าเป็นความผิดทางพินัยในทันทีส่วนบัญชีที่3เป็นความผิดที่มีโทษปรับในทางปกครองให้เสียค่าปรับทางพินัยแทนโทษปรับทางปกครองส่วนบัญชีที่2นั้นจะเปลี่ยนเป็นความผิดทางพินัยเมื่อมีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดการปรับเป็นพินัยนั้นจะดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติเหล่านั้นต่างจากโทษปรับเดิมที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเพียงร้องทุกข์กล่าวโทษให้พนักงานสอบสวนดำเนินการซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องแสวงหาข้อเท็จจริงให้เป็นที่ยุติให้ได้ว่าผู้กระทำความผิดนั้นได้กระทำความผิดจริงหรือไม่จึงจะดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้กระทำความผิดทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพ.ศ.2565เป็นกฎหมายที่คุ้มครองแก่ประชาชนจึงได้กำหนดให้ประชาชนที่ถูกกล่าวหานั้นสามารถโต้แย้งคัดค้านข้อกล่าวหาของเจ้าหน้าที่ของรัฐได้กรณีเช่นนี้ก็ต้องพิจารณาคำแก้ข้อกล่าวหาของผู้ถูกกล่าวหาว่าฟังขึ้นหรือไม่ถ้าฟังขึ้นก็ยุติการดำเนินคดีแต่ถ้าฟังไม่ขึ้นก็ออกคำสั่งปรับเป็นพินัยต่อไปและเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ส่งคำสั่งไปทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามที่อยู่ทะเบียนหน้าหรือที่อยู่ตามที่แจ้งไว้แล้วกฎหมายก็ถือว่าผู้นั้นได้รับทราบตั้งแต่ครบ15วันนับแต่วันที่ปรากฏในทะเบียนตอบรับถ้าผู้ถูกกล่าวหาปฏิเสธข้อกล่าวหาหรือไม่ชำระค่าปรับภายในระยะเวลาที่กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะต้องทำสรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการเพื่อดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลต่อไปซึ่งในการที่พนักงานอัยการจะดำเนินการส่งฟ้องคดีต่อศาลก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีตัวผู้ถูกกล่าวหามาส่งศาลเช่นเดียวกับคดีอาญาทั่วไปและในการพิจารณาคดีของศาลก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมีตัวจำเลย อยู่ที่ศาลเช่นเดียวกับคดีอาญาทั่วไปซึ่งหากศาลได้มีคำพิพากษาแล้วผู้ถูกกล่าวหาก็ยังไม่ได้ชำระก็จะเข้าสู่กระบวนการบังคับคดีตามกฎหมายต่อไปซึ่งกฎหมายนั้นได้กำหนดอายุความในการฟ้องคดีพินัยไว้2ปีนับตั้งแต่วันทำความผิดในส่วนของข้อบังคับคดีนั้นให้มีกำหนดอายุความ5ปีนับตั้งแต่วันมีคำสั่งหรือคำพิพากษา

เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ฟังคะกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินคุณผู้ฟังคะตอนนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปรับเป็นพินัยนะคะโดยได้รับเกียรติจากคุณศิระโพตรานุภาพอจคช.จังหวัดพิษณุโลกที่มาร่วมให้ข้อมูลในเรื่องนี้ค่ะถ้าเกิดคุณผู้ฟังฟังแล้วมีคำถามตรงไหนจุดไหนเพิ่มเติมนะคะก็สามารถเนาะสอบถามได้ที่เพิ่มเติมค่ะที่สายด่วน1157หรือเดินทางไปยังสำนักงานอัยการประจำจังหวัดที่ท่านอยู่อาศัยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือหากอยากจะรับชมรายการย้อนหลังค่ะก็สามารถค้นหาค่ะ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะคะในทั้งเพจ Facebook แล้วก็ YouTube คุณผู้ฟังคะก็ถือว่าเป็นการติดอาวุธเรื่องของข้อความรู้ข้อกฎหมายจากประจำวันให้กับคุณผู้ฟังได้รับรู้กันในทุกวันแบบนี้เป็นประจำนะคะ9นาฬิกา40นาทีค่ะทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังกันผ่านทางวิทยุด้วยรวมถึงผ่านทาง Facebook Live กันด้วยนะคะทักทายพี่กันนิการนิชายแล้วก็พี่กันนิการหนูแดงด้วยค่ะทักทายคุณผู้ฟังทุกคนนะคะที่รับฟังกันอยู่นะเอาละค่ะในเวลาที่เราจะมาลงสนามข่าวท้องถิ่นติดตามข่าวสารที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเริ่มต้นที่จังหวัดชุมพรกันก่อนค่ะมีการติดตามเรื่องของการป้องกันและก็ปราบปรามการค้ามนุษย์นำโดยนายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานในการประชุมดังกล่าวนะคะซึ่งมีการรับทราบค่ะการดำเนินงานในระดับที่ส่งต่อระดับชาตินะคะสรุปผลการศูนย์ของศูนย์ปฏิบัติการการปราบปรามการค้ามนุษย์ของจังหวัดรวมถึงรายงานผลการดำเนินงานต่างๆค่ะในการป้องกันการค้ามนุษย์นะคะที่เกี่ยวข้องเนาะเพื่อให้การป้องกันแล้วก็ปราบปรามการค้ามนุษย์ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในจังหวัดชุมพรนั่นเองค่ะมาดูกันต่อค่ะในเรื่องของการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือว่าการใช้ความรุนแรงกันบ้างนำการประชุมโดยว่าที่ร้อยตรีกิตติภพรอดดอนรองผู้ราชการจังหวัดชุมพรก็นั่งหัวโต๊ะเป็นการประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการเพื่อป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือการใช้ความรุนแรงระดับจังหวัดชุมพรค่ะเพื่อขับเคลื่อนกลไกการเฝ้าระวังผู้กระทำความผิดภายหลังพ้นโทษในระดับพื้นที่และพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานระดับพื้นที่ระดับอำเภอนะคะเพื่อบูรณาการความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมโดยได้มีการพิจารณาระเบียบวาระสำคัญค่ะเกี่ยวกับการดำเนินงานตามขั้นตอนการเฝ้าระวังผู้พ้นโทษในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือว่าที่ใช้ความรุนแรงนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยชุมพรเองมีสถิติค่ะผู้ถูกเฝ้าระวังในพื้นที่รวมกว่า29รายพร้อมทั้งมีการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติเฝ้าระวังการส่งต่อข้อมูลแล้วก็การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนแนวทางในการรายงานผลของคณะกรรมการระดับจังหวัดและคณะทำงานระดับอำเภอให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนั่นเองค่ะโดยที่ประชุมก็ได้มีการประสานงานเพื่อให้รวดเร็วแล้วก็ทันเหตุการณ์ระหว่างคณะทำงานและก็ชุดปฏิบัติการนะคะรวมถึงกำหนดแนวทางการติดต่อประสานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเร่งด่วนหรือคดีสะเทือนขวัญคดีที่เป็นที่สนใจของประชาชนรวมถึงกรณีที่มีปัญหาความซับซ้อนและต้องควบคุมดูแลแก้ไขเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นกรณีฆาตกรต่อเนื่องผู้ป่วยทางจิตหรือผู้ที่ไม่มีผู้อุปการะเลี้ยงดูนะคะเพื่อสร้างความปลอดภัยและก็ให้กับความเชื่อมั่นเนาะให้กับประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรอย่างยั่งยืนค่ะมากันต่อค่ะกับข่าวดีในพื้นที่จังหวัดชุมพรกับการลงนามความเข้าใจความร่วมมือค่ะเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบแห่งใหม่หรือว่า New TCDC ของจังหวัดชุมพรนี่อ่านข่าวนี้ก็ตื่นเต้นคุณผู้ฟังค่ะถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆเนาะที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะก็เป็นความร่วมมือนำโดยนายเทียนชัยชูกิติวิบูลย์ผู้ราชการจังหวัดชุมพรค่ะได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามในครั้งนี้นะคะระหว่างสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์องค์การมหาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะรวมถึงในพื้นที่จังหวัดชุมพรเนาะได้มาร่วมกันในครั้งนี้นะคะเพื่อร่วมกันพัฒนาให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้แล้วก็แหล่งข้อมูลด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์สำหรับประชาชนเยาวชนผู้ประกอบการและผู้เขาเรียกอะไรชุมชนท้องถิ่นค่ะรวมทั้งเป็นการต่อยอดคุณค่าสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนได้อย่างยั่งยืนนั่นเองคุณผู้ฟังคะซึ่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านโครงการจัดตั้ง
งศูนย์นิว TCDC ครั้งนี้นะคะก็เป็นการยกระดับเนาะในพื้นที่การเรียนรู้แล้วก็แหล่งข้อมูลด้านการออกแบบแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ค่ะเป็นการกระจายมายังภูมิภาคนะคะซึ่งจังหวัดเองก็เตรียมก้าวสู่การจัดตั้งศูนย์ TCDC ของจังหวัดชุมพรด้วยค่ะผ่านความร่วมมือของหน่วยงานของจังหวัดนะคะซึ่งตั้งใจให้ที่แห่งนี้เป็นมากกว่าในเรื่องของการเขาเรียกว่าเป็นมากกว่าสถานที่การเรียนรู้ค่ะแต่ยังเป็นพื้นที่กลางที่เปิดโอกาสให้คนชุมพรและก็จังหวัดใกล้เคียงเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาทักษะใหม่นะคะได้มาสร้างสรรค์ได้ทดลองได้สร้างผลงานผู้ประกอบการก็ได้พัฒนาธุรกิจและต่อยอดไอเดียชุมชนก็ได้นำทุนทางวัฒนธรรมเนี่ยมาสร้างคุณค่าใหม่และเมืองเองก็มีพื้นที่สำหรับการเรียนรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยขอบเขตความร่วมมือประกอบด้วย CEA ค่ะก็มีการสนับสนุนความรู้แล้วก็การออกแบบพื้นที่ต่างๆนะคะซึ่งก็เดี๋ยวมาติดตามกันดูเนาะอันนี้เป็นการคิกออฟเริ่มต้นความร่วมมือที่จะมีศูนย์แห่งนี้ในพื้นที่ของจังหวัดค่ะซึ่งจังหวัดเองก็พร้อมที่จะขับเคลื่อนสู่การเป็น Creative City และการสร้างระบบนิเวศเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เติบโตจากคนในพื้นที่อย่างยั่งยืนค่ะภายใต้แนวคิด TCDC ชุมพร CreativeLearning Space for ชุมพรหรือพื้นที่เรียนรู้สร้างสรรค์เพื่อคนชุมพรและอนาคตของเมืองนั่นเองค่ะปิดท้ายข่าวสารในพื้นที่จังหวัดชุมพรค่ะด้วยเรื่องของการติดตามการคณะประชุมคณะอนุกรรมการพิสูจน์ที่ดินของรัฐของจังหวัดชุมพรนะคะ เพื่อพิจารณาการตรวจสอบพิสูจน์ที่ดินค่ะซึ่งนำการประชุมโดยว่าที่ร้อยตรีกิติภพรอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะครบถ้วนข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนะคะมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชกันต่อค่ะนครศรีธรรมราชเมื่อวานนี้ค่ะถือว่าเป็นมหามงคลของพี่น้องชาวจังหวัดเนาะเนื่องจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะโดยเรื่องนี้ค่ะทางด้านของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก็ได้ไปเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารแห่งใหม่นะคะโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่แล้วก็ผู้บริหารระดับสูงได้ร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จค่ะโดยกรมท่าอากาศยานค่ะกระทรวงคมนาคมนะคะก็ได้มีการดำเนินการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่เนาะโดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อเดือนกันยายนปี62ค่ะแล้วก็ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคมปี66นะคะแล้วก็เปิดให้บริการอย่างเป็นระบบเนาะเต็มระบบเมื่อวันที่19กันยายนปี66เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางอากาศให้สามารถรองรับการเดินทางของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการส่งเสริมการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกและเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารของท่าอากาศยานให้เพียงพอต่อการขยายตัวของการเดินทางและก็การท่องเที่ยวในพื้นที่ค่ะอาคารหลังนี้ก็ถือเป็นอาคาร3ชั้นนะคะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 1,600 คนต่อชั่วโมงหรือ 4.6 ล้านคนต่อปีภายในอาคารก็ประกอบด้วยห้องโดยสารขาเข้าและขาออกภายในประเทศและก็ระหว่างประเทศนั่นเองค่ะรวมถึงมีสำนักงานสายการบินห้องจำหน่ายบัตรนะคะร้านอาหารว่างและก็เครื่องดื่มรวมถึงจุดรับส่งสาธารณะระบบสายผ่านลำเลียงสัมภาระต่างๆค่ะโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าก็ได้เสด็จทรงเปิดผ้าแพรคลุมป้ายอาคารแล้วก็ทอดพระเนตรนิทรรศการกรมท่าอากาศยานภายในอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่นะคะก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินสู่เรือนประทับรับรองรัตนพิมานภายในค่ายวชิราวุธกองทัพภาคที่4ตามลำดับนั่นเองค่ะมากันต่อค่ะในเรื่องของจังหวัดมีการขับเคลื่อนการศึกษาและก็การแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนหลุดออกจากระบบนำการประชุมโดยนายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนั่งเป็นประธานหัวโต๊ะในเรื่องของการหารือการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาเด็กและก็เยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์หรือว่า Thailand Zero Drop Out ซึ่งมุ่งส่งเสริมให้เด็กและก็เยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงลดความเหลื่อมล้ำและสนับสนุนให้สามารถกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้อย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นการดำเนินงานที่กำหนดยุทธศาสตร์ร่วมกันกำหนดแนวทางการจัดการศึกษาการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกประเภทค่ะตลอดจนการประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครอบครัวและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนาการศึกษาและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึงนั่นเองค่ะ
มากันต่อค่ะปิดท้ายข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะด้วยการพัฒนาครูนะคะแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาพร้อมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาค่ะนำโดยนายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ร่วมประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษาประจำปีงบประมาณ2569ค่ะซึ่งโครงการนี้ก็จัดขึ้นตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบเพื่อพัฒนาศักยภาพครูนะคะส่งเสริมและเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็สร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาตลอดจนยกย่องเชิดชูผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษานั่นเองค่ะก็ถือว่าร่วมส่งเสริมพัฒนาครูรวมถึงพัฒนาครูแล้วก็ย่อมจะส่งผลเรื่องของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสร้างเครือข่ายค่ะในความร่วมมือการขับเคลื่อนการศึกษาให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนและสังคมต่อไปนั่นเองค่ะจากนครศรีธรรมราชเดินทางต่อสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะมาติดตามข่าวสารแรกกับการจัดการเรื่องของป่าชุมชนกันนะคะทางด้านของนายกล้านรงค์ยุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเพื่อติดตามแล้วก็ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการจัดการป่าชุมชนในพื้นที่นะคะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนาะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเสริมจัดทำหลักเขตแล้วก็ป้ายป่าชุมชนที่บ้านแก่นมะพร้าวอำเภอวิภาวดีพัฒนาป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่บ้านหนองยอจากอำเภอกาญจนดิษฐ์รวมถึงการศึกษาวิจัยแล้วก็สำรวจความหลากหลายในโครงการสำรวจการกักเก็บคาร์บอนของป่าชุมชนเพื่อลดภาวะโลกร้อนค่ะที่ป่าชุมชนบ้านบางหินอำเภอพนมค่ะโครงการพัฒนาเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกที่บ้านพุทธอำเภอกาญจนดิษฐ์รวมถึงโครงการส่งเสริมการจัดการป่าสู่ความยั่งยืนที่บ้านสระแก้วอำเภอชัยบุรีนะคะแล้วก็โครงการในบ้านบางสามัคคีอำเภอพนมด้วยรวมถึงบ้านเขากุมแปอำเภอกาญจนดิษฐ์ตามความประสงค์ของสมาชิกในพื้นที่ค่ะซึ่งก็เป็นการมุ่งจัดการป่านะคะเพื่อดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ควบคู่กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเตรียมความพร้อมในการขึ้นทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้ต่อไปนั่นเองค่ะมากันต่อค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดประชุมภาครัฐหารือร่วมกับเอกชนพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัดนำโดยพ่อเมืองสุราษฎร์ธานีนายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่งเป็นหัวโต๊ะค่ะแล้วก็ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะรับฟังความคิดเห็นเรื่องของภาวะเศรษฐกิจภาพรวมแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดผลการจัดการโครงการอบรมศักยภาพผู้นำเคลื่อนลูกใหม่ค่ะการก่อสร้างท่าเรือดอนสักนะคะซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมสำรวจการออกแบบและการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นโครงการที่จะช่วยพัฒนาจังหวัดให้แบบเป็นไปอย่างก้าวกระโดดค่ะซึ่งคาดว่าจะพร้อมแล้วเสร็จให้บริการในปี2578ขณะที่ภาวะเศรษฐกิจการคลังของจังหวัดในห้วงเดือนที่ผ่านมานะคะพบว่าเศรษฐกิจโดยรวมมีการขยายตัวเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนอุปทานเนี่ยขยายตัวจากภาคบริการแล้วก็ภาคเกษตรกรรมโดยเฉพาะการท่องเที่ยวผลผลิตปาล์มน้ำมันแล้วก็ทุเรียนค่ะขณะที่ภาคอุตสาหกรรมก็หดตัวตามภาวะตลาดแล้วก็คำสั่งซื้อด้านอุปสงค์มีสัญญาณขยายตัวโดยการลงทุนและการบริโภคภาคเอกชนก็มีการขยายตัวขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐหดตัวจากการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐลดลงด้านรายได้เกษตรกรขยายตัวตามราคาสินค้าและปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นส่วนการจ้างงานค่ะก็มีการขยายตัวตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้นนั่นเองคุณผู้ฟังคะมากันต่อค่ะในประเด็นเรื่องของการประชุมนะคะเรื่องของการเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดแล้วก็ขับเคลื่อนหมู่บ้านสีขาวเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบนำโดยนายจักริดฟังชนจิตรองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะได้มอบหมายให้ได้ร่วมประชุมนะคะการป้องกันแล้วก็ปรับปรามยาเสพติดเนาะโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ค่ะร่วมการประชุมในครั้งนี้ค่ะโดยได้มีการรับทราบผลการปฏิบัติการกวาดล้างตรวจค้นและก็กิจกรรมป้องกันยาเสพติดในเรือนจำ3แห่งได้แก่เรือนจำกลางสุราษฎร์เรือนจำอำเภอชยาและเรือนจำอำเภอเกาะสมุยตลอดจนผลการพิสูจน์ของกลางยาเสพติดและสารเสพติดในปัสสาวะโดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่11จังหวัดสุราษฎร์ธานีและศูนย์พิสูจน์หลักฐาน8นะคะพร้อมรับทราบผลการปฏิบัติการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ดอนสัก
เกาะสมุยแล้วก็เขียนซาค่ะรวมถึงมีการติดตามผลการดำเนินงานนะคะในการป้องกันมาตรการป้องกันในสถานศึกษาตั้งแต่การสร้างภูมิคุ้มกันเด็กประถมวัยอายุ 2-6 ปีการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กอายุ 7-12 ปีและก็การดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงอายุ 13-19 ปีตลอดจนการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและก็เยาวชนนอกสถานศึกษาโดยมีสำนักงานการศึกษาที่การจังหวัดเนาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็กรมส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมดำเนินงานนั่นเองค่ะก็เป็นการร่วมเนาะป้องกันค่ะปราบปรามแล้วก็ดูแลกลุ่มเสี่ยงเพื่อการแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องและก็สอดคล้องกับสถานการณ์พร้อมเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่หมู่บ้านและชุมชนถือเป็นการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะมากันต่อค่ะผู้ว่าติดตามการบริหารงานของจังหวัดเป็นการขับเคลื่อนงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสู่การยกระดับในเรื่องของคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนนำโดยนายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดประเด็นสำคัญคือการดำเนินตามแผนปฏิบัติราชการนะคะการกำหนดเป้าหมายพัฒนาจังหวัดเนาะในอีก20ปีข้างหน้ารวมถึงแผนต่างๆที่เกี่ยวข้องอ่ะนะคะซึ่งรวมถึงมีการติดตามเนาะผลกระทบสถานการณ์วิกฤตพลังงานแล้วก็สร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศการบริหารทรัพย์สินต่างๆโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ค่ะไม่จะเป็นในเรื่องของสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสระห้วยแก้วการสร้างถนนลาดยางสายเลียบชายฝั่งทะเลในอำเภอท่าชนะนะคะโครงการรับการท่องเที่ยวน้ำตกตนใหญ่แล้วก็การพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจำปี71ด้วยเพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการการพัฒนาจังหวัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองค่ะมากันต่อคุณผู้ฟังคะในเรื่องของวลัยลักษณ์ค่ะมีการจัดงานสารสัมพันธ์ประชาคมสร้างศาลาปี69ยกระดับท้องถิ่นสู่ความยั่งยืนค่ะมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะร่วมกับอำเภอท่าศาลาค่ะจัดกิจกรรมสื่อสารภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สารสัมพันธ์ประชาคมในอำเภอท่าศาลาค่ะเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกภาคส่วนในการร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นควบคู่กับการพัฒนามหาวิทยาลัยท่ามกลางผู้เข้าร่วมงานที่ในพื้นที่นะคะคุณผู้ฟังคะซึ่งก็มีการบรรยายพิเศษจากศาสตราจารย์ดร.สมบัติธรรมรงค์ธัญวงศ์อธิบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ด้วยค่ะในหัวข้อยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงสู่มหาวิทยาลัยอันดับโลกนะคะก็ถือว่าวลัยลักษณ์เองก็ติดอันดับที่ 1,201 plus ของโลกและอันดับที่6ของไทยค่ะจากการจัดอันดับ Times Higher Education World University Ranking 2026ส่งผลให้ปีการศึกษา69มียอดผู้สมัครเข้าศึกษาเนี่ยสูงถึง 56,900 คนด้วยเกรดเฉลี่ยรวมกว่า 3.46 สะท้อนความไว้วางใจจากนักเรียนที่มีต่อมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นงานดีๆเนาะที่เกิดขึ้นเรื่องของการศึกษาในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่อยากจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังกันเพิ่มเติมเนาะคุณผู้ฟังคะปิดท้ายค่ะข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะด้วยเรื่องของสมาคมถือว่าเป็นสมาคมครุเขาเรียกว่าครุพักแทนคุณแผ่นดินค่ะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะซึ่งก็ได้ไปร่วมเนาะในพิธีครั้งนี้ค่ะนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็เป็นเกียรติสูงสุดแก่สมาคมคณะกรรมการทุกคนที่ต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้พร้อมใจกันน้อมถวายความอาลัยแล้วก็แสดงความจงรักพักดีนั่นเองค่ะครบถ้วนข่าวสารคุณผู้ฟังคะในพื้นที่สนามข่าวของเราครอบคลุมจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชแล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองค่ะเรื่องของภารกิจนายกเราก็ยังคงต้องติดตามกันต่อไปนะคะเพราะว่านายกเองยังอยู่ที่ต่างประเทศเนาะปฏิบัติภารกิจที่ต่างประเทศอยู่ณขณะนี้นะคะซึ่งล่าสุดเองนายกก็ได้มีการหารือกับผู้บริหารระดับสูง3สถาบันทางการเงินและกองทุนชั้นนำของสหรัฐแสวงหาพันธมิตรส่งเสริมเทคโนโลยีแห่งอนาคตแล้วก็ความยั่งยืนพร้อมเปิดรับนักลงทุนนั่นเองค่ะส่วนรายละเอียดของข่าวเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันต่อในวันถัดไปนะคะคุณผู้ฟังคะ 9:58 นแล้วค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการคุยข่าว 9:00 ของเราประจำวันนี้นะคะ
วันนี้ค่ะมุกแล้วก็ทางพี่เสรีแก้วบุญชูค่ะรวมถึงช่างเทคนิคจากทั้ง6สถานีของเราต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกับรายการคุยข่าว 9:00 นกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลา 9:00 นถึง 10:00 นโดยประมาณสำหรับวันนี้ต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: กระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: กระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากทั่วประเทศพร้อมจัดแผนประคองกิจการและมาตรการดูแลกลุ่มเปราะบางรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
6: นายแพทย์สฤทธิ์เดชเจริญไทยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์และประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาพร้อมประเมินความเสี่ยงสถานพยาบาลในพื้นที่77จังหวัดทั่วประเทศเบื้องต้นพบพื้นที่เสี่ยงสูงประมาณ20จังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดทางผ่านน้ำและพื้นที่รับน้ำเช่นพระนครศรีอยุธยานครสวรรค์นนทบุรีปทุมธานีตราดและจันทบุรีอาจกระทบต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.หลักร้อยแห่งและโรงพยาบาลขนาดใหญ่หลายสิบแห่งได้กำชับให้สถานพยาบาลทุกแห่งทบทวนแผนประคองกิจการเพื่อรองรับไม่ให้น้ำท่วมเข้าอาคารพร้อมสำรองระบบไฟฟ้าน้ำดื่มยาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงรวมทั้งประสานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพช.เตรียมความพร้อมย่านยานพาหนะเรือและการขนส่งทางอากาศไว้รองรับแล้วสำหรับกลุ่มเปราะบางเช่นหญิงใกล้คลอดและผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตได้มีการจัดทำฐานข้อมูลครอบคลุมทุกพื้นที่หากประเมินว่าสถานการณ์ไม่ปลอดภัยจะมีการเร่งแผนย้ายผู้ป่วยออกไปพักในสถานพยาบาลสำรองที่ปลอดภัยทันทีศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาออกประกาศแจ้งเตือนให้ระมัดระวังอันตรายจากการเดินเรือในช่วงที่มีคลื่นลมแรงจนถึงวันที่27กันยายนนี้
7: นางสาวพัทราวดีส่งศรีนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาเปิดเผยว่าจากการออกประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ระบุว่าในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันค ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาจึงขอให้ชาวเรือผู้ควบคุมเรือใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้และให้ผู้ควบคุมเรือทุกลำตรวจสอบความพร้อมของตัวเรือเครื่องยนต์เรือพร้อมจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ดูแลความปลอดภัยประจำเรือให้พร้อมใช้งานได้เสมอและให้ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวสวมใส่เสื้อชูชีพตลอดเวลาขณะอยู่ในเรือพร้อมติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดฉัตรชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งในระยะนี้หลังสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศพื้นที่เสี่ยงใน3อำเภอ
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอระแงะสุขิรินและสุไหงโกลกหลังสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชประกาศพื้นที่เสี่ยงระหว่างวันนี้ถึง26กันยายนจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฝ้าระวังน้ำหลากน้ำป่าไหลลงจากพื้นที่ต้นน้ำรวมถึงน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำขณะเดียวกันยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำสายบุรีและแม่น้ำโกลกซึ่งอาจเพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลันและเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำทั้งนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกอำเภอเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องมือและอุปกรณ์ให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์ประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: รายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรามาเจอกันในวันพุธที่23กันยายน2569นะคะพบกับดิฉันมัชนกขาวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการอีกเช่นเคยนะคะแล้วนอกจากดิฉันแล้วค่ะยังมีนายช่างเทคนิคควบคุมเสียง Facebook Live เชื่อมโยงสัญญาณไปยังพื้นที่จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะปฏิบัติหน้าที่โดยพิวิทย์ประวิทย์ยังอมรนะคะซึ่งสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz ค่ะในส่วนของคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz นะคะและในส่วนของพื้นที่เกาะสมุยค่ะคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามรับฟังได้ผ่านทางสวทเกาะสมุย FM 96.75 MHz นะคะส่วนทางด้านคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ผ่านทางสวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz นะคะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังสามารถติดตามรับฟังผ่านทางระบบ AM นะคะกับทางสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิรตซ์นะคะแล้วคุณผู้ฟังก็ยังสามารถรับชมรายการของเราได้แบบสดๆเลยนะคะผ่านทาง Facebook Live ในเพจของสวทชุมพรนะคะโดยพิมพ์ใน Facebook ว่าสวทจุดชุมพรค่ะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ค่ะผ่านทางเว็บไซต์www.prdee.go.th นะคะซึ่งรายการของเราก็จะมีข่าวสารที่น่าสนใจที่จะมาอัปเดตคุณผู้ฟังนะคะในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะมีประเด็นข่าวดีนะคะสำหรับครม.ค่ะได้อนุมัติไทยช่วยไทยพลัส60/40เพิ่มเติมนะคะใน 1,000 บาทต่อคนโดยการเพิ่มวงเงินผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะคะในวันที่1ตุลาคมจนถึง30พฤศจิกายนนี้เพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนเองค่ะและทางของบสย.นะคะผนึกแบงก์กับนอนแบงก์นะคะในการเปิดโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสช่วยคนตัวเล็กปลดล็อก SME รายย่อยกว่า 100,000 รายด้วยกันนะคะให้เข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นและปิดท้ายสำหรับ JIC นะคะได้ชี้แจงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะโดยการยืนยันเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเปิดข้อมูลพื้นที่โอสมิธนะคะพร้อมกับแจงเวทีในประเด็นของวัฒนธรรมนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยในวันนี้นะคะในช่วงนี้ค่ะมาติดตามบทความในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานรินทราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในบทความฟื้นฟูจิตใจจุดไฟแห่งความหวังผ่านโครงการปัญญาบำบัดค่ะด้วยพระเมตตาและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อผู้ที่เคยก้าวพลาดนะคะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูและการพัฒนาสภาพจิตใจของผู้ต้องขังควบคู่กับการพัฒนาทักษะชีวิตการศึกษาและการฝึกอาชีพนะคะเพื่อให้ผู้ต้องขังมีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนตนเองและเตรียมความพร้อมสำหรับการกลับคืนสู่สังคมและครอบครัวอย่างมั่นคงนะคะหนึ่งในโครงการสำคัญเลยค่ะคือโครงการปัญญาบำบัดภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำรินะคะโดยกรมราชทัณฑ์ได้น้อมนำแนวพระดำริมาประยุกต์ใช้ค่ะผ่านการผสมผสานหลัก

0: แล้วก็มีความรับผิดชอบบนพื้นฐานในการดำเนินชีวิตค่ะซึ่งการฟื้นฟูผู้ที่เคยก้าวพลาดนะคะไม่ได้มุ่งเพียงแค่การแก้ไขพฤติกรรมภายนอกเท่านั้นนะคะแต่ยังให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งจากภายในด้วยนะคะเพื่อให้ทางผู้เข้าร่วมโครงการมีพลังใจแล้วก็มีทัศนคติที่เหมาะสมและยังสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ได้มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตหลังจากพ้นโทษจากเรือนจำนะคะซึ่งจะนำไปสู่การกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่าและยั่งยืนค่ะโครงการปัญญาบำบัดนะคะเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จุดประกายความหวังเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยก้าวพลาดได้มีการเรียนรู้เปลี่ยนแปลงแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นบทความดีๆนะคะบทความฟื้นฟูจิตใจจุดไฟแห่งความหวังผ่านโครงการปัญญาบำบัดนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวดีจากทางครม.นะคะที่ได้มีการอนุมัติไทยช่วยไทยพลัส60 40เพิ่มเติม 1,000 บาทต่อคนรวมไปถึงการเพิ่มวงเงินผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่1ตุลาคมจนถึง30พฤศจิกายนนี้นะคะอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
1: คุณกำลังเจอปัญหานี้อยู่ไหมเข้าถึงบริการของรัฐลำบากยุ่งยากคุณภาพชีวิตแย่กับอากาศที่ปนเปื้อนด้วยมลพิษต่อไปคนไทยนั้นจะมีคุณภาพชีวิตดีกับการบริการของรัฐที่เปลี่ยนไปส่งผลให้มีสุขภาพดีสิ่งแวดล้อมดีและได้รับบริการที่สะดวกเข้าถึงบริการสุขภาพได้ทุกที่กับนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคสู่การรักษาทุกที่ได้ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวลดความเหลื่อมล้ำให้คนไทยเข้าถึงบริการสุขภาพที่ง่ายและสะดวกขึ้นนำร่องแล้ว46จังหวัดและจะขยายครอบคลุมทั่วประเทศภายในปี2567นโยบาย30บาทรักษาทุกที่ดีอย่างไรทำฟันนวดกายภาพที่คลินิกเอกชนที่เข้าร่วมโครงการได้เลยไม่ต้องไปโรงพยาบาลตามสิทธิ์บัตรทองแพทย์สั่งตรวจแลบทางออนไลน์โดยให้คนไข้สามารถไปรอรับบริการที่สถานบริการเอกชนซึ่งเข้าร่วมโครงการได้เลยสิทธิเพิ่มมากขึ้นการรักษามะเร็งครบวงจรเพิ่มทางเลือกที่หลากหลายในการรับยาหลังจากที่ตรวจเสร็จแล้วผู้ป่วยจะรอรับยาที่โรงพยาบาลหรือแจ้งรับยาที่ร้านขายยาใกล้บ้านเพียงแสดงหน้าจอแอปพลิเคชันหมอพร้อมสิ่งแวดล้อมดีธรรมชาติกำลังส่งสัญญาณ SOS แจ้งเตือนมายังชาวโลกอย่างดุเดือดทุกประเทศทั่วโลกตื่นตัวเรื่องสิ่งแวดล้อมประเทศไทยนั้นมีเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ40ในปี2573และก็จะมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี2593มาดูสถิติที่น่าตกใจการปล่อยก๊าซคาร์บอนของประเทศไทยสระบุรีเมืองแห่งอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกติดอันดับต้นของประเทศปัญหาซับซ้อนด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องร่วมกันแก้ไขโดยใช้แซนด์บ็อกซ์เป็นเครื่องมือที่สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทยจับมือร่วมกับจังหวัดสระบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นสระบุรีต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำสระบุรีโลว์คาร์บอนซิตี้ตัวอย่างนำร่องมีอะไรบ้างเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเช่นส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดหลังคาและทุ่นลอยน้ำอุตสาหกรรมสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการใช้ปูนซีเมนต์คาร์บอนต่ำในทุกโครงการการก่อสร้างของจังหวัดสระบุรีลงทุนเทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอนการทำเกษตรคาร์บอนต่ำเช่นทำนาเปียกสลับแห้งแทนการขังน้ำตลอดฤดูกาลวิธีนี้จะช่วยลดการเกิดก๊าซมีเทนซึ่งจะเป็นก๊าซเรือนกระจกที่รุนแรงกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถึง23เท่าประชาชนติดต่อราชการแบบไม่ใช้สำเนาเอกสารหมดยุคถือเอกสารเป็นปึกอีกแล้วธุรกิจเบาใจไร้เอกสารนิติบุคคลเริ่มแล้วที่10หน่วยงานภาครัฐประชาชนสบายกระเป๋าลดภาระค่าใช้จ่ายได้เกือบ 7,000 ล้านต่อปีหน่วยงานภาครัฐให้บริการออนไลน์ e-service กว่า 1,000 งานบริการ เราอาจจะเผชิญหน้ากับความท้าทายมากมายแต่เรื่องดีๆเพื่อชีวิตที่ดีอนาคตดีสุขภาพดีด้วยพลัง

0: ความร่วมมือทุกคน
1: ตาเองกินข้าวยังครับ
2: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
1: น่ารักขนาดเนี้ยแฟนใครนะ
2: แล้วตัวเองอ่ะกินข้าวยังครับ
1: ตอนเย็นเขาว่าจะกินนี่ 1.7 ขาบกินนี่1ขาบนี่อีก2ขาบกินนี่อีก2ขาบแล้วดื่มนี่อีก4ขาบ
2: ฮะ
1: อุ๊ยเกินอ่ะอดเลย
2: อย่ากินเกินขาบนะครับ
3: เทรนด์ใหม่มาแรงนับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลย
2: นับขาบดีๆช่วยคุมน้ำหนักได้ดีเลยนะครับ
1: โอเค
3: นับขาบลดโรค NCD ได้จากสสส.
4: ข่าวเด่นเล่าเรื่อง
5: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ในช่วงข่าวเด่นเล่าเรื่องนะคะมาติดตามในประเด็นข่าวสารเรื่องราวของข่าวดีนะคะที่ครม.ได้มีการอนุมัติไทยช่วยไทยพลัส60 40เพิ่มเติมนะคะ 1,000 บาทต่อคนค่ะรวมไปถึงการเพิ่มวงเงินผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่1ตุลาคมจนถึง30พฤศจิกายนนี้นะคะเพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพนั่นเองค่ะซึ่งทางคณะรัฐมนตรีนะคะมีมติในการเห็นชอบการปรับลดกรอบวงเงินที่เคยได้รับอนุมัติตั้งแต่การดำเนินการโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40นะคะและรวมไปถึงการอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมค่ะในกรอบวงเงินรวมไม่เกิน 42,690 ล้าน 650,300 บาทนะคะจากพรก.กู้เงินแก้วิกฤตพลังงานตามที่ทางกระทรวงการคลังได้เสนอไว้นะคะเพื่อการบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนแล้วก็ลดต้นทุนการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการรายย่อยด้วยท่ามกลางความผันผวนของราคาพลังงานจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางนะคะซึ่งก็ยังคงยืดเยื้ออยู่ในตอนนี้นั่นเองค่ะซึ่งก็ครอบคลุมนะคะใน2โครงการสำคัญค่ะได้แก่โครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในการเติมวงเงินซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าเพิ่มอีก700บาทนะคะรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนในเดือนตุลาคมนะคะรองรับกลุ่มเป้าหมายไม่เกิน 14.51 ล้านคนค่ะและยังมีโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพิ่มเติมนะคะซึ่งทางรัฐบาลก็จะร่วมจ่ายร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันแล้วก็รวมไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนนะคะตลอดระยะเวลา2เดือนด้วยกันก็คือตั้งแต่วันที่1ตุลาคมไปจนถึง30พฤศจิกายนนะคะและดูแลประชาชนไม่เกิน 32.52 ล้านคนด้วยกันโดยเปิดให้ยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังนะคะตั้งแต่วันที่1จนถึง15ตุลาคมนี้เลยนะคะพร้อมกับปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินโครงการเดิมให้มีการสอดคล้องกับผลการดำเนินการจริงค่ะมาตรการดังกล่าวนะคะจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของประชาชนได้อย่างตรงจุดแล้วก็ทันท่วงทีนะคะช่วยในการป้องกันไม่ให้กำลังซื้อของครัวเรือนแล้วก็ภาคการบริโภคของภาคเอกชนมีการชะลอตัวนั่นเองค่ะมุ่งดูแลประชาชนครอบคลุมถึง47ล้านคนด้วยกันเสริมสภาพคล่องนะคะรักษากำลังซื้อพยุงเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็หนุนร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศเลยให้เดินหน้าได้อย่างมั่นคงนั่นเองค่ะโดยคณะรัฐมนตรีนะคะก็มีมติในการเห็นชอบในการปรับลดกรอบวงเงินที่ได้เคยได้รับอนุมัตินะคะสำหรับการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40แล้วก็อนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมตามที่ทางกระทรวงการคลังได้เสนอไว้นั่นเองค่ะเพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพและลดผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานที่ก็ยังมีแนวโน้มที่จะยืดเยื้อนะคะซึ่งจะส่งผลต่อค่าครองชีพแล้วก็กำลังซื้อของประชาชนรวมไปถึงต้นทุนของการประกอบอาชีพแล้วก็การดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการด้วยนะคะโดยการมุ่งดูแลประชาชนควบคู่กับการประคองเศรษฐกิจฐานรากให้สามารถรับมือกับความผันผวนด้านพลังงานได้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะโดยสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ในระยะปัจจุบันนะคะประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ก็ยังคงสามารถใช้จ่ายตามเกณฑ์ได้เลยจนถึงวันที่30กันยายนนี้ค่ะโดยข้อมูลการดำเนินงานในวันที่18กันยายนที่ผ่านมานะคะก็พบว่ามียอดใช้จ่ายสะสม รวมนะคะอยู่ที่ 161,555.6 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะมีผู้ใช้สิทธิ์นะคะไปแล้วอยู่ที่26ล้านนะคะ 46,023 รายด้วยกันค่ะแล้วก็มีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบเข้าร่วมโครงการอยู่ที่ 1,192,528 รายด้วยกันค่ะซึ่งแบ่งเป็นเม็ดเงินที่ทางภาครัฐร่วมจ่ายนะคะอยู่ที่ 92,900.7 ล้านบาทและประชาชนร่วมจ่ายนะคะอยู่ที่ 68,654.9 ล้านบาทค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะยอดการใช้จ่ายส่วนใหญ่เลยก็คือเป็นการซื้อสินค้าผ่านร้านค้าปกตินะคะอยู่ที่ 155,335.8 ล้านบาทนะคะแล้วก็การใช้จ่ายผ่านทางระบบบริการส่งอาหารหรือว่าฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะอีกอยู่ที่ 6,219.8 ล้านบาทค่ะโดยที่จะมีสัดส่วนการใช้จ่ายกับร้านอาหารแล้วก็เครื่องดื่มนะคะสูงสุดถึงร้อยละ54เลยทีเดียวค่ะแล้วก็ร้านธงฟ้าร้อยละ23ซึ่งตัวเลขดังกล่าวนะคะก็สะท้อนให้เห็นว่าจะช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนได้ในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริงเลยนะคะควบคู่กับการหมุนเวียนเม็ดเงินไปสู่ผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็ภาคบริการเพื่อการดูแลเศรษฐกิจฐานรากอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะซึ่งเป็นการบริการทางการเงินของคลังที่มีการใช้ประสิทธิภาพให้เกิดสูงสุดนะคะจากผลของการใช้เงินกู้ที่เกิดขึ้นจริงตลอด4เดือนของโครงการนะคะก็คือมิถุนายนไปจนถึงกันยายนนี้นะคะซึ่งมียอดรวมนะคะอยู่ที่1,299,737,761 บาทนะคะซึ่งก็สำนักงานเศรษฐกิจการคลังก็ได้ปรับลดวงเงินการดำเนินโครงการลงนะคะเป็นจำนวนอยู่ที่ 19,700 ล้าน 262,238 บาทนะคะซึ่งก็จากกรอบวงเงินเดิมนะคะอยู่ที่120,000 ล้านบาทนะคะก็คงเหลือนะคะอยู่ที่ตอนนี้ก็คือ129ล้านบาทนั่นเองค่ะพร้อมที่จะปรับแผนตามการติดตามโอนเงินกรณีที่ไม่สำเร็จของโครงการสนับสนุนช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยนะคะโดยทางสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังค่ะจากเดิมที่ได้กำหนดไว้ในเดือนตุลาคมปี70นะคะให้สิ้นสุดที่เดือนตุลาคมปี69และส่งเงินเหลือจ่ายเข้าบัญชีเงินกู้ตามพรก.โดยเร็วที่สุดนะคะซึ่งทั้งนี้ค่ะเนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจก็ยังคงเผชิญกับแรงกดดันจากวิกฤตราคาพลังงานในตอนนี้นะคะซึ่งก็สอดคล้องกับบทวิเคราะห์นะคะที่ได้ชี้ว่าระดับน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นเนี่ยส่งผลโดยตรงเลยต่อภาวะเงินเฟ้อแล้วก็กำลังซื้อของทางครัวเรือนด้วยนะคะและสุดท้ายก็คือเป็นส่งผลต่อต้นทุนของการดำเนินงานของภาคธุรกิจซึ่งทางรัฐบาลก็มุ่งที่จะรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศเอาไว้นะคะโดยการอาศัยแรงขับเคลื่อนจากการบริโภคแล้วก็การช่วยเหลือให้อย่างตรงจุดนั่นเองค่ะซึ่งคณะรัฐมนตรีค่ะก็มีมติในการอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมนะคะในกรอบวงเงินรวมไม่เกิน 42,690 ล้าน 650,300 บาทนะคะเพื่อใช้เป็นกลไกต่อเนื่องเลยในการแบ่งเบาและการบรรเทาภาระค่าครองชีพช่วยพยุงกำลังซื้อของประชาชนแล้วก็ประคับประคองให้เศรษฐกิจฐานรากได้สามารถก้าวผ่านความผันผวนของวิกฤตพลังงานแล้วก็เศรษฐกิจโลกได้อย่างมั่นคงนะคะโดยทางดร.เอกนิติธันประภัสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่าการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมนะคะก็คือเป็นการนำวงเงินกู้ที่เหลืออยู่จากการบริหารจัดการโครงการเดิมนะคะภายใต้แผนงานหรือว่าโครงการที่1ตามพรก.กู้เงินเพื่อการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานได้เอามาจัดสรรนะคะเพื่อการดูแลพี่น้องประชาชนอย่างคุ้มค่าแล้วก็ตรงจุดที่สุดเลยโดยจะสามารถดูแลประชาชนที่รับผลกระทบจากวิกฤตราคาพลังงานครอบคลุมทั่วประเทศนะคะรวมกันได้สูงถึงประมาณ47ล้านคนเลยทีเดียวค่ะผู้ฟังคะซึ่งสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมนะคะก็จะมุ่งเน้นการช่วยเหลือและการบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางผ่านกลไกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วก็บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและกำลังประคับประคองกำลังซื้อของภาคเอกชนรวมไปถึงการช่วยเหลือผู้ค้ารายย่อยนะคะให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่องเลยเพื่อการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพิ่มเติมนะคะโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะผู้ฟังคะโค ครงการแรกเลยนะคะเป็นโครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมนะคะดำเนินการโดยทางสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังในวงเงินนะคะไม่เกิน 112,746,300 บาทนะคะมุ่งเยียวยาผู้ที่มีรายได้น้อยซึ่งก็เป็นกลุ่มเปราะบางทางเศรษฐกิจและช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพนะคะโดยการเพิ่มวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจากร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดนะคะแล้วก็ร้านค้าอื่นๆตามที่ทางกระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดเอาไว้เพิ่มไปอีกนะคะคนละ700บาทต่อเดือนนะคะในเดือนมิถุนายนนี้เพิ่มได้จากที่ได้รับอยู่ที่300บาทต่อคนต่อเดือนนะคะก็รวมเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนเองค่ะซึ่งก็ครอบคลุมนะคะในกลุ่มเป้าหมายของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนนะคะไม่เกิน 14,000 ขออภัยค่ะ14ล้านนะคะ 518,209 คนด้วยกันซึ่งก็ประกอบไปด้วยผู้ผ่านคุณสมบัติในรอบแรกที่ประกาศผลไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะในวันที่17กรกฎาคมนะคะจำนวน 9,506,531 คนแล้วก็ผู้ที่ขอทบทวนสิทธิ์ที่ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะและจะประกาศผลในวันที่30กันยายนนี้ค่ะอีกจำนวนนะคะประมาณ 5,111,678 คนด้วยกันค่ะโดยที่จะมีระยะเวลาการใช้จ่ายในเดือนตุลาคมนะคะแล้วหากกรณีที่โอนเงินไม่สำเร็จนะคะก็จะติดตามการโอนเงินไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนนี้เลยค่ะผู้ฟังคะและอีกหนึ่งโครงการนะคะเป็นโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เพิ่มเติมนะคะดำเนินการโดยทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังค่ะวงเงินนะคะไม่เกิน 32,527,940,000 บาทนะคะโดยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพและรวมไปถึงการรักษากำลังซื้อของประชาชนด้วยนะคะซึ่งมีระยะเวลาการดำเนินโครงการ2เดือนค่ะนับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึง30พฤศจิกายนนี้เลยนะคะครอบคลุมในกลุ่มเป้าหมายค่ะไม่เกิน 32,527,904 คนด้วยกันนะคะซึ่งประกอบไปด้วย3กลุ่มหลักๆท่านผู้ฟังคะกลุ่มแรกเลยก็คือผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เดิมนะคะแล้วก็ไม่เป็นผู้ที่ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะและ2ก็คือกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมที่ไม่ผ่านคุณสมบัติในปีนี้นะคะและสุดท้ายก็คือกลุ่มชายขอบหรือว่ากลุ่มที่ตกหล่นตามฐานข้อมูลนะคะของทางกรมพัฒนาชุมชนค่ะและรวมไปถึงระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะคะของทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตลอดไปจนกลุ่มที่ทางกระทรวงมหาดไทยได้มีการสำรวจเพิ่มเติมที่ไม่ผ่านคุณสมบัติของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปีนี้นะคะซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์นะคะก็ต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยค่ะอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแล้วก็มีบัตรประจำตัวประชาชนและไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิ์หรือว่าเรียกเงินคืนจากโครงการของรัฐที่ผ่านมานะคะโดยสามารถกดยืนยันสิทธิ์นะคะผ่านทางแอปพลิเคชันเป่าตังได้ตั้งแต่วันที่1จนถึง15ตุลาคมนี้เลยค่ะซึ่งประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์นะคะก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมไปจนถึง30พฤศจิกายนนี้เลยนะคะเพื่อเป็นการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการหรือว่าใช้จ่ายผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือว่าฟู้ดเดลิเวอรี่ที่เข้าร่วมโครงการนั่นเองค่ะซึ่งทางภาครัฐนะคะก็จะร่วมสนับสนุนเงินร่วมจ่ายอัตราร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันแล้วก็ไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนตลอดทั้งโครงการนี้เลยนะคะโดยร้านค้ารับชำระผ่านทางแอปพลิเคชันถุงเงินนะคะและสามารถกดยืนยันสิทธิ์ได้เลยตั้งแต่วันที่1จนถึง30พฤศจิกายนนี้นั่นเองค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะทางของกรมบัญชีกลางก็จะโอนเงินส่วนที่ทางภาครัฐได้ร่วมจ่ายให้กับทางร้านค้าตามระยะเวลาที่กำหนดนะคะและหากมีกรณีที่โอนเงินไม่สำเร็จก็จะมีการติดตามเพื่อมีการโอนเงินนะคะจนถึงวันที่25ธันวาคมนี้เลยและนอกจากนี้ทางของผู้ประกอบการร้านค้าก็ยังจะได้รับการส่งเสริมการใช้ AI นกกระซิบด้วยนะคะผ่านทางแอปพลิเคชันถุงเงินค่ะเพื่อการช่วยวิเคราะห์ต้นทุนสินค้าคงคลังแล้วก็ยอดขายซึ่งเป็นการต่อยอดทักษะธุรกิจได้ในระยะยาวด้วยนะคะ โดยการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมนะคะก็จะช่วยบรรเทาแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนได้อย่างตรงจุดเลยควบคู่กับการดูแลเศรษฐกิจฐานรากเพื่อร่วมกันฝ่าวิกฤตราคาพลังงานค่ะโดยการเร่งเติมวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้กับทางกลุ่มเปราะบางในกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะเพิ่มขึ้นนะคะเป็น 1,000 บาทในเดือนตุลาคมนี้พร้อมกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายประจำวันให้กับประชาชนต่อเนื่องออกไปอีก2เดือนนะคะสูงสุด200บาทต่อคนต่อวันแล้วก็ไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อโครงการนั่นเองค่ะเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพและยังรักษาสภาพคล่องแล้วก็ประคองกำลังซื้อของภาคครัวเรือนด้วยนะคะและในขณะเดียวกันก็ยังช่วยกระจายเม็ดเงินหมุนเวียนลงสู่พ่อค้าแม่ค้าหาเร่แผงลอยแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถมีรายได้อย่างต่อเนื่องเลยก็จะสามารถรักษาการจ้างงานและการประคองธุรกิจต่อไปได้อีกนะคะซึ่งก็เป็นกลไกในระบบการพยุงระบบเศรษฐกิจฐานรากและการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้กับประเทศผ่านพ้นช่วงวิกฤตความผันผวนของด้านพลังงานไปด้วยกันนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารข่าวดีนะคะสำหรับครม.อนุมัติไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพิ่มเติมแล้วก็เพิ่มวงเงินผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกด้วยนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวสารจากทางบสย.นะคะผนึกแบงก์กับนอนแบงก์นะคะในการเปิดโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสช่วยคนตัวเล็กปลดล็อก SME รายย่อยกว่า 100,000 รายนะคะอีกสักครู่กลับมาพบกัน
0: ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆให้สอดคล้องบูรณาการและมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันในระยะเวลา20ปีตั้งแต่พุทธศักราช2561ถึง2580ยุทธศาสตร์ชาติวางยุทธศาสตร์การพัฒนาครอบคลุมทุกมิติไว้6ยุทธศาสตร์ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงพัฒนาศักยภาพของประเทศพร้อมเผชิญภัยคุกคามในทุกมิติสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับนานาชาติเพื่อรักษาความสงบสุขและสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นกับบ้านเมืองยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันมุ่งยกระดับศักยภาพหลายมิติทั้งด้านการเกษตรเน้นเพิ่มมูลค่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมและการบริการแห่งอนาคตสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอย่างยั่งยืนด้านการท่องเที่ยวดึงอัตลักษณ์ความเป็นไทยเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจบริการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางระดับอาเซียนและเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญของภูมิภาคเอเชียยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เน้นการปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉมพร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมเน้นการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมเสริมสร้างพลังทางสังคมเพิ่มขีดความสามารถให้ชุมชนพึ่งตนเองและจัดการตนเองได้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเน้นการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนทั้งสังคมสีเขียวทรัพยากรทางทะเลที่สมบูรณ์มีความมั่นคงทางน้ำรวมถึงสร้างพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐยึดหลักภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวมเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางตอบสนองต่อความต้องการบริการรวดเร็วบุคลากรของรัฐเป็นคนดีคนเก่งปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบกระบวนการยุติธรรมเสมอภาคเป็นกลางเชื่อถือได้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติจะประสบความสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการขับเคลื่อนร่วมกันตามบริบทของตนเองและมองไปยังเป้าหมายเดียวกันประเทศจึงจะสามารถก้าวข้ามไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วได้อย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป

0: ย้อนกลับไปเมื่อเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2531พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนและโรงไฟฟ้าพลังน้ำคีรีธารอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีพระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นจึงเป็นที่มาของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพนโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแห่งนี้เริ่มจากการสร้างเขื่อน2แห่งคือเขื่อนทุ่งเพนหรือเขื่อนบนสร้างปิดคลองทุ่งเพนทำให้เป็นอ่างเก็บน้ำที่จุน้ำได้ 534,000 ลูกบาศก์เมตรก่อนจะชักน้ำผ่านอุโมงค์ความยาว 5,955 เมตรมายังโรงไฟฟ้าเหนือเขื่อนพลวง
1: ผ่านน้ำผ่านท่อส่งน้ำมายังโรงไฟฟ้านี้นะครับมายังเครื่องกังหันน้ำนะครับมาหมุนเครื่องกังหันน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหลังจากผ่านกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วนะครับน้ำที่ผ่านเครื่องกังหันน้ำนะครับจะไหลลงสู่เขื่อนพวงเพื่อกักเก็บน้ำไว้บริหารการจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคนะครับการเกษตรและการประปา
0: สิ่งสำคัญที่ทำให้จังหวัดจันทบุรีมีชื่อเสียงในเรื่องผลไม้นอกจากผืนดินที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุแล้วการบริหารจัดการน้ำของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพนที่ส่งน้ำครอบคลุมพื้นที่เกษตรกรรม4ตำบลในเขตอำเภอเขาคิชกูฏและอำเภอมะขามรวมพื้นที่ทั้งหมดราว 180,000 ไร่ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้จังหวัดจันทบุรีมีชื่อเสียงในเรื่องของการผลิตผลไม้ที่มีคุณภาพ
2: ของน้องไม้ก็ใช้กันแทบทุกหมู่นะของตะบนพวงเรื่องสาดน้ำที่ว่าจะแล้งจะแห้งเนี่ยส่วนน้อยมากเรายังไปช่วยเหลือตะบนอื่นหมู่อื่นอีกนะนั่นนะเศรษฐกิจเราก็ดีนะครับก็ปลูกอะไรก็งอกงามดี
0: นอกจากนี้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานยังส่งเสริมพลังงานน้ำระดับชุมชนพร้อมเตรียมแผนโครงการระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำกลางเขื่อนพลวงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในพื้นที่นี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดบนแนวทางการพัฒนาและอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน

0: พี่น้องต้องรู้
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการในช่วงพี่น้องต้องรู้นะคะมาติดตามในประเด็นข่าวสารนะคะจากทางบสย.ได้ผนึกแบงก์กับนอนแบงก์ในการเปิดโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสค่ะช่วยคนตัวเล็กปลดล็อก SME รายย่อยกว่า 100,000 รายให้เข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะโดยดร.เอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะได้เป็นประธานในการเปิดตัวโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสนะคะพร้อมกับกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อโอกาสทางการเงินเพื่อคนตัวเล็กเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับทางไมโคร SME พ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการอาชีพอิสระนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยที่ยังขาดหลักประกันหรือว่าคนค้ำประกันค่ะให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ระบบได้ง่ายขึ้นแล้วก็ลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบนะคะรวมไปถึงมีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพได้ด้วยนั่นเองค่ะซึ่งโครงการดังกล่าวนะคะก็เกิดขึ้นท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นแล้วก็กำลังซื้อที่ชะลอตัวสินเชื่อ SME ก็หดตัวต่อเนื่องนะคะเป็นช่วงไตรมาสที่16เลยโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสย.นะคะก็จะขยายการค้ำประกันสินเชื่อไปยังนอนแบงค์นะคะที่มีการให้บริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะเพิ่มเติมจากธนาคารพาณิชย์แล้วก็สถาบันทางการเงินของรัฐนะคะเพื่อรองรับวิชวลแบงค์ในอนาคตนะคะเราไปถึงการเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงแหล่งทุนให้กับครอบครัวครอบคลุมคนตัวเล็กมากขึ้นนะคะพร้อมกับใช้ TCG score ในการประเมินแล้วก็การบริหารความเสี่ยงพร้อมกับกำหนดวงเงินค้ำประกันรวม 2,000 ล้านบาทโดยเริ่มต้นเฟสแรกนะคะ500ล้านบาทพร้อมกับชู 3 จุดเด่นก็คืออย่างแรกเลยก็คือวงเงินค้ำประกันเพิ่มเติม 5,000 บาทสูงสุด 50,000 บาทต่อรายเลยนะคะและ2ก็คือระยะเวลาการค้ำประกันสูงสุด4ปีและสุดท้ายคือฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันตลอดทั้ง4ปีเลยค่ะโดยทางสถาบันการเงินแล้วก็นอนแบงค์นะคะก็เป็นผู้ที่จะรับภาระค่าธรรมเนียมตามความเสี่ยงและทางบสย.ก็จะช่วยชดเชย NPL สูงสุดร้อยละ5นะคะซึ่งทางนี้ก็คาดว่าจะช่วย SME และทางผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงสินเชื่อกว่า 100,000 รายด้วยกันค่ะและเฉลี่ยนะคะอยู่ที่ประมาณ 20,000 บาทต่อรายช่วยรักษาการจ้างงานประมาณ 146,000 ตำแหน่งและช่วยสร้างประโยชน์ให้กับเศรษฐกิจได้มากกว่า 9,860 ล้านบาทเลยนะคะซึ่งก็สะท้อนถึงบทบาทของกระทรวงการคลังในการสร้างโอกาสทางการเงินเพื่อคนตัวเล็กนะคะช่วยเพิ่มสภาพคล่องรักษาอาชีพแล้วก็รายได้ลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบนะคะแล้วก็ประคองเศรษฐกิจฐานรากในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจยังคงมีความผันผวนต่อไปนะคะโดยทางดร.เอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะได้เป็นประธานในการเปิดโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสพร้อมกับกล่าวปาฐกถาพิเศษนะคะในหัวข้อโอกาสทางการเงินเพื่อคนตัวเล็กที่กระทรวงการคลังนะคะโดยที่มีนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังนางจินดารัตน์วิริยะทวีกุลประธานกรรมการบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสย.นะคะผู้บริหารสถาบันการเงินของรัฐกลุ่มนอนแบงค์ผู้ให้บริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ตลอดไปจนหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐแล้วก็เอกชนเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วยค่ะซึ่งโครงการนาโนพลัสนะคะก็เป็นหนึ่งกลไกของทางกระทรวงการคลังค่ะที่มุ่งเพิ่มโอกาสทางการเงินให้แก่ทางไมโคร SME พ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบอาชีพอิสระและผู้ประกอบการรายย่อยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางและมักจะประสบกับข้อจำกัดที่จะเข้าถึงสินเชื่อในระบบขาดสภาพคล่องโดยเฉพาะกลุ่มของผู้ที่มีข้อมูลทางการเงินไม่สมบูรณ์นะคะรวมไปถึงขาดหลักประกันหรือว่าคนค้ำประกันและถูกสถาบันการเงินมองว่ามีความเสี่ยงสูงนะคะจนไปถึงบางส่วนก็ต้องหันไปพึ่งพาสินเชื่อนอกระบบนั่นเองค่ะซึ่งการเปิดโครงการนี้นะคะก็มีเกิดขึ้นท่ามกลางภาวะวิกฤตของเศรษฐกิจที่มีความผันผวนความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางนะคะต้นทุนพลังงานก็มีการเพิ่มขึ้นตามไปด้วยและกำลังซื้อของผู้บริโภคตอนนี้ก็มีการชะลอตัวลดลงนะคะก็ส่งผลโดยตรงเลยต่อสภาพคล่องแล้วก็เงินทุนหมุนเวียนของผู้ประกอบการรายย่อยค่ะ ขณะที่สินเชื่อ SME ก็หดตัวอย่างต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่16นะคะจึงจำเป็นจะต้องเป็นโจทย์สำคัญเลยของทางรัฐบาลค่ะและทางกระทรวงการคลังที่จะปลดล็อกในข้อจำกัดทางการเงินให้ทางคนตัวเล็กเนี่ยได้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะอีกทั้งโครงการนี้นะคะทางของบสย.ก็จะขยายกลไกในการค้ำประกันสินเชื่อไปยังผู้ให้บริการทางการเงินประเภทนอนแบงก์ด้วยนะคะที่ให้บริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยเพิ่มเติมจากการค้ำประกันผ่านธนาคารพาณิชย์แล้วก็สถาบันการเงินของรัฐนะคะรวมไปถึงเตรียมรับวิชวลแบงก์ในอนาคตด้วยก็ทำให้กลไกค้ำประกันสินเชื่อได้ครอบคลุมผู้ให้บริการทางการเงินได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะคะและยังเพิ่มโอกาสให้ทางรายย่อยได้เข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายยิ่งขึ้นด้วยค่ะโดยดร.สิทธิกรดิเรกสุนทรกรรมการและผู้จัดการทั่วไปของบสย.นะคะได้ระบุว่าโครงการนาโนพลัสเนี่ยเป็นมาตรการเสริมสภาพคล่องเพื่อช่วยให้ SME รายย่อยพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบอาชีพอิสระทั้งกลุ่มที่อยู่บนแพลตฟอร์มที่ท่านของรัฐบาลแล้วก็กลุ่มที่มีการค้าขายทั่วไปนะคะโดยเป้าหมายก็คือสร้างความเชื่อมั่นให้กับสถาบันทางการเงินของรัฐแล้วก็นอนแบงค์ค่ะให้สามารถพิจารณาในสินเชื่อในกลุ่มดังกล่าวได้มากยิ่งขึ้นขณะที่ทางบสย.ก็จะเข้าไปดูดซับความเสี่ยงทางด้านเครดิตคอสนะคะเพิ่มกับโอกาสด้านเครดิตนั่นเองค่ะและจุดเด่นของโครงการนี้ก็คือการออกแบบให้มีการเหมาะสมกับผู้ประกอบการรายย่อยที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนจำนวนไม่สูงมากนะคะแล้วก็กำหนดในวงเงินค้ำประกันสินเชื่อรวม 2,000 ล้านบาทค่ะซึ่งจะเริ่มต้นนะคะในเฟสแรก500ล้านบาทแล้วก็ใช้เครื่องมือของทางบสย.เครดิตสกอริ่งสำหรับการประเมินและการบริหารความเสี่ยงของคนกลุ่มคนตัวเล็กนะคะโดยโครงการนาโนพลัสก็ได้ชูใน3จุดเด่นสำคัญเลยก็คือวงเงินค้ำประกันเข้าถึงคนตัวเล็กนะคะระยะเวลาค้ำประกันสินเชื่อสูงสุด4ปีและสุดท้ายคือการฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันตลอดทั้ง4ปีเลยนะคะซึ่งทางนอนแบงก์ก็จะเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมค่ะพร้อมกับทางบสย.ก็จะช่วยชดเชยใน NPL สูงสุดถึงร้อยละ5เลยนะคะเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับทางผู้บริการทางการเงินในการปล่อยสินเชื่อให้แก่กลุ่มผู้ค้ารายย่อยนั่นเองค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะโครงการก็คาดว่าจะช่วยให้ทาง SME แล้วก็ทางผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงสินเชื่อกว่า 100,000 รายเลยทีเดียวนะคะเฉลี่ยก็คือประมาณ 20,000 บาทต่อรายนั่นเองช่วยรักษาการจ้างงานประมาณ 146,000 ตำแหน่งและยังสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการค้ำประกันสินเชื่อได้มากกว่า 9,860 ล้านบาทเลยนะคะดังนั้นค่ะการขับเคลื่อนโครงการนาโนพลัสนะคะก็สะท้อนถึงแนวทางของทางกระทรวงการคลังนะคะในการเพิ่มโอกาสทางการเงินเพื่อคนตัวเล็กค่ะโดยใช้กลไกค้ำประกันสินเชื่อช่วยในการลดข้อจำกัดด้านหลักประกันแล้วก็ความเสี่ยงทางเครดิตนะคะเปิดทางให้ไมโคร SME พ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ผู้ประกอบอาชีพอิสระในการเข้าถึงเงินทุนได้ในระบบได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีสภาพคล่องสำหรับการประกอบอาชีพและการหมุนเวียนเศรษฐกิจลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบและช่วยในการจ้างงานและเศรษฐกิจฐานรากที่ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงมีความผันผวนอยู่ในตอนนี้นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารสำหรับบสย.ได้ผนึกกำลังกับแบงก์แล้วก็นอนแบงก์นะคะในการเปิดโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสช่วยคนตัวเล็กปลดล็อก SME รายย่อยกว่า 100,000 รายให้เข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายยิ่งขึ้นมากนั่นเองค่ะมาที่ประเด็นส่งท้ายสำหรับวันนี้ค่ะผู้ฟังคะทางของ JIC นะคะได้ชี้แจงถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะโดยยืนยันเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะคะและการเปิดข้อมูลพื้นที่โอสเม็ดพร้อมกับแจงเวทีในประเด็นของวัฒนธรรมนั่นเองค่ะศูนย์ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือว่า JIC นะคะได้แถลงนะคะชี้แจงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยระบุค่ะว่าภาพรวมยังอยู่ในระดับที่ต้องเฝ้าระวังนะคะหรือว่าระดับสีเขียวเหลือง 1.5 นะคะโดยที่มีการติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงเลยพร้อมกับยืนยันการดำเนินงานตามหลักมนุษยธรรมความชอบธรรมความโปร่งใสและการสื่อสารในทิศทางเดียวกันนะคะแล้วก็การสร้างความเชื่อมั่นนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับการลงพื้นที่บริเวณช่องจอมจังหวัดสุรินทร์นะคะที่ผ่านมาก็อยู่ตรงข้ามกับพื้นที่โอสเม็ดของกัมพูชาฝ่ายไทยระบุนะคะว่าพบพื้นที่ขนาดกว่า500ไร่ มีอาคารมากกว่า150หลังนะคะแล้วก็พบหลักฐานที่ทางฝ่ายไทยเนี่ยเชื่อมโยงกับทางฐานปฏิบัติการของสแกมเมอร์ขนาดใหญ่นะคะภายใต้ฉากหน้าสถานประกอบการแล้วก็คาสิโนโดยที่มีสิ่งปลูกสร้างจำลองลักษณะสถานีตำรวจแล้วก็ธนาคารนะคะโดยฝ่ายไทยระบุว่าใช้เป็นส่วนหนึ่งของการหลอกลวงเหยื่อจากหลายประเทศเลยนั่นเองค่ะขณะเดียวกันนะคะทางของกระทรวงกลาโหมก็ได้เดินหน้าในโครงการบ้านมั่นคงชายแดนนะคะภายใต้แนวคิดร่วมมนุษย์ที่มีชีวิตเพื่อส่งเสริมความมั่นคงและก็คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนนะคะโดยในปี2567นำร่องไปแล้ว5จังหวัดด้วยกันนะคะได้แก่สุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์อุบลราชธานีแล้วก็สระแก้วนะคะส่วนทางด้านการต่างประเทศค่ะไทยก็ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมนะคะระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนที่ผ่านมาที่สิงคโปร์นะคะเพื่อเป็นการหารือในเขตทางทะเลไทยกัมพูชาโดยที่จะเป็นกระบวนการประนอมข้อผิดพลาดนะคะไม่ได้การขึ้นศาลแต่อย่างใดค่ะผู้ฟังคะและยังมีข้อเสนอที่ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายด้วยนะคะส่วนทางประเด็นด้านวัฒนธรรมนะคะทางของกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้ดำเนินการคัดค้านกรณีของการนำภาพถ่ายประวัติศาสตร์ของไทยไปใช้ในการประกอบการนำเสนอการประกวดมิสยูนิเวิร์สคัมโบเดียนะคะพร้อมกับเรียกร้องให้มีการแก้ไขข้อมูลแล้วก็ระบุในแหล่งที่มาให้มีความถูกต้องนะคะขณะที่ทางกองทัพบกก็ชี้แจงบริเวณเนิน450แล้วก็กรณีพื้นที่ปราสาทพระวิหารด้วยนะคะโดยยืนยันค่ะว่าการปฏิบัติการของฝ่ายไทยเนี่ยเป็นไปเพื่อการป้องกันภัยคุกคามและการรักษาความปลอดภัยของกำลังพลและประชาชนนะคะซึ่งทั้งนี้ค่ะผู้ฟังคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังคงจะติดตามสถานการณ์ชายแดนอย่างใกล้ชิดเลยนะคะพร้อมกับขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากช่องทางการเพื่อป้องกันความสับสนและก็ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นข่าวสารจากทาง GIC นะคะที่ได้ชี้แจงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยการยืนยันในการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องพร้อมกับเปิดข้อมูลในพื้นที่โอซามิดและการชี้แจงในประเด็นวัฒนธรรมนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในรายการร้อยเรื่องของเราฝั่งอ่าวไทยในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันมาชนกขาวทองพร้อมกับพี่ช่างเทคนิคพี่วิทย์ประวิทย์ยังอมรแล้วก็ทีมงานสวทชุมพรนะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่กับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 นถึง 11:00 นร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีหารือผู้บริหารระดับสูง3สถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาวัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: นายกรัฐมนตรีหารือผู้บริหารระดับสูง3สถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาแสวงหาพันธมิตรส่งเสริมเทคโนโลยีแห่งอนาคตและความยั่งยืนพร้อมเปิดรับนักลงทุน
7: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกับผู้บริหารระดับสูง3สถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาณอาคาร Bank of America Tower นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเน้นย้ำแนวทางของรัฐบาลในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนด้วยเห็นว่าสถาบันการเงินระดับโลกมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงประเทศไทยกับนักลงทุนและแหล่งเงินทุนระหว่างประเทศขณะที่ประธานกรรมการธุรกิจต่างประเทศซึ่งชมนโยบายรัฐบาลไทยที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาโลกในอนาคตทางการส่งเสริม AI เทคโนโลยีดิจิทัลและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดรวมทั้งจะเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกที่ประเทศไทยในเดือนหน้าสำหรับการพูดคุยกับผู้บริหารบริษัทไมโครซอฟท์ได้แลกเปลี่ยนแนวทางต่อยอดความร่วมมือด้านดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสนับสนุนเป้าหมายของไทยก้าวสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลและ AI ของภูมิภาคส่วนการหารือกับผู้บริหารทิปโก้ได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินโลกแนวโน้มการเคลื่อนย้ายเงินทุนและเราเชื่อปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนสถาบันระดับโลกใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนปีหน้าสังแสนสุขรายงาน
1: กรมชลประทานเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในวันนี้เพื่อรองรับปริมาณน้ำเหนือที่เพิ่มสูงขึ้นจากฝนตกต่อเนื่อง
8: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกต่อเนื่องตามมติคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำคาดว่าตั้งแต่วันนี้จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี42จังหวัดนครสวรรค์เพิ่มขึ้นสูงสุดแต่ 1,800 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเมื่อรวมกับน้ำจากลำน้ำสาขา300ถึง400ลูกบาทเมตรต่อวินาทีจะทำให้มีน้ำไหลเข้าสู่สถานี43เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทสูงถึง 2,100 ถึง 2,200 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีจำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 2,000 ลูกบาทเมตรต่อวินาที ขณะที่วันนี้ปริมาณน้ำที่สถานี42จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,737 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสถานี43จังหวัดชัยนาท 1,620 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหากต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำจะประสานจังหวัดแจ้งให้ประชาชนทราบซึ่งการปรับเพิ่มจะทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ70เซนติเมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรจะทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำนอกแนวคันกั้นน้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับผลกระทบได้แก่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องให้ผู้นำโลกเร่งกำกับดูแลความเสี่ยงของเทคโนโลยี AI และยุติสงครามที่เกิดขึ้นนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งสมัยที่2ในวันที่31ธันวาคมนี้โดยเรียกร้องให้บรรดาผู้นำโลกเร่งกำกับดูแลความเสี่ยงของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI รวมทั้งยุติสงครามและใช้แนวทางแก้ไขปัญหาแบบสองรัฐเพื่อชาวอิสราเอลและปาเลสไตน์นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ผู้ที่ก่อมลพิษต้องเป็นผู้ชดใช้ในการรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและขอให้ร่วมกันผลักดันการปฏิรูปสหประชาชาติและสถาบันระหว่างประเทศนายกูเตเรสยังใช้โอกาสนี้อำลาบรรดาผู้นำระดับโลกซึ่งส่วนใหญ่ได้ร่วมงานกันตลอดระยะเวลา10ปีที่ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติโดยเน้นย้ำว่าไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ใดหรือทำสิ่งใดเขาจะยังคงเชื่อมั่นว่าสันติภาพเกิดขึ้นได้และจะยึดมั่นในค่านิยมของกฎบัตรสหประชาชาติต่อไปรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกาครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ในพื้นที่ตำบลละแม่เฉพาะหมู่ที่11หมู่ที่13หมู่ที่15หมู่ที่16หมู่ที่17หมู่ที่18หมู่ที่19และหมู่ที่20ตำบลทุ่งคาวัดเฉพาะหมู่ที่2หมู่ที่4หมู่ที่5หมู่ที่6หมู่ที่7และหมู่ที่8และตำบลทุ่งหลวงที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเขตเลือกตั้งที่2อำเภอละแมจังหวัดชุมพรกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ตอนการเลือกตั้ง 1. ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนบัตรหรือหลักฐานอื่นใดทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน13หลักหรือหลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานของรัฐไทยดี DLT QR License และบัตรคนพิการ 3. รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ4. เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทและสุดท้ายย้อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิ์ที่ท่านมีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่งใส

0: 1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเหตุช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
1: ความวิบัติของชาติคือผู้มีอำนาจแตกสามัคคีครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งหมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอบจ.พบประชาชนจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรครับ
2: ความสุขของประชาชนคือความภาคภูมิใจของคนอบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเสนอรายการอบจ.พบประชาชนข่าวสารสาระและความบันเทิงจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

ในพื้นที่ตำบลละแมเฉพาะหมู่ที่11หมู่ที่13หมู่ที่15หมู่ที่16หมู่ที่17หมู่ที่18หมู่ที่19และหมู่ที่20ตำบลทุ่งคาวัดเฉพาะหมู่ที่2หมู่ที่4หมู่ที่5หมู่ที่6หมู่ที่7และหมู่ที่8และตำบลทุ่งหลวงที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเขตเลือกตั้งที่2อำเภอละแมจังหวัดชุมพรกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ตอนการเลือกตั้ง 1. ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนบัตรหรือหลักฐานอื่นใดทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน13หลักหรือหลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานของรัฐไทยดี DLT QR License และบัตรคนพิการ 3. รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ4. เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทและสุดท้ายย้อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิ์ที่ท่านมีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่งใส

ในพื้นที่ตำบลละแม่เฉพาะหมู่ที่11หมู่ที่13หมู่ที่15หมู่ที่16หมู่ที่17หมู่ที่18หมู่ที่19และหมู่ที่20ตำบลทุ่งคาวัดเฉพาะหมู่ที่2หมู่ที่4หมู่ที่5หมู่ที่6หมู่ที่7และหมู่ที่8และตำบลทุ่งหลวงที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเขตเลือกตั้งที่2อำเภอละแมจังหวัดชุมพรกรณีแทนตำแหน่งที่ว่างในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ขั้นตอนการเลือกตั้ง1ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง2ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนบัตรหรือหลักฐานอื่นใดทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชน13หลักหรือหลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานของรัฐไทยดี DLT QR License และบัตรคนพิการ 3. รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ 4. เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทและสุดท้ายย้อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิ์ที่ท่านมีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์เลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุจริตโปร่งใส

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีใช้โอกาสในการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่81ที่สหรัฐอเมริกาพบหารือผู้นำประเทศต่างๆเพื่อทำให้ประเทศไทยอยู่บนจอเรดาร์ของโลกกรมชลประทานแจ้งเตือนจะปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25กันยายนเพื่อรองรับปริมาณน้ำเหนือที่เพิ่มสูงขึ้นผู้นำฝรั่งเศสเรียกร้องให้รัสเซียและยูเครนระงับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและสถานที่พลเรือนเป็นการชั่วคราววอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชนะเกาหลีใต้3-0เซตได้เหรียญทองแดงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีใช้โอกาสในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่81ที่สหรัฐอเมริกาพบหารือผู้นำประเทศต่างๆเพื่อทำให้ประเทศไทยอยู่บนจอเรดาร์ของโลกและสร้างความเชื่อมั่นพร้อมรับการลงทุน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าในโอกาสเข้าร่วมการเปิดอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาตินครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาจะใช้ระยะเวลา3วันที่อยู่นครนิวยอร์กอย่างคุ้มค่าโดยได้มีโอกาสพบหารือกับผู้นำประเทศต่างๆรวมถึงภาคเอกชนสภาธุรกิจและนักลงทุนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยแม้ต่างประเทศรู้จักประเทศไทยอยู่แล้วแต่ครั้งนี้มุ่งเน้นสร้างความเชื่อมั่นในประเด็นความเป็นหุ้นส่วนและการเป็นประเทศที่มีความพร้อมในทุกด้านทางการเป็นส่วนกระจายสินค้าและแหล่งผลิตสินค้าต่างๆที่พร้อมรับการลงทุนจากต่างชาติสำหรับการกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติในวันพรุ่งนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีจะนำเสนออนาคตของประเทศไทยด้านเป็นศูนย์กลางการค้าเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและปรับตัวพร้อมรับกติกาโลกใหม่รวมไปถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งไทยมีความพร้อมตลอดจนความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในสายตานานาชาติช่วยส่งเสริมประเทศไทยในการร่วมมือกับนานาประเทศปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้หารือกับผู้บริหารระดับสูง3สถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาได้แก่ Bank of America, Microsoft, Pacific Investment Management Company, LLC หรือ PIMCO นักลงทุนสถาบันการลงทุนโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำแนวทางของรัฐบาลในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนและเห็นว่าสถาบันการเงินระดับโลกมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงประเทศไทยกับนักลงทุนและแหล่งเงินทุนระหว่างประเทศรวมถึงช่วยสะท้อนมุมมองของภาคธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมการลงทุนของไทยทางด้านประธานกรรมการธุรกิจต่างประเทศชื่นชมนโยบายรัฐบาลไทยที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาโลกในอนาคตทั้งการส่งเสริม AI เทคโนโลยีดิจิทัลและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดรวมทั้งจะเดินทางมาประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกที่ประเทศไทยในเดือนหน้านี้ด้วยขณะที่การพูดคุยกับผู้บริหารบริษัท Microsoft ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนแนวทางต่อยอดความร่วมมือด้านดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ AI โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลการพัฒนาทักษะบุคลากรและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของไทยในการก้าวสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลและ AI ของภูมิภาคส่วนการหารือกับผู้บริหารพิมโก้ได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินโลกแนวโน้มการเคลื่อนย้ายเงินทุนตลอดจนปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนสถาบันระดับโลกใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ส่งสัญญาณถึงความพร้อมของไทยในการเปิดรับเงินทุนและความร่วมมือจากนักลงทุนระหว่างประเทศประเทศไทยไม่ได้ต้องการแค่เพียงเงินทุนที่นำเข้ามาแต่ต้องการพาร์ทเนอร์ที่จะร่วมกันสร้างเศรษฐกิจแห่งอนาคต ขณะที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าได้มีโอกาสหารือกับผู้จัดการกองทุนสถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของโลกในงาน Bank of America Roadshow ที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งนักลงทุนให้ความสนใจประเทศไทยเป็นอย่างมากเนื่องจากผลประกอบการและอันดับความน่าเชื่อถือของไทยได้รับการปรับเพิ่มขึ้นรวมถึงผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ก็ปรับตัวดีขึ้นทั้งนี้นักลงทุนสนใจสอบถามนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐและจีนโดยฝ่ายไทยชี้แจงว่าทั้งสองประเทศเป็นพันธมิตรที่สำคัญไทยวางตัวอยู่อย่างสมดุลบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันไม่เลือกข้างทำให้ไทยสามารถทำงานร่วมกับทั้งสองประเทศมหาอำนาจได้นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้นำเสนอเรื่องการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานนโยบายเทคโนโลยีดิจิทัลความมั่นคงทางอาหารและจุดแข็งของประเทศไทยต่อนานาประเทศพร้อมยืนยันว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดและการกู้เงินยังคงอยู่ภายใต้เพดานหนี้สาธารณะที่กำหนดทำให้นักลงทุนพอใจอาเซียนเห็นชอบให้เร่งบังคับใช้พิธีสารแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าอาเซียนภายในปีนี้เพิ่มโอกาสทางการค้าและลดอุปสรรคผู้ประกอบการไทย
3: นางสาวพิริดาภาพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมประชุมคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียนครั้งที่40ว่าอาเซียนเห็นชอบเร่งบังคับใช้พิธีสารฉบับที่2เพื่อแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนภายในปีนี้จากเดิมกำหนดไว้ที่วันที่1มิถุนายน2570ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าอาเซียนได้เร็วขึ้นเพิ่มโอกาสทางการค้าและลดอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดอาเซียนโดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยรวมทั้งช่วยให้อาเซียนมีความพร้อมรับมือความผันผวนและการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานนอกจากนี้ไทยยังร่วมผลักดันการยกระดับระบบอาเซียนซิงเกิลวินโดว์เพื่อให้การค้าระหว่างประเทศสมาชิกสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยปัจจุบันสามารถแลกเปลี่ยนหนังสือรองรับถิ่นกำเนิดสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์และใบขนส่งสินค้าอาเซียนได้ครบทั้ง10ประเทศแล้วและอยู่ระหว่างเร่งเชื่อมโยงใบรับรองสุขอนามัยพืชและใบรับรองสุขภาพสัตว์อิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมทุกประเทศซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินพิธีการทางการค้าและเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนย้ายสินค้าของผู้ประกอบการไทยในภูมิภาคผู้ริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมงาน InnoTrains 2026ที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีต่อยอดความร่วมมือกับญี่ปุ่นในการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟมุ่งสร้างรายได้และยกระดับระบบรางไทย
4: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมงาน InnoTrain 2026ณกรุงเบอร์ลินสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเพื่อศึกษาเทคโนโลยีและหารือความร่วมมือกับหน่วยงานและผู้ประกอบการระบบรางชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นในการหารือครั้งนี้ครอบคลุมทั้งการต่อยอดความร่วมมือกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือใจก้าในการศึกษารูปแบบการบำรุงรักษารถไฟชานเมืองสายสีแดงการนำเทคโนโลยี AI จากโตเกียวเมโทรมาตรวจวัดความหนาแน่นของผู้โดยสารแบบเรียลไทม์ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากรร่วมกับบริษัทฮิตาชินอกจากนี้ JR East สนใจหารือร่วมกับบริษัท SRT Asset จำกัดเพื่อนำประสบการณ์มาต่อยอดพื้นที่ศักยภาพของการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะโครงการพัฒนาย่านสถานีรถไฟธนบุรีสู่เมืองแห่งการแพทย์บนพื้นที่148ไร่ติดกับโรงพยาบาลศิริราชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยังเปิดเผยถึงเป้าหมายสำคัญในการเข้าร่วมงานครั้งนี้ว่าพื้นที่ของการรถไฟหลายแห่งตั้งอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพหากสามารถพัฒนาให้เชื่อมโยงกับระบบขนส่งที่อยู่อาศัยการแพทย์การค้าและบริหารสาธารณะจะช่วยเพิ่มจำนวนผู้โดยสารสร้างรายได้ใหม่ให้กิจการรถไฟและทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาพื้นที่อย่างเต็มที่หลังจากนี้จะเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำผลจากการหารือไปศึกษาต่อยอดให้เกิดความร่วมมือและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมต่อประเทศไทยนพสรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเตรียมใช้แพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูเป็นศูนย์กลางรับเรื่องร้องเรียนของภาครัฐทั่วประเทศยกระดับการให้บริการประชาชนที่มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
5: นายกชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ได้เห็นชอบการขยายผลการใช้แพลตฟอร์มรับแจ้งและบริหารจัดการปัญหาเมืองหรือทรัฟฟี่ฟองดูเป็นแพลตฟอร์มกลางของประเทศไทยพร้อมมอบหมายให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานในกำกับของรัฐทุกจังหวัดทั่วประเทศพิจารณานำแพลตฟอร์มดังกล่าวมาใช้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนและเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องซึ่งแพลตฟอร์มดังกล่าวกระทรวงอว.โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ได้พัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี2561เพื่อเป็นบริการกลางในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนทั่วประเทศและยกระดับบริการภาครัฐสู่รัฐบาลที่ท่านโดยมีลักษณะเป็นระบบรวมศูนย์การรับแจ้งที่นำเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้งานร่วมกันซึ่งมีจุดเด่นในการจัดเก็บข้อมูลปัญหาด้วยภาพถ่ายและระบบพิกัด GPS อัตโนมัติช่วยลดขั้นตอนและงบประมาณของรัฐอำนวยความสะดวกให้ประชาชนรายงานปัญหาผ่านแอปพลิเคชัน LINE ได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าให้คะแนนความพึงพอใจและตรวจสอบความโปร่งใสได้ทันทีซึ่งการขยายผลการใช้งานแพลตฟอร์ม Traffy Fondue เป็นบริการกลางของภาครัฐทั่วประเทศในครั้งนี้จะช่วยให้ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้นมีช่องทางร้องเรียนที่สะดวกมีความโปร่งใสในการติดตามผลขณะที่ภาครัฐสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลดความซ้ำซ้อนของการทำงานตลอดจนมีข้อมูลเชิงลึกเพื่อนำไปสู่การจัดสรรงบประมาณและวางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดต้นทุนทางเศรษฐกิจที่เกิดจากปัญหาโครงสร้างพื้นฐานหรือบริการสาธารณะที่ล่าช้าพร้อมทั้งยกระดับดัชนีภาพลักษณ์ด้านความโปร่งใสของภาครัฐทางนี้ได้มอบหมายให้ทีมผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม Traffy Fondue เตรียมความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลศักยภาพการรองรับข้อมูลการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์และการสนับสนุนเทคโนโลยีให้แก่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศอย่างเต็มกำลังสำหรับที่ผ่านมามีหน่วยงานใช้งานแพลตฟอร์ม Traffy Fondue แล้วใน37จังหวัดมีการแจ้งเรื่องรวมทั้งสิ้นเกือบ2ล้านเรื่องและแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้นแล้วกว่า1ล้าน5แสนเรื่องหน่วยงานที่มีการใช้งานสูงสุด5ระดับแรกได้แก่กรุงเทพมหานครสำนักงานตำรวจแห่งชาติการไฟฟ้านครหลวงสำนักงานกสทช.และศูนย์บริการภาครัฐเพื่อประชาชนหรือสายด่วน GCC 1111ส่วนประเภทเรื่องที่มีการแจ้งสูงสุด5ระดับแรกได้แก่ไฟฟ้าถนนทางเท้าการผิดกฎจราจรและความสะอาดชวนันท์มาลีรายงาน
1: นอกจากนี้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับภาคเอกชนจัดแสดงเครื่องจักรเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างคอนกรีตและเหมืองแร่มุ่งส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เสริมประสิทธิภาพการดำเนินงาน
3: นายดานุพรปุณกันผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวในพิธีเปิดงานซีบ้าเอ็กซ์โปคอนกรีตเอ็กซ์โปและไมนิ่งเอ็กซ์โปไทยแลนด์2026มหกรรมจัดแสดงเครื่องจักรเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างคอนกรีตเหมืองแร่ยิ่งใหญ่แห่งเอเชียว่าเทคโนโลยีดิจิทัลระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมล้วนมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในการยกระดับกระบวนการทำงานตั้งแต่การออกแบบการผลิตการก่อสร้างการบริหารโครงการไปจนถึงการบำรุงรักษาเครื่องจักรและการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไทยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศในระยะยาวและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อภาคอุตสาหกรรมโดยรวมเพราะหากอุตสาหกรรมก่อสร้างคอนกรีตเหมืองแร่ของไทยมีความเข้มแข็งมีมาตรฐานและสามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมย่อมส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆและช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน
6: เราเข้าใจดีครับว่าทุกวันนี้โลกปัจจุบันกำลังเผชิญกับวิกฤตเรื่องของพลังงานนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมยังเชื่อว่าธุรกิจในเรื่องของการลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐเองเนี่ยครับก็ยังเป็นกลไกสำคัญในการที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจรวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศ อุตสาหกรรมการก่อสร้างอุตสาหกรรมคอนกรีตและก็อุตสาหกรรมเหลืองแร่นะครับเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและเป็นส่วนสำคัญของห่วงโซ่อุปทานในหลายๆภาคส่วนนะครับแล้วก็หวังว่างานวันนี้จะเป็นจุดประกายเล็กๆในการที่จะสร้างอุตสาหกรรมใหญ่ๆแบบนี้ได้บ้างในประเทศไทยในอนาคตอันใกล้นี้
3: ภายในงานมีการจัดแสดงเครื่องจักรเพื่อการก่อสร้างเทคโนโลยีสำหรับการผลิตคอนกรีตและเครื่องจักรระบบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหมืองแร่รวมกว่า100รายการโดยคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าเจรจาธุรกิจได้ราว150ล้านบาทผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ถึงวันที่25กันยายนนี้ณไบเทคบางนาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนันทิกากิตตาโลรายงาน
7: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกใน

0: ปริมาณน้ำตั้งแต่วันนี้ถึง25กันยายนพบปริมาณน้ำที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์อาจเพิ่มสูงขึ้นสูงสุดประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาคาดว่าจะมีประมาณ300ถึง400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้มีปริมาณน้ำที่สถานี43เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทจะมีน้ำไหลผ่านประมาณ 2,100 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงมีความจำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นสำหรับวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,737 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาสถานี43จังหวัดชัยนาทมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,620 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหากมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำจะประสานจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้ประชาชนทราบโดยเร็วเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเตรียมความพร้อมและรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมทั้งนี้การปรับเพิ่มการระบายน้ำอาจส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นประมาณ70เซนติเมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมแม่น้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมรับมือและเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการรับมืออุทกภัยภาคกลางติดตามภาพรวมทุกลุ่มน้ำและวางแผนพร่องระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางครั้งที่2/2569กล่าวว่าจากข้อมูลคาดการพบว่าในช่วงวันที่25ถึงวันที่27กันยายนนี้หลายพื้นที่อาจเกิดฝนตกหนักส่งผลให้ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอาจกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำจึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โดยเฉพาะการวางแผนแก้ไขปัญหาทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวให้ครอบคลุมทุกมิติเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดพร้อมกำชับกรมชลประทานปรับเกณฑ์ควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้ยืดหยุ่นตามเส้นทางพายุและข้อมูลพยากรณ์อากาศล่วงหน้า 7-15 วันเร่งพร่องน้ำในลำน้ำสายหลักและคลองสาขารวมทั้งบริหารการระบายน้ำทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างสมดุลเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนอกจากนี้ให้ตรวจสอบความแข็งแรงของคันกั้นน้ำกระสอบทรายและประตูระบายน้ำพร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงหากเกิดสถานการณ์วิกฤตให้เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการกล่าวเพิ่มเติมว่าขอให้หน่วยปฏิบัติวางแผนบริหารจัดการน้ำตามสภาพอากาศและปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกลงในพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ใต้สถานี C2 ที่จังหวัดนครสวรรค์ลงมาเนื่องจากต้องรองรับมวลน้ำจากภาคเหนือและแม่น้ำสะแกกรังโดยพิจารณาการหน่วงและผันน้ำเข้าสู่พื้นที่ทุ่งรับน้ำที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสุพรรณบุรีขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้ามาตรการเชิงรุกเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์และดูแลประชาชนให้ได้รับการดูแลจากภัยพิบัติด้านนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรียืนยันว่ากระแสข่าวเตือนภัยการเกิดมหาอุทกภัยรอบใหม่ในสื่อสังคมออนไลน์เป็นเพียงข่าวลือที่สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนเนื่องจากผู้โพสต์ขาดเครื่องมือวัดผลที่แม่นยำซึ่งจากการประเมินของหน่วยงานภาครัฐทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพบว่าในช่วงนี้จะมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่สถานการณ์ไม่รุนแรงถึงขั้นมหาอุทกภัยโดยอ่างเก็บน้ำต่างๆยังคงรองรับน้ำได้อีกจำนวนมากซึ่งรัฐบาลได้เน้นย้ำการบริหารจัดการน้ำด้วยการเตรียมพื้นที่รับน้ำหรือแก้มลิงตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ให้กระทบ

0: ต่อประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนอกจากนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดปริมาณน้ำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อประมวลผลข้อมูลที่แม่นยำและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็วช่วยให้ประชาชนมีเวลาเตรียมพร้อมรับมือหรืออพยพได้ทันท่วงที
1: แต่รัฐบาลก็มีมาตรการในการป้องกันอยู่แล้วนะครับผมก็เรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าบางทีข่าวที่อยู่ในโซเชียลเนี่ยนะฮะมันก็ต้องคิดกันกรองตามไปด้วยนะเราห้ามไม่ได้นะครับเพราะคนที่เสนอข่าวเนี่ยไม่รู้ว่าใครบ้างอะไรบ้างที่เสนอข่าวมาให้เกิดตื่นตระหนกมีเรื่องหนึ่งก็มีอีกเรื่องหนึ่งมีเรื่องหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเรื่องของน้ำเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะว่ามันมีมาตรการเตรียมการอยู่แล้วกระทรวงดีเองก็เมื่อวานก่อนก็มีครม.เข้าครม.นะขอติดตั้งเครื่องมือต่างๆในการที่จะไปตรวจวัดในพื้นที่ต่างๆนะครับแล้วก็ยังเสนอว่าจะต้องติดตั้งให้มันครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อได้มีข้อมูลในการที่จะเอาข้อมูลนี้มาประมวลผลเพื่อได้ผลที่ออกมาเนี่ยนะครับเป็นผลที่มีความแม่นยำเที่ยงตรงมีเวลาให้กับพี่น้องประชาชน
0: ส่วนความคืบหน้ามาตรการประกันภัยพิบัติอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหววงเงินเบี้ยประกัน 15,500 ล้านบาทคาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่1ตุลาคมนี้ซึ่งจะช่วยให้การจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือประชาชนทำได้รวดเร็วขึ้นภายใน15วันกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากทั่วประเทศพร้อมเปิดแผนประคองกิจการและมาตรการดูแลกลุ่มเปราะบางเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
2: นายแพทย์สฤทธิ์เดชเจริญไทยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์และประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดพร้อมประเมินความเสี่ยงสถานพยาบาลในพื้นที่77จังหวัดทั่วประเทศจากการประเมินเบื้องต้นพบพื้นที่เสี่ยงสูงประมาณ20จังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดทางผ่านน้ำและพื้นที่รับน้ำเช่นพระนครศรีอยุธยานครสวรรค์นนทบุรีปทุมธานีตราดและจันทบุรีซึ่งกระทบต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.หลักร้อยแห่งและโรงพยาบาลขนาดใหญ่หลัก10แห่งอย่างไรก็ตามได้กำชับให้สถานพยาบาลทุกแห่งทบทวนแผนประคองกิจการเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมเข้าอาคารพร้อมสำรองระบบไฟฟ้าน้ำดื่มยาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงรวมทั้งประสานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพช.เตรียมความพร้อมด้านยานพาหนะเรือและการขนส่งทางอากาศไว้รองรับแล้วสำหรับกลุ่มเปราะบางเช่นหญิงใกล้คลอดและผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตได้มีการจัดทำฐานข้อมูลครอบคลุมทุกพื้นที่หากประเมินว่าสถานการณ์ไม่ปลอดภัยจะมีแผนเร่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกไปพักฟื้นในสถานพยาบาลสำรองที่ปลอดภัยทันที
3: ถ้าหากว่าเหตุการณ์มันรุนแรงเนี่ยอาจจำเป็นจะต้องเตรียมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือกลุ่มเปราะบางที่สำคัญเนี่ยออกไปอยู่นอกโรงพยาบาลในพื้นที่ปลอดภัยก่อนซึ่งตรงเนี้ยทางโรงพยาบาลทุกแห่งเนี่ยได้มีแผนเตรียมรองรับไว้หมดแล้วนะครับเพียงแต่ว่าสถานการณ์เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นช้าเร็วอันนี้ต้องดูที่สถานการณ์จริงๆอีกครั้งนึงอันที่สองก็คือเตรียมความพร้อมในเรื่องของการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้เตรียมเรื่องของเรือแล้วก็เรื่องของการเคลื่อนย้ายทางอากาศโดยประสานกับทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติฉะนั้นนี้ก็มีความพร้อมในการปฏิบัตินะครับอันที่3ก็คือเรื่องของการเตรียมสำรองพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าน้ำยาเวชภัณฑ์ให้เพียงพอไม่น้อยกว่า72ชั่วโมงเผื่อว่าเกิดโรงพยาบาลไม่สามารถเดินทางออกภายนอกได้จะได้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างต่อเนื่องในช่วงต้นก่อนนะครับ
2: ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินยังได้เน้นย้ำถึงข้อปฏิบัติสำหรับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยให้ติดตามข่าวสารของทางราชการอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำเชี่ยวเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจมน้ำและสัตว์มีพิษกัดต่อยระมัดระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วและหากเกิดเหตุผู้ถูกไฟฟ้าช็อตหมดสติผู้เข้าไปช่วยเหลือต้องตั้งสติและมั่นใจว่าพื้นที่นั้นไม่มีไฟรั่วก่อนดึงตัวผู้ป่วยออกมาปฐมพยาบาลเพื่อป้องกันอันตรายซ้ำซ้อนทางนี้หากมีสัญญาณเตือนภัยให้อพยพขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทันทีโดยตระหนักแต่ไม่ตระหนกและให้คำนึงถึงความปลอดภัยของชีวิตเป็นสำคัญที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: จังหวัดสุโขทัยประกาศเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะนี้พร้อมกำชับหน่วยงานจัดเตรียมศูนย์พักพิงและติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง
4: นายนพฤทธิ์สิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยออกประกาศจังหวัดเพื่อแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่23ถึง27กันยายน2569ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใน5อำเภอได้แก่อำเภอสวรรคโลกอำเภอศรีนครอำเภอศรีสำโรงอำเภอเมืองสุโขทัยและอำเภอกงไกรลาชจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดเตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงและให้หน่วยงานที่ดูแลแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหากเกิดฝนตกหนักหรือมีความเสี่ยงให้ปิดพื้นที่ทันทีเพื่อความปลอดภัยพร้อมกำชับหน่วยงานเตรียมศูนย์พักพิงและติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงด้านสถานการณ์ระดับน้ำแม่น้ำยมพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยมีแนวโน้มลดลงขณะที่อำเภอเมืองสุโขทัยระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่ยังต่ำกว่าตลิ่งประมาณ2เมตร70เซนติเมตรธนกฤตมาดแมนสวทสุโขทัยรายงาน
0: เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคลองเตยลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาน้ำมันรั่วไหลถนนเชื้อเพลิงใต้จุดกลับรถสะพานพระราม3เตรียมเร่งขุดดินเพื่อดำเนินการตัดซ่อมแซมท่อน้ำมันนายบำรุงสำเนียงงามผู้อำนวยการเขตคลองเตยลงพื้นที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้จุดกลับรถสะพานพระราม3เพื่อติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาน้ำมันรั่วไหลด้วยเปิดเผยว่าขณะนี้ผู้ประกอบการได้ดำเนินการพันหุ้มท่อบริเวณจุดที่ได้รับผลกระทบเรียบร้อยแล้วพร้อมเตรียมขุดดินบริเวณที่พบการปนเปื้อนของน้ำมันออกจากพื้นที่และได้เตรียมกางผ้าใบป้องกันประกายไฟบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตัดท่อและดำเนินการซ่อมแซมในขั้นตอนต่อไปโดยให้ความสำคัญกับมาตรการด้านความปลอดภัยตลอดการปฏิบัติงานทั้งนี้ผู้อำนวยการเขตคลองเตยได้กำชับเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินงานด้วยความระมัดระวังคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนรวมถึงดูแลการสัญจรและพื้นที่โดยรอบให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการร่วมกับสถาบันคุ้มครองเงินฝากลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการเสริมสร้างความรู้เท่าทันภัยทุจริตและอาชญากรรมทางดิจิทัลเพื่อยกระดับองค์ความรู้และทักษะในการป้องกันภัยทางการเงินนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.กล่าวว่ากบข.ในฐานะองค์กรที่ดูแลเงินออมเพื่อการเกษียณของสมาชิกกว่า 1.2 ล้านคนให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่สมาชิกจึงร่วมกับสถาบันคุ้มครองเงินฝากบริษัทโกโก้ลุกประเทศไทยจำกัดหรือบูสคอลและบริษัท National ITMX จำกัดหรือ NITMXลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเสริมสร้างความรู้เท่าทันภัยทุจริตและอาชญากรรมทางดิจิทัลเพื่อยกระดับองค์ความรู้และทักษะในการป้องกันภัยทางการเงินและอาชญากรรมทางดิจิทัลส่งเสริมให้สมาชิกใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยเพื่อลดโอกาสตกเป็นเหยื่อและป้องกันความเสียหายทางการเงินนางปิยพรโพกลิ่นรองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝากกล่าวว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากและกบข.ต่อยอดความร่วมมือจากการให้ความรู้เรื่องการคุ้มครองเงินฝากเพื่อให้สมาชิกกบข.รู้เท่าทันการแอบอ้างตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: 12:31 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA สมัยสามัญครั้งที่81ในนครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยเรียกร้องให้รัสเซียและยูเครนระงับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและสถานที่พลเรือนของอีกฝ่ายเป็นการชั่วคราวท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2565 ผู้นำฝรั่งเศสยังวิพากษ์วิจารณ์บรรดาผู้นำประชาคมระหว่างประเทศบางส่วนที่ยังคงเพิกเฉยต่อสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในฉนวนกาซาซึ่งเป็นผลมาจากสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮามาสโดยให้เหตุผลว่าความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในพื้นที่ดังกล่าวยังคงจำกัดการเข้าถึงนายเซี่ยเฟิงเอกอัครราชทูตจีนประจำสหรัฐเปิดเผยต่อหนังสือพิมพ์ People's Listเปิดเผยต่อหนังสือพิมพ์ People's Daily ของจีนที่ระบุว่าสหรัฐต้องไม่ละเมิดจุดยืนสำคัญของจีนใน4ประเด็นได้แก่ไต้หวันประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนระบบการปกครองของจีนและสิทธิในการพัฒนาประเทศพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐยุติการใช้ข้ออ้างด้านความมั่นคงการถ่วงดุลทางเศรษฐกิจและปัญหาแรงงานบังคับเพื่อสกัดกั้นผลประโยชน์ของจีนโดยเน้นย้ำว่าความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายแต่การเผชิญหน้าจะทำให้ต่างฝ่ายต่างเสียผลประโยชน์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของจีนจะพบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีในวันพรุ่งนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อคลี่คลายข้อขัดแย้งด้านการค้าและประเด็นไต้หวันโดยนายเซี่ยได้ย้ำว่าการหารือระหว่างผู้นำและความจริงใจเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนางเทเรซาเซคาเรียหัวหน้าหน่วยงานด้านการลดความเสี่ยงการปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์การอนามัยโลกเตือนว่าผลกระทบที่รุนแรงที่สุดจะเกิดขึ้นเมื่อภัยพิบัติด้านสภาพอากาศมาบรรจบกับระบบสาธารณสุขที่อ่อนแอการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างจำกัดความไม่มั่นคงทางอาหารการพลัดถิ่นและวิกฤตด้านมนุษยธรรมดังนั้นปรากฏการณ์เอลนีโญถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาวะของประชากรโลกอย่างมีนัยยะสำคัญจึงขอเรียกร้องให้ประเทศต่างๆเร่งดำเนินการรับมือปรากฏการณ์เอลนีโญเพื่อบรรเทาผลกระทบรวมทั้งหลีกเลี่ยงการสูญเสียความทุกข์ทรมานของประชาชนทั้งนี้องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้จะรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสหภาพและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสภาพภูมิอากาศโลกจะดำเนินไปจนถึงปี2570เมตาบริษัทแม่ของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Facebook และ Instagram เปิดเผยว่าบริษัทได้ระงับบัญชีเพจและเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงกว่า 3,700,000 รายการในปีนี้โดยอาศัยข้อมูลจากตำรวจสิงคโปร์ภายใต้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ดำเนินมานานกว่า2ปีขณะที่เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเมตาระงับบัญชีและเพจที่เชื่อมโยงกับมิจฉาชีพกว่า 33,600 รายการซึ่งพยายามหลอกลวงให้เหยื่อหลงเข้าเพจหรือเว็บไซต์ปลอมที่เสนอส่วนลดพิเศษด้านบริการท่องเที่ยวทางด้านนางคลาร่าโคผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายสาธารณะประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเมตาระบุว่ากลุ่มมิจฉาชีพใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการสร้างบัญชีปลอมและภาพปลอมจำนวนมากรวมถึงเขียนโปรแกรมเพื่อโจมตีทางไซเบอร์ซึ่งเมตายังคงพัฒนาระบบป้องกันการหลอกลวงอย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังข่าวกีฬาม
7: หกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันกีฬามิกมาเช่นอาร์ตประเภทโมเดิร์นรุ่นน้ำหนักไม่เกิน54กิโลกรัมหญิงแอมกันจุธาภัทรบุญซ่อนโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะไดอาน่าปูโกเซียนนักกีฬาจากบาเรน 3-0 คว้าเหรียญทองที่4ให้ทัพนักกีฬาไทยได้สำเร็จ ขณะที่การแข่งขันวอลเลย์บอลที่สนามปาร์คอารีนาโคมากิประเทศญี่ปุ่นในรอบชิงอันดับ3ทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติเกาหลีใต้อันดับ28ของโลกโดยทีมนักตบลูกยางสาวไทยสู้เต็มที่ชนะเกาหลีใต้3-0เซต25-20 25-19 และ25-23คว้าอันดับ3ได้เหรียญทองแดงมาครองเป็นสมัยที่3หลังเคยทำได้ในเอเชียนเกมปี2014ที่เกาหลีใต้และเอเชียนเกม2022ที่ประเทศจีนส่วนเอเชียนเกม2018ที่อินโดนีเซียได้เหรียญเงินการแข่งขันแบดมินตันรอบ8ทีมสุดท้ายประเภททีมชายที่สนามอิชิโนมิยะซิตี้ยิมเนเซียมจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นทัพนักตบลูกขนไก่ชายไทยลงสนามพบกับไต้หวันชายเดี่ยวมือ1วิวกุลวุฒิวิทิสารสู้เต็มที่ก่อนพลิกเกมชนะโจเทียนเฉินไป2-1เกม19-21 21-16 และ21-14 ออกนำไปก่อน1-0คู่ต่อมาชายคู่มือ1พีพีรชัยสุขพันธ์กับโอโมภัคพลธีรรัศกุลโชว์ฟอร์มเฉียบขาดล้มลีเจฮุยกับหยางโปสวน2-1เกม16-21 22-20 และ23-21ขยับนำ2-0คู่ส่วนชายเดี่ยวมือ2อิคคิวพานิชพลธีรรัศกุลคว้าเกมแรกมาได้ก่อน21-15แต่ในเกมที่2ขณะตามอยู่5-9มีอาการบาดเจ็บหลังจนต้องขอถอนตัวทำให้ไต้หวันไล่ขึ้นมาเป็น1-2คู่และชายคู่มือ2โอ๊ตเฉลิมพลเจริญกิจอมรกับทีมวรพลทองสง่าชนะหวังชิรินกับหลิวกวงเฮง2-1เกม13-21 21-14 และ21-14 ส่งผลให้ทีมแบดมินตันชายไทยชนะไต้หวันไปได้3-1คู่ตีตั๋วผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 13:00 นส่วนการแข่งขันมวยสากลรุ่นน้ำหนัก55กิโลกรัมชายกลางปีโบขุนทศนักชกไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะคะแนนดานิยารอดเมตอฟจากเติร์สเมนิสถานไป5-0สรุปเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมล่าสุดอันดับ1ทีมชาติจีนมี32เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น11เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้6เหรียญทองอันดับ4คาซัคสถาน6เหรียญทองและอันดับ5ทีมชาติไทยมี4เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงนายสุรศักดิ์พันจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาลงพื้นที่พบปะและส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยภายในหมู่บ้านนักกีฬาเอเชียนเกมบริเวณที่พักในตู้คอนเทนเนอร์พร้อมสอบถามเจ้าหน้าที่กองอำนวยการนักกีฬาไทยถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในเอเชียนเกมครั้งนี้โดยเฉพาะเรื่องที่ทัพนักกีฬาทีมเซปักตะกร้อมีปัญหาในช่วงแรกโดยพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้านักกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20กล่าวว่าจากปัญหาที่เกิดขึ้นกับทัพนักกีฬาไทยทีมงานกองอำนวยการนักกีฬาคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยได้เข้ามาแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องที่พักการขนส่งและการทำงานของทีมแพทย์ซึ่งพบว่าการจัดเตียงที่พักของทางเจ้าภาพมีจำกัดไม่สอดคล้องกับรายการนักกีฬาที่ได้ส่งมายังผู้จัดการแข่งขันและยังมีปัญหาอยู่ทุกวันซึ่งปัญหานี้ไม่ได้เกิดเฉพาะทีมไทยแต่ทุกประเทศที่มาร่วมแข่งขันก็เจอปัญหาในลักษณะเดียวกันอย่างไรก็ตามทีมเจ้าหน้าที่ในกองอำนวยการนักกีฬาไทยได้พยายามอย่างเต็มที่ที่จะดูแลนักกีฬาให้ปฏิบัติภารกิจสำเร็จลุล่วงด้วยดีเพื่อให้ทัพนักกีฬาไทยสร้างผลงานคว้าเหรียญรางวัลตามเป้าหมายที่วางไว้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงกรณีที่พิงค์พิชชามนโอภาสนิพัฒน์นักแบดมินตันดาวรุ่งทีมชาติไทยถูกองค์กรตรวจสารต้องห้ามนานาชาติ ITA ตรวจพบสารต้องห้ามประเภทฟูโรซีไมด์และถูกระงับจากการแข่งขันในศึกเอเชียนเกม2026ว่าเหตุการณ์นี้นับว่าเป็นโชคไม่ดีของนักกีฬาแต่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะมีการตรวจซ้ำเพื่อยืนยันผลให้ชัดเจนอีกครั้งพร้อมขอให้นักกีฬาที่ยังอยู่ระหว่างการแข่งขันหากจำเป็นต้องใช้ยาควรปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้งและเชื่อว่านักกีฬาและสมาคมกีฬาทุกฝ่ายตระหนักถึงเรื่องนี้และไม่มีใครตั้งใจใช้สารต้องห้าม
8: ระมัดระวังนะครับแล้วก็เหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยครับก็ต้องดูกันต่อไปถ้าจะว่ากันเดี๋ยวก็จะต้องไปตรวจเพื่อจะยืนยันในทุกฝ่ายไม่แน่ใจนะก็เป็นหรือว่าโชคไม่ดีนะครับที่เกิดขึ้นนะก็ให้นักกีฬาที่อยู่ในการแข่งขันก็ควรระมัดระวังนะครับแล้วก็อย่าไปใช้ยาอะไรก็ปรึกษาแพทย์ก่อน
7: ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยย้ำอีกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นบทเรียนให้ทุกฝ่ายเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ยาและผลิตภัณฑ์ต่างๆมากขึ้นเนื่องจากสารต้องห้ามอาจปะปนอยู่ในยาที่ใช้รักษาอาการเจ็บป่วยทั้งยากินยาทาและยาพ่นโดยนักกีฬาอาจใช้โดยรู้เท่าไม่ถึงการทั้งจากยาที่แพทย์สั่งหรือยาที่ซื้อมาใช้เองจึงขอให้ระมัดระวังเป็นพิเศษขณะที่นายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยถึงความพร้อมทัพนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยชุด A

0: เช่นเกม2026ว่าเอเชียนเกมครั้งก่อนทีมเทนนิสไทยคว้ามาได้1เหรียญทองแดงส่วนการแข่งขันในรอบนี้ตั้งความหวังไว้ที่ประเภทชายคู่ที่คาดว่าจะสามารถคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จโดยสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเตรียมมอบเงินรางวัลพิเศษเพิ่มเติมให้เป็นจำนวน2เท่าที่นักกีฬาจะได้รับจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสำหรับเหรียญทองประเภทละ4ล้านบาท
1: เรื่องอัดฉีดเมื่อกี้ให้ทุกเหรียญผมจะให้2เท่าจากการกีฬาให้นะครับก็คือถ้าเหรียญทอง2ล้านเราจะให้4ล้านนะฮะเหรียญเงิน1ล้านเราจะให้2ล้านและเหรียญทองแดง 500,000 เราจะให้ล้านหนึ่งนะครับเป็น2เท่าก็ให้นักกีฬาเราสู้ให้สุดๆนะฮะเราจะเป็นกำลังใจช่วยกันครับ
0: ทั้งนี้คณะนักกีฬาเทนนิสไทยเตรียมเดินทางไปญี่ปุ่นในช่วงค่ำวันนี้เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันชิงชัย5ประเภททั้งชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวชายคู่หญิงคู่และคู่ผสมภาพรวมนักกีฬาทุกคนมีร่างกายพร้อมเต็มที่และไร้อาการบาดเจ็บหลังเข้าร่วมการแข่งขันรายการเดวิสคัพและเก็บตัวฝึกซ้อมในช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยตัดสินใจเรียกตัวพีรวัตรอัคคธรรมนักฟุตบอลจากสโมสรการท่าเรือ FC เข้ามาแทนที่โจนาธานเข็มดีที่มีอาการบาดเจ็บระหว่างการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นที่ประเทศอินโดนีเซียสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่มจะพบกับปากีสถานในวันที่26กันยายนเวลา16นาฬิกาก่อนพบเวียดนามในวันที่29กันยายนเวลา19นาฬิกา30นาทีและพบฟิลิปปินส์ในวันที่2ตุลาคมเวลา16นาฬิกาที่สนามศรีจารักฮารูปัตสเตเดียมบันดุงประเทศอินโดนีเซียผานิชคาดนาครายงาน
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่ากรมกลองชนะกรมกลองชนะเป็นส่วนราชการหนึ่งในสมัยโบราณมีหน้าที่ประโคมประกอบพระบรมราชอิสริยยศพระมหากษัตริย์พระยศพระบรมวงศานุวงศ์และยศศักดิ์ขุนนางในการพระราชพิธีต่างๆและการแห่แหนที่เป็นราชการส่วนราชการนี้มีขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นดังปรากฏในธรรมเนียบศักดินาทหารหัวเมืองซึ่งตราขึ้นในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถว่าหลวงราชมานูเจ้ากรมกลองชนะนา 1,000 ขุนวิเวกสงครามปลัดกรมนา 600 หมื่นมณีราชาสมุหบัญชีนา 400หมื่นในกรมนาคนละ200พันหัวพันท้ายนาคนละ100กรมกลองชนะนี้มีสืบเนื่องมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ปัจจุบันกรมกลองชนะเป็นส่วนราชการหนึ่งในงานเครื่องสูงสังกัดฝ่ายราชูปโภคในสำนักพระราชวัง
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: คลิกไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
7: 12นาฬิกา47นาทีรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้า ภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคตะวัน

0: ออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนล่างจะเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศกัมพูชาตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:55 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.43 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.02 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาภิเษกแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการจำนวน2อัตราวิศวกรปฏิบัติการจำนวน2อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานตำแหน่งละ1อัตรารับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ energy.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่2ตุลาคม2569กระทรวงสาธารณสุขขอเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์นักวิจัยนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Data Scientist และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมการประกวดไทย Traditional Medicine Digital Health and AI Hackathon ประเภททีม3คนเพื่อส่งเสริมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI ในการยกระดับภูมิปัญญาทางการแพทย์ประกอบด้วยด้านเวชกรรมไทยเภสัชกรรมไทยการนวดไทยและเวลเนสการผดุงครรภ์ไทยและด้านภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านไทยโดยเลือกหัวข้อด้านใดด้านหนึ่งผลงานที่ได้รับการคัดเลือกชนะรางวัลจะได้รับเงินรางวัล 200,000 บาทพร้อมโล่เกียรติบัตรเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่9ตุลาคม2569หรือทางเว็บไซต์ dtamhackathon.dtam.moph.go.th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-591-7007ต่อ1412ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอย่ามองข้ามสีของปัสสาวะอีกหนึ่งสัญญาณเตือนปัญหาสุขภาพท่านผู้ฟังคะสีของปัสสาวะนั้นอาจดูเหมือนเป็นเรื่องปกติจนอาจทำให้หลายคนมองข้ามแต่รู้หรือไม่ว่าสีของปัสสาวะสามารถสะท้อนถึงสุขภาพภายในร่างกายของเราได้ตั้งแต่ปัญหาการดื่มน้ำน้อยไปจนถึงการส่งสัญญาณเตือนของโรคร้ายแรงอย่างมะเร็งทางเดินปัสสาวะดังนั้นการสังเกตลักษณะและสีของปัสสาวะในแต่ละวันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามเพื่อให้เรารับมือได้อย่างทันท่วงทีค่ะตามปกติแล้วสีของปัสสาวะจะแตกต่างกันไปตามปริมาณน้ำที่เราดื่มและอาหารที่บริโภคหากเป็นสีใสหรือเหลืองอ่อนเป็นสีปัสสาวะปกติแสดงถึงการดื่มน้ำเพียงพอสีเหลืองเข้มหรือสีส้มอ่อนเกิดจากการดื่มน้ำน้อยร่างกายขาดน้ำรับประทานอาหารหรือยาสีแดงคล้ายเลือดหรือสีแดงดำเป็นสัญญาณของการปนเปื้อนเลือดในปัสสาวะซึ่งอาจเกิดจากโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะหากพบว่ามีสีแดงคล้ายเลือดหรือสีแดงดำควรรีบปรึกษาแพทย์ควรพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยในทันทีสีของปัสสาวะที่เปลี่ยนไปในแต่ละวันมักขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำและอาหารที่เรารับประทานเช่นผักและผลไม้บางอย่างมีน้ำมากก็จะทำให้สีปัสสาวะใสขึ้นแต่เมื่อใดก็ตามที่พบสีผิดปกติเช่นสีแดงคล้ายเลือดหรือสีแดงดำควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำและตรวจอย่างละเอียดเมื่อปัสสาวะมีสีเข้มควรดื่มน้ำให้เพียงพออย่างน้อย2ลิตรต่อวันรับประทานผักและผลไม้ที่มีน้ำหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มบางประเภทเช่นน้ำอัดลมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แน่นอนว่าการสังเกตสีปัสสาวะและการไม่ละเลยสัญญาณที่ร่างกายส่งมารวมถึงหมั่นดูแลตัวเองด้วยการดื่มน้ำให้เพียงพอเลิกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และปรึกษาแพทย์เมื่อมีข้อสงสัยจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนสำคัญทำให้สุขภาพแข็งแรงได้ช่วยให้คุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีและห่างไกลจากโรคร้ายได้เช่นกันในส่วนของผู้ที่ประสบปัญหาปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนคืออาการที่ต้องตื่นขึ้นมาปัสสาวะในช่วงเวลานอนหลับมากกว่า2ครั้งขึ้นไปซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพการนอนหลับและสุขภาพโดยรวมอาการนี้ไม่ได้เกิดจากการดื่มน้ำมากเพียงอย่างเดียวแต่อาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคเรื้อรังหลายชนิดเช่นโรคเบาหวานโรคไตเสื่อมโรคหัวใจหรือภาวะหยุดหายใจขณะหลับหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่หาสาเหตุอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพระยะยาวที่รุนแรงได้ขณะที่อาการปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนไม่ใช่เรื่องที่ควรเพิกเฉยหรือมองว่าเป็นเพียงความรำคาญใจเพราะนี่คือสัญญาณที่ร่างกายกำลังสื่อสารว่าอาจมีความผิดปกติเกิดขึ้นภายในไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานโรคไตโรคหัวใจหรือความเสื่อมของระบบทางเดินปัสสาวะการสังเกตตนเองการจดบันทึกพฤติกรรมและการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเบื้องต้นสามารถช่วยบรรเทาอาการได้ค่ะท่านผู้ฟังคะแต่หากอาการยังคงเรื้อรังหรือมีสัญญาณอันตรายอื่นๆร่วมด้วยการเข้าพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุที่แท้จริงคือทางออกที่ดีที่สุดเพื่อให้คุณกลับมามีคุณภาพการนอนที่ดีและสุขภาพที่แข็งแรงอีกครั้งค่ะจบบทความประจำวันเรื่องอย่ามองข้ามสีของปัสสาวะอีกหนึ่งสัญญาณเตือนปัญหาสุขภาพเรียบเรียงและนำเสนอโดยณฤนาถแข็งขันท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศ ทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวบุญมาสีมาศและชโลธรจัญญาอ่าน

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในกำกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์รายการต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงอำเภอเกาะสมุยและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี
1: ลูกไปได้แล้วนี่
2: ตีหนึ่งบ่ายโมงแล้วแม่เออ
1: เอาเปิดวิทยุเร็วแม่ยี่ฟัง
3: ตลอดข่าวไทย
4: รับฟังข่าวสารดีวาทีสนอไพเราะเพลงดังต้องฟังตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นออกอากาศผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวทนครศรีธรรมราชFM 93.5 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโล

สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการตลอดอ่าวไทยนะครับเจอกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับช่วงบ่ายๆนะครับ13 นาฬิกากว่าไปจนถึง14 นาฬิกานะครับกับพี่หนุ่มอารามอุไรกุลมารับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับมาพร้อมด้วยบทเพลงเพราะๆและก็เนื้อหาข่าวสารนำมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับวันนี้กับบทเพลงรอยไถแปรนะครับของคุณก้านแก้วสุพรรณนะครับพี่ดาจากอำเภอหัวไซนะครับแนะนำบทเพลงเพราะๆนะครับย้อนรำลึกนะครับถึงบทเพลงที่เก่าๆนะครับที่มันพระพรก็น่าฟังนะครับเรื่องของขวัญกับเหลี่ยมนะครับเป็นโศกนาฏกรรมแห่งความรักนะครับแห่งท้องทุ่งบางกะปินะครับก็เป็นบทเพลงเก่าๆที่ท่านผู้ฟังแนะนำกันเข้ามานะครับก็มาเจอกับท่านผู้ฟังนะครับวันนี้วันพุธที่23 กันยายน 2569นะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็ต้องขอแสดงกับบัณฑิตใหม่ด้วยนะครับหลายสถาบันนะครับก็มีบัณฑิตที่จบใหม่แล้วก็เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนะครับกับหลายแห่งด้วยกันนะครับที่เริ่มมีการพระราชทานปริญญาบัตรกันนะครับแล้วก็ในส่วนของมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับหลายคนก็คงจะนึกถึงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับในส่วนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับก็มีกำหนดนะครับในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะครับประจำปีการศึกษา2568นะครับในวันที่25 กันยายน 2569นี้นะครับวันที่25นี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัฒนาวรขัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์นะครับไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมใหญ่อาคารไซบุรีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันที่25 กันยายน 2569โดยในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมทั้งสิ้น 2,838 คนนะครับในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชและก็พื้นที่ใกล้เคียงร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จเพื่อแสดงความจงรักภักดีเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมกันนี้ขอร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่และก็ครอบครัวในโอกาสแห่งความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจในครั้งนี้ด้วยนะครับนี่กับความภาคภูมิใจของบัณฑิตป้ายแดงในปีนี้นะครับที่จะมีพิธีเข้าพระราชทานปริญญาบัตรนะครับก็ต้องชื่นชมและก็ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่จะเป็นบัณฑิตจบใหม่ด้วยนะครับและก็ในส่วนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครับยังอยู่นะครับกับมหาวิทยาลัยที่มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและก็ต่อยอดนะครับการศึกษาแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของทุนการศึกษาให้กับน้องๆด้วยนะครับนี่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับนอกจากจะเป็นสถานศึกษาที่ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพแล้วนะครับเราก็ยังมีการส่งต่อโอกาสทางการศึกษาด้วยนะครับในส่วนของ35ปีนะครับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับชวนส่งต่อโอกาสทางการศึกษานะครับแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับที่ขาดแคลนคุณทุนทรัพย์แล้วก็สาธารณประโยชน์อื่นๆด้วยนะครับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับเดินหน้าระดมทุนครั้งใหญ่เลยนะครับท่านผู้ฟังครับในวาระ35ปีนะครับครบรอบ35ปีแล้วก็เชิญชวนนะครับศิษย์เก่านะครับไม่ว่าจะอยู่ในหน่วยงานภาคธุรกิจภาครัฐหรือว่าประชาชนทั่วไปนะครับร่วมกันส่งต่อโอกาสทางการศึกษานะครับแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และก็สาธารณประโยชน์อื่นๆด้วยนะครับในการนี้นะครับนายกรกฎเตติรานนท์นะครับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒินะครับในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับกล่าวว่าเนื่องในโอกาส35ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับในวันที่29 มีนาคม พ.ศ.2570นะครับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับก็มีมติเห็นชอบนะครับให้ดำเนินโครงการ
ระดมทุนนะครับครั้งสำคัญเพื่อจัดสรรทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และก็ส่งเสริมเยาวชนนะครับที่มีผลการเรียนดีและก็มีความประพฤติดีนะครับให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องนะครับท่ามกลางความท้าทายด้านเศรษฐกิจและก็ค่าครองชีพที่ส่งผลกระทบต่อครอบครัวคนไทยนะครับเป็นจำนวนมากเลยนะครับโครงการดังกล่าวนะครับมุ่งเป็นกลไกสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและก็เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีศักยภาพนะครับได้ก้าวต่อบนเส้นทางการเรียนรู้โดยไม่ถูกจำกัดด้วยฐานะทางเศรษฐกิจนะครับหลายคนนะครับก็สามารถที่จะเรียนด้วยนะครับแต่ว่าขาดแคลนเรื่องของทุนทรัพย์นะครับแล้วก็ส่งเสริมกันนะครับให้น้องๆได้มีโอกาสทางการศึกษานะครับกู้กยศ.ช่วงนี้ก็ลำบากเหลือเกินนะครับมีกฎเกณฑ์มีระเบียบต่างๆมากมายนะครับหลายคนก็ไม่ค่อยจะกล้ากู้นะครับเพราะว่าเรื่องของคนค้ำนะครับเดี๋ยวนี้ไม่มีใครค่อยจะกล้าค้ำเท่าไหร่นะครับปรากฏว่าไปค้ำกันแล้วหลายคนไม่จ่ายนะครับคนค้ำก็ต้องรับผิดชอบนะครับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับซึ่งมีบทบาทสำคัญนะครับในการสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยแล้วก็สร้างเครือข่ายร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆนะครับก็เห็นพ้องต้องการว่านะครับในการเฉลิมฉลองในวาระโอกาส35ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนะครับควรเป็นมากกว่าการรำลึกถึงความสำเร็จที่ผ่านมานะครับแต่ควรเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการส่งต่อโอกาสให้แก่คนรุ่นใหม่นะครับที่จะเป็นกำลังสำคัญนะครับของประเทศในอนาคตด้วยการระดมทุนครั้งนี้นะครับก็จะดำเนินผ่านเครือข่ายศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาผู้ปกครองผู้บริหารหรือว่าคณาจารย์นะครับหรือว่าบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรัฐวิสาหกิจนะครับตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศนะครับโดยจะมีการกิจกรรมนะครับสร้างการมีส่วนร่วมนะครับก็มีการเชิญชวนนะครับการบริจาคแล้วก็จัดทำของที่ระลึกนะครับเพื่อแสดงความขอบคุณแก่ผู้สนับสนุนนะครับนอกจากนี้การช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์แล้วนะครับโครงการดังกล่าวนะครับยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยศิษย์เก่าแล้วก็ภาคีเครือข่ายที่จะร่วมกันพัฒนาประเทศให้อย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับในตลอดระยะเวลา34ปีนะครับย่างเข้าสู่ปีที่35นะครับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับก็ได้พิสูจน์นะครับให้เห็นแล้วว่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับสามารถสร้างผลลัพธ์ระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกได้อย่างแท้จริงนะครับจากมหาวิทยาลัยในภาคใต้นะครับสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศนะครับที่ผลิตบัณฑิตคุณภาพหลายหมื่นคนออกรับใช้สังคมนะครับสร้างงานวิจัยและก็นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ต่อการพัฒนาประเทศพัฒนาชุมชนและก็ท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมนะครับก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติที่ได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับนี่ไปถึงเวทีโลกนะครับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับสิ่งที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ภาคภูมิใจที่สุดนะครับไม่ใช่เพียงอาคารสถานที่หรืออันดับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยนะครับแต่คือโอกาสที่จะสร้างนักศึกษาโดยเฉพาะผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับการศึกษาและพัฒนาศักยภาพและก็เติบโตเป็นกำลังสำคัญด้วยนะครับก็ถ้าท่านเห็นนะครับเรื่องของการระดมทุนนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับท่านผู้ฟังครับก็ช่วยกันนะครับในการที่จะทำกิจกรรมต่างๆนะครับเพื่อที่จะเอาเงินนะครับมาช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์นะครับช่วยกันบริจาคนะครับให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนนะครับในโอกาสที่จะครบรอบ35ปีนะครับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับก็เป็นมหาวิทยาลัยที่สวยงามเลยทีเดียวนะครับท่านฟังเข้าไปในมหาวิทยาลัยนะครับบรรยากาศก็ร่มรื่นนะครับเต็มไปด้วยต้นไม้เต็มไปด้วยสวนนะครับนี่ปากทางเข้านะครับก็จะมีสวนสาธารณะขนาดใหญ่เลยนะครับท่านฟังสวยงามนะครับมีทั้งต้นไม้ที่เป็นเขาวงกตนะครับหรือว่าสระน้ำที่สามารถที่จะมีเรือนะครับไปปั่นเรือนะครับเรือจักรยานน้ำนะครับท่านฟังก็ปั่นเรือเข้าไปในสระน้ำได้ด้วยนะครับบรรยากาศเป็นสวนสาธารณะที่สวยที่สุดนะครับแล้วก็ในซีกทางด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับซึ่งก็จะเป็นโรงพยาบาลที่จะให้บริการนะครับให้กับผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะครับซึ่งก็มีความเป็นเลิศทางด้านสาขาต่างๆนะครับก็เริ่มเห็นจะมีผู้คนนะครับเริ่มเข้ามาใช้บริการกันนะครับมีผู้ป่วย

ได้นะครับตามสิทธิ์ที่ท่านมีอยู่นะครับสิทธิ์ข้าราชการสิทธิ์ประกันสังคมนะครับก็สามารถมาใช้บริการกับมหาวิทยาลัยวิไลลักษณ์นะครับหรือว่าสิทธิ์สปช.สช.นะครับก็เข้ามาใช้บริการกันได้นะครับโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ขนาดใหญ่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับท่านผู้ฟังครับก็สามารถโทรเข้ามาขอเพลงโทรเข้ามาร่วมพูดคุยด้วยนะครับกับพี่นุ่มนะครับ2เบอร์2เลขหมายเหมือนเดิมนะครับ0754460000แล้วก็0864769383นะครับเมื่อวานนี้ก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังด้วยนะครับหลายคนขอเพลงก็มาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับปรากฏว่ามีการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเข้ามานะครับก็เปิดโอกาสให้ท่านได้ฟังนะครับการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับเมื่อวานก็ใครที่ติดตามกันนะครับก็คงจะรับทราบกันแล้วนะครับเรื่องของการต่ออายุนะครับกับโครงการไทยช่วยไทยพลัดนะครับก็ขยายเวลาต่อกันไปอีก2เดือนนะครับท่านผู้ฟังครับเฮ hey, แล้วก็ดีใจกันไปด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับฟังบทเพลงเพราะๆนะครับที่ท่านผู้ฟังขอกันเข้ามาจากทางบ้านนะครับ1ฝนทนคอยนะครับนี่ของคุณจินตลาพูนลาบนะครับคุณปัดนะครับขอกันเข้ามาจากจังหวัดชุมพรนะครับแล้วก็แจ้งกันด้วยว่าสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดชุมพรนะครับครึ้มฟ้าครึ้มฝนเหมือนกันนะครับแต่ฝนไม่ตกนะครับเหมือนกันเลยนะครับที่นครศรีธรรมราชก็เหมือนกันนะครับครึ้มฟ้าครึ้มฝนแต่ฝนไม่ตกนะครับก็คอยกันอยู่นะครับว่าจะตกมากตกน้อยอย่างไรนะครับแล้วก็อีก1เพลงนะครับชีวิตแสงสุรีนะครับของคุณแสงสุรีรุ่งโรจน์นะครับคุณสมบัติมั่นยืนนะครับรับฟังแล้วก็รับชมด้วยนะครับนี่ดูหน้าดูตาพี่หนุ่มกันนะครับทาง Facebook ไลฟ์ของสวทนครศรีธรรมราชนะครับพักสักครู่นะครับฟังบทเพลงเพราะๆเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อครับ

0: นองเฮ้อรายการตลอดอ่าวไทยออกอากาศไปไล่ท่านี้ครับ
1: สวทสุราธานี FM 89.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสมุย FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สวทถุงส่ง FM 97 เมกะเฮิรตซ์สวทชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราธานี AM 1

1242กิโลเฮิรตซ์และออกอากาศมาจากสบท.นครศรีธรรมราช FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์รับฟังกันในร้อยสามารถโทรศัพท์มาขอเพลงกันได้0754460000หรือ0864769383พี่น้องเฮ้อ

รายการตลอดอ่าวไทยขอเพลงได้นะคะ0754460000และ0864769383

น้องแดงเฮ้อเรือผีคางล่มอยู่เกาะมุ้ยนูนองพอล่มเงียบพี่ต้องแค่พาเรือข้ามไปตราดลามึกที่น้องแดงสั่งตอนนี้พี่ทำฟาดไปกับเรือว่อแล้วให้น้องไปรับได้ที่ปา

กลับเข้ามาสู่รายการตลอดอ่าวไทยกันนะครับก็ฟังกันบทเพลงนะครับยาวๆกันนะครับมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังในช่วงบ่ายๆนะครับกับบทเพลงนะเปิดให้ได้ทุกแนวนะครับที่ท่านผู้ฟังขอกันเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงร็อกเพลงเพื่อชีวิตเพลงหมอลำเพลงลำตัดนะครับยินดีเปิดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะครับเรื่องที่หลายคนติดตามเฝ้าคอยกันอยู่นะครับในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับ60/40นะครับเมื่อวานนี้นะครับคณะรัฐมนตรีนะครับก็มีมติเห็นชอบนะครับปรับลดกรอบวงเงินนะครับที่เคยได้รับอนุมัติสำหรับดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะครับแล้วก็อนุมัตินะครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมนะครับกรอบวงเงินไม่เกิน42ล้านกว่าบาทนะครับจากพรก.กู้เงินแก้วิกฤตพลังงานด้วยนะครับตามที่กระทรวงการคลังนะครับเสนอเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและก็ลดต้นทุนการประกอบอาชีพนะครับของผู้ประกอบการรายย่อยนะครับท่ามกลางความผันผวนของราคาพลังงานจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อนะครับโดยครอบคลุมนะครับ2โครงการสำคัญนะครับได้แก่โครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ2569นะครับเพิ่มเติมนะครับเติมวงเงินซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้านะครับเพิ่มอีก700บาทนะครับรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนนะครับในเดือนตุลาคม2569นะครับรองรับกลุ่มเป้าหมายไม่เกิน 14.51 ล้านคนนะครับแล้วก็โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับ60/40เพิ่มเติมนะครับซึ่งรัฐบาลร่วมจ่ายนะครับร้อยละ60ไม่เกิน200บาทนะครับต่อคนต่อวันนะครับและก็รวมกันไม่เกิน 1,000 บาทนะครับต่อคนนะครับต่อเดือนนะครับตลอดระยะเวลา2เดือนนะครับอันนี้2เดือนนะครับ 1,000 บาทต่อคนนะครับวันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนอ๋อ2เดือน 1,000 บาทนะครับก็ให้กับประชาชน 32.52 ล้านคนนะครับโดยเปิดให้ยืนยันสิทธิ์นะครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15ตุลาคม2569นะครับพร้อมปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินโครงการเดิมนะครับให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานจริงนะครับมาตรการดังกล่าวก็จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจำเป็นนะครับในชีวิตประจำวันของประชาชนนะครับได้อย่างตรงจุดและก็ทันท่วงทีช่วยป้องกันไม่ให้กำลังซื้อของครัวเรือนและก็การบริโภคเอกชนชะลอตัวนะครับก็มุ่งดูแลประชาชนนะครับครอบคลุมถึง47ล้านคนนะครับเพื่อเสริมสภาพคล่องและก็รักษากำลังซื้อนะครับพยุงเศรษฐกิจฐานรากและก็หนุนร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศให้เดินหน้าได้อย่างมั่นคงนะครับกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็เพิ่มให้ 1,000 บาทนะครับก็ต่อคนนะครับในเพิ่มไป 1,000 บาทนะครับที่แรกพี่หนุ่มคิดว่า2เดือนเดือนละ 1,000 นะครับก็เป็น 1,000 บาทนะครับก็ใช้จ่ายตุลาคมถึงพฤศจิกายนนะครับก็ยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะครับใครต้องการที่จะต่ออายุเรื่องของ 60/40 พลัสนะครับก็สำหรับวันนี้ครับรายการตลอดอ่าวไทยก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยขอขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณนะครับวันนี้ลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือสั่งการบูรณาการรับมืออุทกภัยอย่างเต็มที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการระบบ One Map จัดมาตรการรับมืออุทกภัยอย่างเต็มที
8: ่นายกนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือกล่าวว่าได้พูดคุยกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยมีแนวทางการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะด้านการป้องกันเน้นที่ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของประชาชนและการฟื้นฟูต้องทำควบคู่กันสำหรับเรื่องการพยากรณ์อากาศขณะนี้บูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาในการจัดทำระบบวันแมปและพัฒนาระบบการแสดงผลข้อมูลในหลายพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างสะดวกและเข้าถึงได้มากขึ้นซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินงานในระยะกลางขณะที่ในระยะสั้นยังคงใช้แผนและมาตรการรับมือโดยได้ชื่นชมผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทำงานอย่างเต็มที่ส่วนความกังวลจากการนำเสนอข่าวจะมีปริมาณฝนจำนวนมากอาจส่งผลให้เกิดมหาอุทกภัยได้มีการสื่อสารข้อมูลในรูปแบบซิงเกิลคอมมานด์มีผู้รับผิดชอบชี้แจงข้อมูลเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสนโดยยืนยันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานอย่างเต็มที่ในการดูแลสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนได้ทันท่วงทีปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: แม่น้ำน้อยเอ่อล้นเข้าบ้านประชาชนนอกคันกั้นน้ำตำบลบางจักจังหวัดอ่างทองโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมพร้อมอพยพผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางออกนอกพื้นที
9: ่สถานการณ์น้ำในพื้นที่หมู่9ตำบลบางจักอำเภอวิเศษชัยชาญซึ่งเป็นพื้นที่นอกคันกั้นน้ำเริ่มมีน้ำเอ่อล้นเข้าบ้านเรือนประชาชนบางส่วนหลังจากกรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประชาชนบางส่วนจึงเริ่มทยอยยกทรัพย์สินขึ้นที่สูงและนำยานพาหนะไปจอดในลานที่จัดเตรียมไว้แล้วนายอภิชาติศรีเหรานายอำเภอวิเศษชัยชาญกล่าวว่า ในพื้นที่หมู่9มีบ้านเรือนประชาชนประมาณ100หลังคาเรือนและคาดว่าวันนี้ระดับน้ำอาจจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ1เมตรซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่บางส่วนของหมู่1และหมู่2ตำบลบางจักซึ่งเป็นพื้นที่ในคันกั้นน้ำจึงได้ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลบางจักลงพื้นที่เตรียมความพร้อมและให้การช่วยเหลือโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงเบื้องต้นให้นำเวชภัณฑ์เช่นยารักษาน้ำกัดเท้าและเรือที่ทางเทศบาลจัดเตรียมไว้ประมาณ100ลำให้ประชาชนยืมใช้และเตรียมเจ้าหน้าที่สนับสนุนหากต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงหรือกลุ่มเปราะบางโดยมีการรายงานสถานการณ์น้ำผ่านกลุ่มไลน์วันละ2ครั้งเพื่อให้ประชาชนทราบสถานการณ์และเตรียมความพร้อมที่ดารัตน์วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
1: ปิดท้ายที่ทีมขี่ม้าอีเวนติ้งคว้าเหรียญทองที่5ให้กับทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20
10: การแข่งขันกีฬาขี่ม้าอีเวนติ้งประเภททีมครอสคันทรีในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมชาติไทยลงสนามแข่งขันใน3บททดสอบทำคะแนนรวมได้ 109.90 คะแนนคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จส่วนเหรียญเงินเป็นของเจ้าภาพญี่ปุ่นและเหรียญทองแดงเกาหลีใต้ซึ่งเหรียญทองดังกล่าวนับเป็นเหรียญทองเหรียญที่5ของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมหนนี้นอกจากนี้ในการแข่งขันขี่ม้าอีเวนติ้งประเภทเดี่ยวบุคคลชายครอสคันทรีทีมชาติไทยได้เหรียญเงินมาอีก1เหรียญจากผลงานของวรพัฒน์สิทธิจูทำคะแนนได้ 30.10 คะแนนส่วนเหรียญทองเป็นของนักกีฬาจากจีนและเหรียญทองแดงเป็นของนักกีฬาชาวญี่ปุ่นปุริมาสอนการรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ทโค่เอนเนอร์จีไทยแลนด์เชื่อมั่นว่าพลังที่แท้จริงคือพลังจากน้ำใจและความร่วมมือของทุกคนในสังคมเราร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนทุกโครงการที่เราริเริ่มมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพิ่มความรู้และสร้างโอกาสเพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนและสังคมไทยเพราะเราเชื่อว่าพลังงานที่ดีต้องมาจากความรับผิดชอบที่ดีเมดโคเอนเนอร์จีไทยแลนด์ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย

0: ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
1: เดี๋ยวนะพี่เมาไหมเนี่ย
0: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
1: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
0: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
1: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
0: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเที่ยวเพลินเดินเพลงค่ะออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100เมกะเฮิรตซ์นะคะพบกับดีเจมัชชีมัชชนกขาวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการอีกเช่นเคยนะคะซึ่งสำหรับรายการเที่ยวเพลินเดินเพลงในวันนี้นะคะจะพาทุกๆคนค่ะออกอากาศนะคะออกเดินทางไปกับเรื่องราวดีๆแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจแล้วก็กิจกรรมหลากหลายนะคะรวมไปถึงข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวแล้วก็การเดินทางของทั่วไทยด้วยนะคะพร้อมกับการเติมสีสันกับเสียงเพลงเพราะๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะซึ่งสำหรับใครค่ะที่วางแผนในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศเรานะคะในวันนี้ก็มีมาฝากนะคะเรื่องราวที่น่าสนใจสำหรับความคืบหน้าของมาตรการไทยเที่ยวไทยพลัสนั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นมาตรการร่วมจ่ายที่มีเป้าหมายส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศนะคะและการช่วยกระจายรายได้สำหรับผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวซึ่งในขณะนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนนะคะในช่วงเวลาของการดำเนินโครงการแล้วก็ยังต้องติดตามถึงรายละเอียดอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งด้วยซึ่งจังหวัดของเราก็มีที่น่าสนใจมากมายนะคะการท่องเที่ยวของเรานะคะถ้าพร้อมแล้วก็เก็บกระเป๋าแล้วไปจินตนาการพร้อมการพร้อมกับออกเดินทางกับรายการเที่ยวเพลินเดินเพลงกันในวันนี้นะคะช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆสักหนึ่งช่วงค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวของไทยเที่ยวไทยพลัสกันค่ะ

0: ื่นผลิต
1: เข้าสู่ช่วงที่2นะคะสำหรับการอัปเดตถึงความคืบหน้าของไทยเที่ยวไทย plus นะคะซึ่งสำหรับใครค่ะที่กำลังวางแผนท่องเที่ยวในประเทศนะคะแล้วก็กำลังรอติดตามมาตรการไทยเที่ยวไทย plus นะคะในวันนี้ก็มีมาอัปเดตกันว่างค่ะสำหรับไทยเที่ยวไทย plus นะคะซึ่งเป็นมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศในรูปแบบของการร่วมจ่ายนะคะหรือว่า co-payment นั่นเองโดยที่มีแนวคิดเพื่อการกระตุ้นให้ประชาชนได้เดินทางท่องเที่ยวในประเทศให้มากขึ้นและยังช่วยกระจายรายได้ไปสู่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศด้วยนะคะซึ่งเดิมค่ะวางขาโครงการนี้ก็มีแนวทางที่จะเริ่มดำเนินการในช่วงปลายปี69นี้นะคะโดยทางประชาชนก็จะสามารถใช้สิทธิ์ผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังและก็มีการกำหนดสิทธิ์สำหรับประชาชนนะคะรวมไปถึงสิทธิ์สำหรับสนับสนุนค่าที่พักแล้วก็ค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะความคืบหน้าล่าสุดเลยที่มีเปิดเผยมานะคะได้ระบุว่ามีแนวโน้มค่ะที่จะปรับช่วงเวลาจากเดิมก็คือคาดว่าจะเริ่มในวันที่1ตุลาคมนี้นะคะก็จะขยับออกไปค่ะเป็นช่วงเดือนเมษายนปี70เลยเพื่อให้มาตรการเข้าไปช่วยในการกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วง low season แทนนะคะซึ่งก็เป็นช่วงที่ภาคการท่องเที่ยวต้องการแรงส่งมากนั่นเองค่ะซึ่งขณะนี้ค่ะก็ยังไม่มีการกำหนดวันเปิดลงทะเบียนที่แน่นอนนะคะแล้วก็รายละเอียดของโครงการก็ยังต้องรอการพิจารณาและการประกาศอย่างเป็นทางการนะคะดังนั้นค่ะใครที่กำลังวางแผนการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีนี้นะคะก็อยากจะให้ติดตามข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดเลยค่ะซึ่งยังไม่ควรที่จะยึดกำหนดการเดิมว่าโครงการจะเริ่มในวันที่1ตุลาคมนี้นะคะซึ่งสำหรับแนวทางเบื้องต้นของโครงการนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อมีการเสนอให้ทางประชาชนนะคะสามารถใช้สิทธิ์ในการท่องเที่ยวทั่วประเทศเลยครอบคลุมทั้งเมืองหลักแล้วก็เมืองรองเลยนะคะโดยการตั้งเป้าจำนวนสิทธิ์รวมประมาณ1ล้านสิทธิ์นะคะและประชาชน1คนก็ใช้สิทธิ์ได้สูงสุด5สิทธิ์เลยทีเดียวค่ะทั้งนี้รายละเอียดดังกล่าวก็ยังเป็นข้อมูลตามแนวทางที่อยู่ระหว่างการพิจารณาแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะส่วนช่องทางของการใช้สิทธิ์นะคะเบื้องต้นก็คงวางไว้ที่แอปพลิเคชันเป๋าตังเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าขั้นตอนของการลงทะเบียนการยืนยันตัวตนตลอดไปจนหลักเกณฑ์สำหรับประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการก็ยังคงต้องรอรายละเอียดอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะดังนั้นค่ะหากใครที่กำลังวางแผนที่จะเที่ยวไทยนะคะก็ขอให้ติดตามข่าวสารแล้วก็ประกาศจากภาครัฐเป็นระยะนะคะโดยการกำหนดวันเปิดลงทะเบียนแล้วก็วันที่เริ่มใช้สิทธิ์นะคะเพราะว่าในขณะนี้ไทยเที่ยวไทย plus นะคะก็ยังอยู่ในระหว่างการจัดรายละเอียดและยังไม่มีวันแน่นอนว่าโครงการยืนยันว่าจะมาเมื่อไหร่นะคะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารของการอัปเดตความคืบหน้าของโครงการไทยเที่ยวไทย plus นั่นเองค่ะช่วงนี้พักฟังเพลงอีกสักหนึ่งช่วงนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกับสิทธิประโยชน์ของไทยเที่ยวไทย plus กันค่ะ

0: ปลอดภัยเที่ยวเพลินเพลินเพลง
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับรายการเที่ยวเพลินเดินเพลงค่ะมาติดตามในเรื่องราวของสิทธิประโยชน์ของไทยเที่ยวไทยพลัสกันนะคะซึ่งสำหรับรายละเอียดของไทยเที่ยวไทยพลัสซึ่งหลายๆคนก็อาจจะกำลังสงสัยนะคะว่าหากโครงการนี้เปิดใช้สิทธิ์แล้วประชาชนจะได้รับสนับสนุนในส่วนใดบ้างนะคะจากรายละเอียดที่มีมาเปิดเผยก่อนหน้านี้เลยค่ะผู้ฟังคะโครงการนี้ก็มีแนวคิดสำคัญก็คือการที่ให้ภาครัฐเนี่ยได้ร่วมสนับสนุนเรื่องของค่าใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวเพื่อช่วยลดภาระให้ประชาชนนะคะและการกระตุ้นให้เกิดการเดินทางและการใช้จ่ายในประเทศด้วยนะคะซึ่งในส่วนแรกเลยนะคะก็คือการสนับสนุนค่าที่พักค่ะโดยแนวทางล่าสุดที่มีการเปิดเผยมานะคะระบุว่ารัฐบาลอาจจะสนับสนุนค่าที่พักในอัตรา 1,500 บาทต่อคืนนะคะสูงสุดไม่เกิน5คืนต่อผู้ใช้สิทธิ์1คนนั่นเองค่ะส่วนที่2ก็คือคูปองท่องเที่ยวในรูปแบบของโคเพย์เมนต์นะคะสำหรับการนำไปจ่ายระหว่างการเดินทางค่ะโดยมีแนวทางในการสนับสนุนวงเงินแตกต่างกันตามพื้นที่นะคะก็คือ 1,500 บาทสำหรับการท่องเที่ยวในเมืองหลักแล้วก็ 2,000 บาทสำหรับการท่องเที่ยวในเมืองรองนะคะซึ่งสำหรับรายการที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้นะคะก็มีแนวทางให้ครอบคลุมมากกว่าการรับประทานอาหารเพียงแค่อย่างเดียวนะคะโดยอาจจะรวมถึงร้านอาหารร้านค้าท้องถิ่นบริการสปานวดกิจกรรมท่องเที่ยวนะคะอย่างเช่นการดำน้ำหรือว่าล่องเรือนะคะรวมไปถึงทัวร์แบบวันเดย์ทริปด้วยนะคะแล้วก็บริการรถเช่าหรือว่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีข้อมูลในส่วนก่อนหน้านี้นะคะเกี่ยวกับรูปแบบของสิทธิประโยชน์ที่ได้ระบุนะคะว่าทางรัฐเนี่ยอาจจะร่วมจ่ายค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวในสัดส่วน 50% นะคะแล้วก็ยังเสนอคูปอง e-voucher ด้วยสำหรับการใช้จ่ายในด้านการท่องเที่ยวแต่อย่างไรก็ตามค่ะเรื่องของตัวเลขแล้วก็รายละเอียดดังกล่าวก็มีความแตกต่างจากแนวทางล่าสุดที่มีการเปิดเผยนะคะก็ยังต้องรอการสรุปแล้วก็การประกาศอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งสำหรับประชาชนที่สนใจนะคะสิ่งสำคัญในขณะนี้เลยก็คือยังไม่มีการเปิดให้ลงทะเบียนอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ยืนยันด้วยว่ามีวันเริ่มโครงการเมื่อไหร่หลังจากที่มีการเลื่อนออกไปจากกำหนดการเดิมตอนนี้ก็เลื่อนไปเป็นวันช่วงเดือนเมษายนปี70นะคะดังนั้นค่ะก่อนจะวางแผนท่องเที่ยวนะคะก็หวังว่าจะใช้สิทธิโครงการนี้ก็ขอให้ตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัดอีกครั้งนะคะโดยเฉพาะเรื่องของวันเปิดลงทะเบียนคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์จำนวนสิทธิ์เงื่อนไขการจองที่พักแล้วก็ร้านค้าหรือว่าบริการที่เข้าร่วมโครงการนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องติดตามกันต่อไปนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของสิทธิประโยชน์ของไทยเที่ยวไทยพลัสที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ค่ะช่วงนี้พักกันอีกสักหนึ่งช่วงค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามกับช่วงสุดท้ายของรายการกันค่ะ

0: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะสำหรับวันนี้นะคะการอัปเดตความคืบหน้าของมาตรการไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะมาตรการที่มีการร่วมจ่ายที่มีเป้าหมายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศแล้วก็การช่วยกระจายรายได้ไปสู่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวนะคะซึ่งการอัปเดตก็คือในขณะนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนในช่วงเวลาการดำเนินโครงการนะคะแต่ยังต้องรอติดตามรายละเอียดอย่างเป็นทางการกันอีกครั้งนะคะและรวมไปถึงการรู้จักสิทธิประโยชน์ของไทยเที่ยวไทยพลัสที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในรายการเที่ยวเพลินเดินเพลงในวันนี้นั่นเองค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วค่ะดิฉันมัชนกขาวทองนะคะดีเจมัชชีพร้อมกับพี่ช่างเทคนิคพี่มีอำนาจจันทร์ประนดแล้วก็ทีมงานสวทชุมพรนะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่กับรายการเที่ยวเพลินเดินเพลงในเวลาเดียวกันนี้นะคะทุกวันพุธเวลา14 นาฬิกานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการเที่ยวเพลินเดินเพลงทุกวันพุธตั้งแต่เวลา14:10 น.ถึงเวลา15:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับชลธรจันยาครับศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติคาดการตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่26กันยายนหลายพื้นที่ของประเทศไทยจะเกิดฝนตกหนักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไปวัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: ศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตคาดการตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่26กันยายนหลายพื้นที่ของประเทศไทยจะเกิดฝนตกหนักเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังย้ำไม่เกิดอุทกภัยรุนแรงเหมือนปี2554
6: นายเสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตเปิดเผยว่าช่วงวันที่24ถึง26กันยายนนี้ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงเกิดน้ำไหลหลากและน้ำท่วมขังในชุมชนโดยพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาและลุ่มน้ำท่าจีนอาจมีฝนสะสมมากกว่า300มิลลิเมตรซึ่งเป็นระดับฝนสะสมที่มีโอกาสเกิดขึ้นประมาณร้อยละ5หรือในรอบมากกว่า20ปีอย่างไรก็ตามคาดว่าจะไม่เกิดอุทกภัยรุนแรงเช่นปี2554เนื่องจากปริมาณน้ำเหนือหลากน้อยกว่าประมาณร้อยละ40ทั้งนี้ผลกระทบจากฝนตกหนักขึ้นอยู่กับความสามารถในการระบายน้ำของแต่ละพื้นที่จึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือโดยไม่ต้องตื่นตระหนกติยาพันยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดสงขลาแจ้งเตือนฝนตกหนักในระยะนี้พร้อมเฝ้าระวัง3อำเภอเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่ม
7: นายรัฐศาสตร์ชิชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาแจ้งเตือนทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569ขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มระหว่างวันที่22ถึง26กันยายนโดยพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดสงขลาได้แก่อำเภอหาดใหญ่อำเภอคลองหอยข่งและอำเภอสะเดาผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชน ให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมพร้อมเฝ้าระวังสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเช่นน้ำตกถ้ำและถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดภัยให้ปิดกั้นพื้นที่และห้ามประชาชนเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดรวมถึงจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงส่วนบริเวณชายฝั่งแจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ำทะเลในช่วงคลื่นลมแรงและให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือนอกจากนี้ให้ทุกหน่วยงานเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นพร้อมรองรับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหากเกิดเหตุสาธารณภัยให้รายงานกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทันทีหรือโทรสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงธัญวันจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: เกิดเหตุกราดยิงที่เมืองเดอร์บันทางตะวันออกของแอฟริกาใต้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายทัมซันก้าเอ็มตูลีมุขมนตรีแห่งจังหวัดควาซูลูนาตาลทางตะวันออกของแอฟริกาใต้ที่ระบุว่าเกิดเหตุกลุ่มคนร้ายกราดยิงที่บ้านพักแห่งหนึ่งที่เมืองเดอร์บันของจังหวัดควาซูลูนาตาลเมื่อช่วงค่ำของวันที่22กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก3รายนอกจากนี้ยังพบรถยนต์ถูกคนร้ายจุดไฟเผาจนได้รับความเสียหายอย่างไรก็ตามยังไม่ทราบแรงจูงใจของการก่อเหตุดังกล่าวและเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่สามารถจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้ในตอนนี้ทั้งนี้แอฟริกาใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการฆาตกรรมสูงที่สุดในโลกโดยมีผู้เสียชีวิตจากเหตุฆาตกรรมราว60คนต่อวันในประเทศที่มีประชากรประมาณ62ล้านคนรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

เหนื่อยจากงานลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจ๊แหม่ม0952645456และเสียสิน0654653638

0: เองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
1: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
3: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: วท.ชุมพร FM 100 MHz
1: ลูกทุ่งบันเทิง
2: บันเทิงมาแล้วนะ

ดีเดี๋ยวมาดาท่านผู้ชมท่านผู้มีเกียรติอันเป็นที่รักยิ่งของสายันทุกท่านครับสายันสยามมารับใช้ท่านในครั้งนี้อบอุ่นใจครับถึงแม้ว่าท่านผู้ชมจะไม่มากมายสักเท่าไหร่นะแต่

ยังกินจีสิทิลังกัมมังนะฮังโฮติมะห้ำพลังการงานอะไรที่ย่อย่นยอมไม่มีพ้นหมากนะครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลูกถุงบันเทิงอีกครั้งนะครับทางสวทชุมพรคลื่นความที่ FM 100 MHz นะครับบ๊ายบายยังดีเวลาดีเวลาลูกถุงบันเทิงครับกับพ่อดิเจไม่นาเก้าบ่าวกอยกิตติพงษ์พานมสวรรค์นะครับเพลงแรกเปิดรายการไปก็เช่นเคยนะครับจากการขับร้องของซายันสัญญานะครับเพลงนี้มีชื่อว่าข้อสละรักโดยครูยศธงบุญทูเป็นผู้ประพันธ์นะครับพี่ชายนิรนามข้อมาเมื่อวานนะครับชายชื่อเฟซบุ๊กว่าชายนิรนามนะครับแต่ว่าเวลามดเสียก่อนก็เลยเปิดให้วันนี้เป็นเพลงแรกนะครับพี่ชายนิรนามบอกว่าหมอภัยถูกเสี้ยงถูกไส้นะครับขอบคุณพี่ชายนิรนามนะครับพบเจอกันวันนี้ตรงกับวันพุธที่23กันยายน2569นะครับวันนี้ตรงกับวันขึ้น12ค่ำเดือน10ปีมะเมียนะครับวันนี้เขาบอกว่าห้ามประกอบการมงคลเด็ดขาดนะครับห้ามนำยศยานไม่ออกจากอู้ด้วยในเรื่องของการงานก็บอกด้วยนะครับว่าหม้อแกงงานบริการนะครับงานบริการหรืองานช่วยเหลือสังคมแล้วก็รวมถึงการสร้างปัญหาด้วยความโปร่งใสจริงใจนะครับไม่วันไว้กับข่าวลือนั่นเองนะครับในเรื่องของการเงินวันนี้เขาบอกว่ากระแสสะพัดหมุนเวียนพอดีนะครับพอประคองตัวได้ถ้าว่าควรงดการลงทุนเสี่ยงโชคนะครับทุกประเภทแล้วก็บริหารจัดการเงินทุนอย่างรอบคอบแล้วก็รัดกุมนั่นเองนะครับในเรื่องของความรักวันนี้เขาบอกว่าข้อห้ามนะครับมีข้อห้ามจัดงานมงคลสมรสเด่นชัดนะครับคู่รักพึงลีกเลี่ยงการจัดพิธีแต่งงานสู่ข้อในวันนี้นะครับอาจารย์โบราณเขาบอกว่าเป็นวันพุธนั่นเองนะครับแล้วก็ให้ประคองความสัมพันธ์ด้วยความเข้าใจแล้วก็สื่อตรงต่อกันนะครับส่วนคอนโซลก็ยังคงต้องใช้เวลาดูใจอย่าเพิ่งด้วนปักใจเชื่อคำว่านนะครับสีแก้เคล็ดวันนี้นะครับเป็นสีฟ้าสีน้ำเงินสีข้าวที่คาดไม่ได้ก็คือสีเขียวนะครับเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันพุธนั่นเองนะครับสีอับโฉกนะครับวันนี้เป็นสีชมพูแล้วก็สีส้มชวนส่วนทิศมงคลนะครับเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็บอกด้วยว่าให้หันหน้าไปทางทิศนี้เพื่อรับโชคลาภบารมีแล้วก็ความสำเร็จนะครับวันนี้เป็นวันชวดทาทองใหญ่นะครับภาษาจีนเขาเรียกว่าแกจื้อนะครับทุกจะลบกับคนที่เกิดปีชะลูปีมะโรงปีวอกแล้วก็ขัดแย้งกับคนที่เกิดปีมะเมียปีเถาะแล้วก็ปีระกานั่นเองนะครับสำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เกิดปีมะเมียนะครับวันนี้เขาบอกว่าให้ระวังภัยปะทะรุนแรงแล้วก็มีเกณฑ์อุบัติเหตุจากการเดินทางหรือว่าเสียทรัพย์ฉับพลันห้ามใจร้อนเด็ดขาดนะครับท่านที่เกิดปีท่อนะครับวันนี้เขาบอกว่าระวังเรื่องความอึดอัดใจจากคำพูดแล้วก็ข้อตกลงที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนนะครับหรือว่าอาจจะทุกเอารัดเอาเปรียบเบียดเบียนพ้นประโยชน์นั่นเองนะครับแล้วก็คุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เกิดปีระกาวันนี้เขาบอกว่าให้ระวังเกณฑ์ม่อนมองนะครับระวังเกณฑ์ม่อนมองเคลื่อนใต้น้ำสร้างอุปสรรคในงานพึงควบคุมอารมณ์แล้วก็งดเสี่ยงทุกประเภทเช่นกันนะครับสำหรับเด็กที่จะเกิดในวันนี้นะครับจะเป็นเด็กที่มีความเด็ดเดี่ยวสติปัญญาเชียบคมแล้วก็เอาตัวรอดแก้งเป็นเลิศนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ควรเสริมความอ่อนโยนปล่อยวางเพื่อความเจริญที่มั่นคงนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของคำพยากรณ์การใช้ชีวิตประจำวันนะครับประจำวันพุธที่23กันยายน2569นะครับมาฟังในช่วงไร้ข้องรายการลูกถุงบันเทิงทุกๆวันเลยนะครับก็ยังโทรศัพท์เข้ามาได้นะครับในการคอเพลง07751143แล้วก็07750410นะครับพบกันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ

0: ผีสุนันคอเพลงรอยรักรอยอารมณ์นะครับ
1: น่าจะฉายนะครับ
0: รอยรักรอยอารมณ์ไม่มีนะครับบันดันผมลองเปิดดูแล้วก็มีแต่
1: ชื่อว่าเพลงรอยรักในอารมณ์นะครับ
0: จากการขับร้องของซายันสัญญานะครับเดี๋ยวสักครู่เปิดท้ายนะครับผีซายุสุพันธ์วงบอกว่ารับชมอยู่ขาหนองก้อยนะครับนาชอบแลมแพดข้ามาแล้วนะครับรวมถึงโกเต้งด้วยนะครับล่วงเล็กนะครับเล็กล่วงเล็กชุมแซงนะครับนี่รับชมรับฟังอยู่ที่บ้านเข้าน้อยตำบลท่ายางนั่นเองนะครับสาวจีซาหยักนะครับบอกว่ารับชมยูคาพีดีเจสุดล่อโอ้ไปกรุงเทพอย่าลืมซื้อขนมควันรถเมย์มาฝากด้วยนะคะอ๋อเข้าใจแล้วแล้วครับขนมฟันรถเมย์น่าจะออกสีดำดำขาวๆด้วยประมาณนั้นนะครับถ้ากินมากก็ไม่ใช่ฟันรถเมย์นะครับเป็นฟันจะกินมากปากดำนั่นเองนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณอย่างสูงพี่ประโมทบุญชาตานะครับบอกว่ารับชมอยู่ครับคุณอเนกปิกไทยนะครับส่งสติกเกอร์รวมๆมาเลยนะครับส่งสามตัวเลยทีเดียวขอบคุณทุกท่านที่ยังคงให้เกียรติตามรับชมรับฟังกันนะครับรายการลูกทุ่งบันเทิงโดยบากอยกิติพงษ์พนมสวรรค์นะครับดีเจไม่นาเก้านั่นเองนะครับเอาละครับมาถึงเพลงที่ข้อกันเข้ามานะครับเป็นเพลงฝนตกรถติดนะครับพี่วิทยาใส่สมบัติข้อมันตั้งแต่เมื่อวานตะวาเพลงไปได้ประมาณครึ่งเพลงนะครับหมดเวลาเสียก่อนก็เลยชดเชยให้ในวันนี้นะครับขอบคุณพี่วิทยาใส่สมบัติพี่วิทยานี่รับชมรับฟังอยู่แถวหวังไพ่นั่นเองนะครับแล้วก็เพลงนางกวักมาฮาซาเน่นะครับจากการขับร้องของซายันสัญญาและครับเช่นเคยเป็นใครไปไม่ได้นะครับลวงเหล็กพี่ชายเจดีย์ทีน่ารักนั่นเองนะครับวันนี้ลวงเหล็กบอกว่ามอบให้นะครับพี่หวานเพนคุณกระทิงพี่ไซยุทธุพันณวงศ์ปาติสนวพรพี่พานีซ้อวทอพี่มีบุญคุณกระทิงปาจิตทุงคาพี่ขดทายางลุงคิดมู่แปดนะครับคุณแดงจันรัตซะหยักผู้ใหญ่เหล็กเศร้าเหล็กเซมช่วยคุณอ่อนสุภาลุงใกล้สาวจีซะหยักแล้วก็นายหัวหนับเข้าทะล่มด้วยนะครับขอบคุณพี่ชายใจดีทีน่ารักนะครับเอาละครับช่วงนี้เพลงฝนตกรถติดแล้วก็นางกวักมาหาเสน่ห์ครับ

0: งสาระเด่นเล่าข่าวดัง
1: สิบห้านาฬิกายี่สิบเจ็ดนาทีนะครับข่าวสุดช่วงสาระเด่นเล่าข่าวดังก็เช่นเคยแล้วครับเป็นเรื่องราวของดินฟ้าอากาศแล้วครับในส่วนของพื้นที่จังหวัดชุมพรนะครับยังคงมีฝนตกประมาณร้อยละ60ของพื้นที่เช่นเคยแล้วครับวันนี้มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยที่ส่วนใหญ่ที่บริเวณอำเภอเมืองนะครับอำเภอเมืองอำเภอท่าแซมอำเภอสะเวียอำเภอลังส้วนแล้วก็รวมถึงอำเภอพะโต๊ะด้วยนะครับลมตะวันตกเฉียงเหนือนะครับลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับรู้สึกว่าลมเปลี่ยนทิศแล้วนะครับตะวันตกเฉียงเหนือซะแล้วนะครับถ้าลมฤดูฝนจริงเป็นตะวันตกเฉียงใต้นะครับเริ่มน่าจะเริ่มเข้าฤดูหนาวนั่นเองนะครับแล้วก็ห่างฝั่งนะครับในทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนั่นเองนะครับในส่วนของการคาดไม้อุณหภูมินะครับวันนี้กลางวันโอ้โหอากาศดีมากเลยทีเดียวนะครับ30องศาเองนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอากาศดีมากเลยแล้วก็แต่ว่ากลางคืนนะครับอุณหภูมิอยู่ที่25องศานะครับสำหรับดวงอาทิตย์นะครับวันนี้ตกเวลา 18:19 นพรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:12 นนะครับในส่วนของน้ำทะเลพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา 21:23 นแล้วก็จะลงเต็มที่เวลา 6:16 นนะครับเป็นเรื่องราวของดินฟ้าอากาศแล้วครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับละลายฐานก็เป็นวัดนะครับคนไกล

0: ตัวผมก็เป็นวัดพึงให้นะครับก็เป็นวัดธรรมดานะครับไม่ใช่คล้ายวัดใหญ่ทรายพันเออะไรประมาณนั้นนะครับอาจจะเกิดจากพักผ่อนหน่อยนะครับร่างกายอ่อนแอก็เลยเป็นวัดนะครับตอนนี้เริ่มฟื้นตัวดีขึ้นแล้วนั่นเองนะครับก็คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านก็เช่นกันแหละครับฝนฟ้าคะนองอากาศชื้นนะครับพออากาศชื้นนี้เชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียนี้จะเริ่มเติบโตดีทีเดียวนะครับแล้วก็คงสภาพอยู่ได้นานนะครับก็ระมัดระวังตัวกันนิดนึงก็แล้วกันนะครับ
1: ข่าวสารน่ารู้โดยกปภ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
0: ก็เช่นเคยแล้วครับช่วงนี้สาระได้หลายข่าวดังเป็นเรื่องราวของกฟผ.เช่นเคยแล้วครับเป็นผู้สนับสนุนรายการลูกทุ่งบันเทิงอย่างเป็นทางการด้วยเช่นกันนะครับวันนี้กฟผ.บอกว่าชวนคนไทยส่งแรงใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยสู้ศึก4เกม2026นะครับบอกว่ากฟผ.ชวนคนไทยรวมพลังใจนะครับเชียร์นักทัพนักกีฬาไทยต่อสู้ศึก4เกมที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับพร้อมรวมเป็นพลังสนับสนุนนักกีฬาไทยให้ก้าวสู่ความสำเร็จบนเวทีกีฬานานาระดับนานาชาตินะครับระดับนานาชาติแล้วก็บอกด้วยว่านะครับสำหรับกีฬายกน้ำหนักนะครับกฟผ.สนับสนุนสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นนะครับแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่องมานะครับตั้งแต่ปี2547นะครับแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนศูนย์ฝึกยกน้ำหนักนะครับกฟผ.ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อช่วยให้นักกีฬาได้เตรียมความพร้อมนะครับทางด้านร่างกายแล้วก็การฝึกซ้อมโดยทัพจอมพลังไทยนะครับตั้งเป้าทำผลงานเต็มที่ในเอเชียนเกมครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็ต่อยอดไปสู่การแข่งขันโอลิมปิกเกมปี2028นั่นเองนะครับก็อีก2ปีนะครับโอลิมปิกนี้4ปีครั้งนะครับเอเชียนเกมก็เช่นกันนะครับ4ปีครั้งแต่ว่า4เกมนะครับ4เกม2ปีครั้งนะครับก็อีก2ปีข้างหน้าก็ไปถึงโอลิมปิกนั่นเองนะครับส่วนกีฬาพายเรือนะครับกฟผ.ก็สนับสนุนสมาคมกีฬาพายเรือแห่งประเทศไทยมาตั้งแต่ปี2555นะครับยกน้ำหนักนี้เริ่มสนับสนุนมาเมื่อปี2547นะครับส่วนกีฬาพายเรือก็เริ่มสนับสนุนปี2555นะครับบอกว่าครอบคลุมตั้งแต่การแข่งขันเพื่อคนห้านักกีฬารุ่นใหม่แล้วก็พัฒนาผู้ฝึกซ้อนแล้วก็บุคลากรตลอดจนสนับสนุนสถานที่ฝึกซ้อมสนามแล้วก็ที่พักนะครับให้กับนักกีฬาที่มีความพร้อมก่อนลงแข่งขันนั่นเองนะครับกฟผ.ก็เชิญชวนคนไทยแล้วครับรวมส่งเสียงเชียร์และก็กำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยนะครับโดยนักยกน้ำหนักไทยนะครับจะเริ่มลงสนามตั้งแต่วันนี้แล้วครับก็คือวันที่23กันยายน2569นั่นเองนะครับแล้วก็โซนกีฬาพายเรือนะครับประเภทเรือกันเชียงแข่งขันในวันที่23ถึง24กันยายนนี้นะครับก็คือวันนี้กับพรุ่งนี้นั่นเองนะครับแล้วก็เรือแคนูคายักนะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่26กันยายนนะครับแล้วก็เรือแคนูสลาลมสลาล้อมนะครับขออภัยครับเรือแคนูสลาล้อมนะครับแข่งวันที่29กันยายนไปจนถึงวันที่2ตุลาคม2569นั่นเองนะครับแล้วก็เพราะว่าเบื้องล่างความสำเร็จเนี่ยนะครับนอกจากความมุ่งมั่นแล้วก็การฝึกซ้อมของนักกีฬาแล้วนะครับทุกแรงเชียร์จากคนไทยก็เป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญแล้วครับที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับทัพนักกีฬาไทยก้าวลงสนามอย่างเต็มศักยภาพนะครับเพื่อที่จะสร้างผลงานแล้วก็นำความภาคภูมิใจกลับมาฝากคนไทยทั้งประเทศนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของกฟผ.นะครับกฟผ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับสนับสนุนให้คนไทยนะครับช่วยส่งแรงใจแล้วก็ส่งแรงเชียร์ทัพนักกีฬาไทยสู้ศึก4เกม2026ที่กำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้นั่นเองนะครับมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในช่วงของสาระเด่นลาวข่าวดังนะครับในรายการลูกทุ่งบันเทิงโดยบ่าวก้อยกิตติพงษ์ปะหนมสาวันนั่นเองนะครับเอาละครับช่วงนี้มาถึงเพลงที่ข้อกันเข้ามานะครับเป็นเพลงข้อพูดซ้ำๆนะครับจากการขับร้องของไม้พี่รมพรนะครับพี่เศร้าทุ่งตะโกข้อมาแล้วก็เพลงรอยรักในอารมณ์นะครับจากการขับร้องของซายันสัญญาแล้วครับผีไม่ใช่ผีแล้วครับเบานัน บานันทำซิ่งนะครับบานันทำซิ่งเป็นบุคลา

กรทางการศึกษาของโรงเรียนชุมชนบ้านตำซิ่งนั่นเองนะครับคอเพลงรอยรักรอยอารมณ์มานะครับแต่ว่าผมลองเซิร์ชและลองเช็คหาดูแล้วนะครับเป็นเพลงรอยรักในอารมณ์นะครับจากการขับร้องของสายันสัญญานะครับช่วงนี้อีก2เพลงครับ

เหนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจแมม095-264-5456 และเสียสิน 065-465-3638 คิดถึง

0: งเรื่องเล่าชาวลูกทุ่ง
1: สิบห้านาฬิกาสี่สิบสี่นาทีนะครับเขาสู่ช่วงเรื่องเล่าชาวลูกทุ่งก่อนนึงก็เช่นเคยแล้วครับบอกย้ำๆซ้ำๆกันก็แล้วกันนะครับเนื่องจากว่าเป็นเรื่องของการกุศลแล้วก็เขาเรียกเลยนะครับประโยชน์สาธารณะนั่นเองนะครับโดยนะครับโรงเรียนชุมชนบ้านทำซิ่งนะครับขอเชิญชวนทอดผ้าป้าสามัคคีเพื่อการศึกษานะครับเนื่องในโอกาสโรงเรียนก็ตั้งครบรอบ54ปีนะครับแล้วก็มีเจตนารมณ์นะครับที่จะสร้างลังคาโค้งนะครับลังคาทางเดินลังคาโค้งระยะทาง110เมตรนะครับให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาเราเรียนอยู่ในโรงเรียนชุมชนบ้านทำซิ่งแห่งนี้นะครับก็เรียนเชิญแล้วครับสิทธิ์เก่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหรือว่าท่านที่มีบุตรหลานที่กำลังเรียนอยู่ที่โรงเรียนชุมชนบ้านทำซิ่งนะครับก็ช่วยกันนะครับรวมกันทำบุญนะครับในเรื่องของการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษานั่นเองนะครับโดยนะครับเข้าไปรวมได้นะครับในการทอดผ้าป่านะครับในวันศุกร์ที่9ตุลาคม2569นะครับหรือว่าไม่สะดวกนะครับไม่สะดวกก็สามารถบริจาคผ่านบัญชีได้นะครับชื่อว่าบัญชีเงินบริจาคโรงเรียนชุมชนบ้านทำซิ่งนะครับเป็นบัญชีของธนาคารกรุงไทย832065-8934นะครับ832นี้จำได้ว่าเป็นของสาขาสี่แยกปฐมพรนั่นเองนะครับ832065-8934นะครับธนาคารกรุงไทยนะครับเป็นชื่อว่าบัญชีเงินบริจาคโรงเรียนชุมชนบ้านทำซิ่งนั่นเองนะครับมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะครับขอบคุณที่คอมเมนต์เพิ่มเติมมาครับในFacebook ไลน์นะครับพี่วิทยาไส้สมบัติบอกว่าขอบคุณมากครับสำหรับเพลงฝนตกรถติดของสุรชัยสมบัติเจริญนะครับก็เมื่อวานนี้ผมได้ยินชื่อเพลงนี้ก็ตั้งใจนำเรื่องของเรื่องราวนะครับกองสุรชัยสมบัติเจริญมาแล้วคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันด้วยนะครับในวันนี้นั่นเองนะครับขอบคุณพี่สมบัตินะครับขออภัยครับพี่วิทยาไส้สมบัตินะครับฐานเซมาลูกมิดค้ามาแล้วนะครับเรือผู้ใหญ่เหล็กน้องเปิ้ลนะครับทางของฉันไม่ใช่ฟันของเธอบอกว่าสวัสดีค่ะพี่ดีเจนะครับพี่สุนันสุวรรณชัดบอกว่าเอเชียนเกมนะครับผมอาจจะพูดได้ผิดไปเมื่อสักครู่ก็เลยเน้นคอมเมนต์มานะครับขอบคุณพี่บ่าวนันนะครับบ่าวนันรวมถึงคุณเกรียงไกรกัตทานนะครับหรือว่าเพื่อนตรงนะครับเพื่อนตรงนี้เป็นเพื่อนร่วมรุ่นเรนซี่ยาภัยนะครับในช่วงระหว่างปี2526ถึง2528นะครับรับฟังอยู่ในรับชมรับฟังอยู่ในคณะนี้ด้วยนะครับรวมถึงพี่วันเพ็ญนะครับพี่วันเพ็ญคุณกระทิงนะครับหรือว่าพี่วันเพ็ญพยุหกฤตบอกว่ารับชมอยู่ขาหนองก้อยนะครับขอบคุณทุกๆท่านเลยนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังกันนะครับเมื่อที่ผมบอกไปแล้วครับผมยิบยกเรื่องราวของสุรชัยสมบัติเจริญนะครับลายถอนคงจะรู้จักแล้วครับนักร้องคนนี้เป็นนักร้องเพลงลูกทุ่งแล้วก็นักแสดงชาวไทยชื่อดังแล้วครับซึ่งเป็นทายาทสายเลือดศิลปินโดยตรงของราชาเพลงลูกทุ่งนะครับไม่ต้องย้ำกันมากเลยก็คือสุรพลสมบัติเจริญนั่นเองนะครับแล้วก็แม่ศรีนวลสมบัติเจริญนะครับปัจจุบันอายุเท่าไรนะครับ70กว่าปีแล้วแล้วครับเนื่องจากว่าเกิดปี2499นะครับ499เกิดวันที่25สิงหาคมพ.ศ. 2499นะครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองนะครับสุรชัยสมบัติเจริญนะครับชื่อเล่นว่าแอดเป็นทายาทของเพลงลูกทุ่งเป็นลูกชายของราชาเพลงลูกทุ่งนะครับเป็นทายาทของราชาเพลงลูกทุ่งแล้วก็เป็นบุตรชายคนที่สองนะครับที่ซืบทอดพรสวรรค์จากการร้องเพลงจากคุณพ่อมานะครับเริ่มก้าวสู่วงการนะครับเพลงลูกทุ่งตั้งแต่ปี2518นะครับยาวนานเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เพลงฮิตอมตะนะครับมีผลงานดังมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงไอ้นุ่มผมยาวนะครับแต่ว่าเพลงไอ้นุ่มผมยาวนี้เป็นมาดังในยุคของกลางๆนะครับไม่ใช่ยุค90ไม่ใช่ยุค80นะครับรู้สึกจะยุค2000อะไรประมาณนี้แล้วครับเพลงนี้ครูดานุหันตระกูลนะครับเป็นผู้ประพันธ์นะครับแล้วก็มาดังในยุคลั่งของเพลงลูกทุ่งนั่นเองนะครับรวมถึงเพลงซาวมอนขนซ้วยนะครับเพลงตุ๊กตาใจดำแล้วก็ฝนตกรถติดที่ผมเปิดไปเมื่อช่วงต้นของรายการนะครับที่ติดค้างไว้เมื่อวานนั่นเองนะครับแล้วก็เคยสังกัดนะครับขายเพลงอยากย่ายแล้วก็เคยร่วมงานกับขายชั้นนำของไทยนะครับไม่ว่าจะเป็น RS GMM Grammy นะครับโดยในเรื่องของการแสดงนะครับนอกจากร้องเพลงแล้วก็ยังมีผลงานการแสดงละครภาพยนตร์ไล่เหลืองนะครับ ส่วนชีวิตส่วนตัวนะครับที่เป็นกระแสที่เพิ่งเปิดเผยมาไม่เท่าไรนี่เองนะครับบอกว่ารักหลับ40ปีนะครับตกเป็นกระแสฮือฮาเมื่อช่วงต้นปี2569นี่เองนะครับหลังจากออกมาเปิดตัวว่าไดอันนาสมบัติเจริญพันยะภรรยาที่จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่ประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับซึ่งครองคู่แล้วก็เก็บความลับมายาวนานถึง40ปีเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของสุรชัยส้มบัตรเจริญนะครับที่ผมนำมาก็นึกได้แล้วครับเมื่อวานพี่วิทยาใส่ส้มบัตรนะครับก็เพลงฝนตกรถติดมาก็เลยนึกได้ก็เลยวันนี้มาเล่าให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันในช่วงของเรื่องราวชาวลูกทุ่งนั่นเองนะครับเอาละครับผมจะเปิดเพลงไอ้หนุ่มผมยาวนะครับเพลงที่ดังในยุคกลางของเพลงลูกทุ่งก็แล้วกันนะครับไอ้หนุ่มผมยาวนะครับโดยสุรชัยสมบัติเจริญแล้วก็เพลงโปรดเทิดดวงใจนะครับจากการขับร้องของทูลทองใจนะครับเพลงนี้เป็นเพลงโปรดของคุณอ่อนสุภาขนสร้อยนั่นเองนะครับเอาละครับช่วงนี้อีก2เพลงครับ

0: ลูกทุ่งบันเทิงลูกทุ่งทุกยุคทุกสมัย
1: 15:58 นะครับต้องจากลากันไปอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังขอบคุณคอมเมนต์เพิ่มเติมนะครับพี่กฤษฎายางบอกว่าสวัสดีครับรับฟังอยู่นะครับผมนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็รวมถึงท่านสมบัติมันยืนนะครับบอกว่าวิทยุเสียงชัดเจนดีนะครับแล้วก็บอกด้วยว่าสุรชัยพระเอกเรื่องทายาทลูกถุงนะครับเป็นพระเอกเรื่องทายาทลูกถุงแต่ว่าระยะลั่งมักจะเล่นเป็นตัวโกงด้วยนะครับขอบคุณที่ยังคงติดตามนะครับแล้วก็คอมเมนต์เรื่องราวดีๆให้ได้รับทราบกันนะครับในรายการลูกถุงบันเทิงขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับขอบคุณทุกท่านวันนี้หมดเวลานะครับขอบคุณเพิ่มเติมไปยังพ่ออุษณีเอกมานพนะครับผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรได้เป็น100 เมกะเฮิรตซ์นะครับที่เอื้อเฟื้อเวลาให้รายการลูกทุ่งบันเทิงได้เปิดเพลงเพราะๆให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะครับฝากถึงท้ายด้วยผลงานเพลงไม่น่าจะทันนะครับเพลงร้องไห้ปลายนาของหลังซี่เซ่เดชัยนะครับแล้วก็ห่างหายกันไปอีก2 วันนะครับวันพฤหัสกับวันศุกร์เจอกันไม่ในวันจันทร์นะครับเนื่องจากว่าต้องเดินทางไปราชการที่กรุงเทพมหานครนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับชลธรจันยาครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน70จังหวัดและกรุงเทพมหานครรับมือสถานการณ์อุทกภัยตลอดสัปดาห์นี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: ลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน70จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจากฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดสัปดาห์นี้
8: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ประสานแจ้ง70จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้และกรุงเทพมหานครรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั่วประเทศให้เตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณฝนที่ตกหนักตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนโดยได้กำชับให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้จัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเข้าเผชิญเหตุและให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมและพื้นที่ที่ยังมีสถานการณ์อุทกภัยให้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มกำลังสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้บุคคลใดเข้าพื้นที่กรณีที่มีคลื่นลมแรงให้ออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามลงเล่นน้ำช่วงคลื่นลมแรงและให้แจ้งชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นให้พร้อมรองรับผู้อพยพเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยจุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
1: กรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักแยกการบริหารจัดการน้ำฝนและน้ำเหนือพร้อมเฝ้าระวังแนวป้องกันริมน้ำเจ้าพระยานายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่สำรวจและติดตามจุดเสี่ยงน้ำท่วมตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเน้นการบริหารจัดการน้ำสองส่วนได้แก่การบริหารจัดการน้ำฝนที่ตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครผ่านระบบสูบน้ำและระบบระบายน้ำหลักพร้อมกำชับฝ่ายรักษาความสะอาดเร่งจัดเก็บขยะบริเวณช่องรับน้ำและฝาท่อระบายน้ำเพื่อเปิดทางน้ำไหลและบริหารจัดการน้ำเหนือซึ่งปัจจุบันมีน้ำไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้แต่ได้เฝ้าระวังแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาความยาว88กิโลเมตร สถานีสูบน้ำ96แห่งจัดเรียงกระสอบทรายและส่งเจ้าหน้าที่เข้าประจำจุดเสี่ยงบริเวณจุดฟันหล่อและช่องเปิดท่าเรือรวม51จุดแล้วขณะเดียวกันสำนักการระบายน้ำได้เร่งพร่องระดับน้ำในคลอง 1,980 คลองและเตรียมความพร้อมพื้นที่แก้มลิงระบบสถานีสูบน้ำและหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อเข้าแก้ปัญหาน้ำท่วมขังอย่างทันท่วงทีสถานการณ์ฝนตกหนักส่งผลให้เกิดน้ำหลากจากห้วยขุนแก้วจังหวัดอุทัยธานีไหลเข้าท่วมนาข้าวในพื้นที่อำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทหลายพันไร่
9: จากสถานการณ์ฝนตกหนักทางด้านตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาส่งผลทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีระดับสูงขึ้นขณะเดียวกันปริมาณน้ำจำนวนมากจากลำห้วยขุนแก้วในเขตพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีได้ไหลหลากลงสู่คลองกระทงตำบลหนองบัวอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทก่อนจะระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีนส่งผลให้เกิดมวลน้ำเอ่อล้นและทะลักเข้าท่วมพื้นที่นาข้าวของเกษตรกรที่กำลังอยู่ในช่วงตั้งท้องได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างกว่าหลายพันไร่โดยจุดที่น้ำทะลักเข้าท่วมแปลงนาแบ่งเป็น2จุดหลักได้แก่จุดแรกคันคลองกั้นน้ำของลำน้ำห้วยขุนแก้วที่เพิ่งสร้างเสร็จได้พังทลายลงทำให้น้ำทะลักเข้าท่วมอย่างรวดเร็วและจุดที่2ปริมาณน้ำในลำน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเอ่อล้นคันกั้นน้ำเข้าท่วมนาข้าวซ้ำซ้อนสำหรับสถานการณ์ดังกล่าวสร้างความเดือดร้อนอย่างหนักให้กับเกษตรกรถูกกระแสน้ำท่วมมิดต้นจนได้รับความเสียหายทั้งหมดจากภัยธรรมชาติในครั้งนี้ณัฐพรหยุดย้อยสปทชัยนาทรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพบกับรายการ5แยกข่าวประจำวันพุธที่23กันยายน2569นะครับวันนี้ทางสวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายผลิตรายการดำเนินรายการโดยกระผมนายคึกฤทธิ์เรืองระยนต์ฝ่ายเทคนิคนะครับนายอำนาจเกียรติกสิกรนายธนกรจิตอภิญญากุลนางสาวธนารักษ์ดวงจันทร์และนายธนวัฒน์สุขดาษควบคุมการผลิตนายพัฒนพงศ์สถานทรัพย์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองและอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะครับสำหรับรายการ5แยกข่าวนะครับรับชมรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบน11สถานีนะครับซึ่งช่วงแรกก็จะเป็นช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้วันนี้จะนำเสนอนะครับในข่าวที่1ก็คือเทศบาลนครภูเก็ตดำเนินงานโครงการผันน้ำของท่าแครงเพื่อบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่สวนหลวงแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังรอระบายบริเวณแยกท่าแครงอย่างยั่งยืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับประชุมเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดขับเคลื่อนหมู่บ้านสีขาวแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบและไปปิดท้ายที่จังหวัดระนองประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดระนองสรุปถอดบทเรียนอุบัติเหตุทางท้องถนนลดความเสี่ยงสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในช่วงสุดท้ายนะครับก็จะเป็นช่วงของ PRD Service วันนี้นะครับคณะรัฐมนตรีอนุมัติไทยช่วยไทยพลัดเพิ่มเติม 1,000 บาทต่อคนโดยเพิ่มวงเงินผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้นะครับเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้กันนะครับ
0: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้
1: ไปที่จังหวัดภูเก็ตนะครับนายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตนำทีมลงพื้นที่บริเวณคลองท่าแครงภายในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติร.9เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการผันน้ำคลองท่าแครงเพื่อบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เขตสวนหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังรอระบายบริเวณแยกท่าแคร

อย่างยั่งยืนโดยมีนายนิติเพชรประดับสกุลเลขานุการนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตสมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ตนายยุทธนากาญจนภักดิ์ผู้อำนวยการสำนักช่างหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครภูเก็ตรวมถึงเจ้าหน้าที่บริษัทพร้อมสุขเฮ้าจำกัดและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับรวมลงพื้นที่ณบริเวณคลองท่าแครงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติร.9สวนหลวงที่ตำบลตลาดเหนืออำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งนายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตได้กล่าวว่าหลังผู้รับจ้างนำเครื่องจักรกลหนักเข้าพื้นที่ดำเนินงานตั้งแต่ช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาขณะนี้ดำเนินการโครงการคืบหน้าไปแล้วกว่า70%คาดว่าจะแล้วเสร็จตามห่วงระยะเวลาดำเนินการก็คือตั้งแต่วันที่5 สิงหาคม 2569ถึงวันที่1 มกราคม 2570อย่างแน่นอนครับซึ่งขณะนี้ผู้ว่าจ้างได้ทำการเจาะเชื่อมทางพร้อมทยอยวางท่อส่งน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง1 เมตร 20 เซนติเมตรระหว่างคลองท่าแครงเชื่อมกับขุมน้ำสวนหลวงนะครับเพื่อจะเป็นท่อส่งน้ำเบี่ยงปริมาณน้ำจากคลองท่าแครงไปยังแก้มลิงขุมน้ำสวนหลวงในช่วงที่เกิดฝนตกหนักรวมถึงที่มีระดับน้ำทะเลหนุนสูงเพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลลงไปสมทบกับน้ำในคลองท่าแครงจุดหลักที่ผ่านชุมชนเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังรอระบายสำหรับพื้นที่จุดนี้นะครับถือว่าเป็นจุดเสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากส่วนผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนตลอดแนวถนนศักดิเดชตั้งแต่แยกท่าแครงถึงแยกศักดิเดชนะครับโดยเฉพาะช่วงที่ฝนตกหนักและน้ำทะเลหนุนสูงมานานหลายสิบปีซึ่งหลังจากโครงการนี้ได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครภูเก็ตนะครับจำเป็นต้องเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระยะยาวนะครับไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับที่ห้องประชุมเมืองคนดีศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีชั้น5นายจุมพศวรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้นายจักริดฟังชลจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับครั้งที่9ประจำปี2569โดยมีคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและพิจารณาแนวทางป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ซึ่งที่ประชุมรับทราบผลการปฏิบัติการกวาดล้างตรวจค้นและกิจกรรมป้องกันยาเสพติดในเรือนจำ3แห่งได้แก่เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานีเรือนจำอำเภอชัยยาและเรือนจำอำเภอเกาะสมุยตลอดจนผลการตรวจพิสูจน์ของกลางยาเสพติดและสารเสพติดในปัสสาวะโดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่11สุราษฎร์ธานีและศูนย์พิสูจน์หลักฐาน8พร้อมรับทราบผลการปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำเดือนกันยายน2569จากอำเภอดอนสักอำเภอเกาะสมุยและอำเภอเคียนซาสำหรับวาระเพื่อพิจารณาที่ประชุมได้หารือแนวทางการขับเคลื่อนหมู่บ้านและชุมชนสีขาวนะครับปลอดยาเสพติดและพิจารณารับรองผลการประเมินสถานะหมู่บ้านและชุมชนรอบที่2ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคตามแผนปฏิบัติการโดยเฉพาะมาตรการป้องกันในสถานศึกษาตั้งแต่การสร้างภูมิคุ้มกันเด็กปฐมวัยอายุระหว่าง 2-6 ปีการพัฒนาทักษะชีวิตเด็กอายุ 7-12 ปีรวมถึงการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนกลุ่มเสี่ยงอายุระหว่าง 13-19 ปีตลอดจนสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษาโดยมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมดำเนินงานทั้งนี้นะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีมุ่งบูรณาการทำงานของทุกภาคส่วนทั้งด้านการป้องกันปราบปรามการดูแลกลุ่มเสี่ยงเพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับสถานการณ์พร้อมเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนหมู่บ้านและสร้างพื้นที่ปลอดภัยกับประชาชนอย่างยั่งยืนนะครับเดี๋ยวเราไปปิดท้ายช่วงนี้กันที่จังหวัดระนองนะครับประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดระนองสรุปถอดบทเรียนอุบัติเหตุทางถนนลดความเสี่ยงสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดระนองครั้งที่2ประจำปี2569ซึ่งทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองจัดขึ้นโดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมประชุมที่ห้องประชุมรัตนรังสรรค์ชั้น5ศาลากลางจังหวัดระนองซึ่งการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสรุปผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนวิเคราะห์สถานการณ์อุบัติเหตุและถอดบทเรียนจากการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อนำไปเป็นข้อมูล

ไปสู่การบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้แก่การขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายที่กำหนดการไม่สวมหมวกนิรภัยการตัดหน้ากระชั้นชิดซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันเปลี่ยนข้อมูลนะครับผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆเพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและก็บริบทของพื้นที่นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่ช่วง PRD Service กันนะครับ

0: แกเมื่อกี้มีคนโทรมาบอกว่าฉันฟอกเงินแน่แล้วยังให้ฉันนะโอนเงินไปตรวจสอบตั้ง2ล้าน
1: เฮ้ยอย่าพึ่งนั่นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชัว
0: แต่เขาก็รู้ชื่อฉันนะเลขบัตรประจำตัวฉันก็ด้วยแต่มีชุดตำรวจในวิดีโอคอลด้วยนะแก
1: นั่นน่ะมิจฉาชีพทั้งนั้นจำเอาไว้นะตำรวจธนาคารไม่มีนโยบายให้โอนเงินไปตรวจสอบเด็ดขาด
0: แล้วฉันจะต้องทำยังไงล่ะ
1: วางสายทันทีเลยแล้วถ้าไม่แน่ใจโทรปรึกษาสายด่วน14410AOC เขาช่วยเช็คให้ได้นะ
0: 1441นะขอบคุณมากนะแกฉันเกือบไปแล้วล่ะ
1: บอกต่อคนในบ้านด้วยนะไม่เชื่อไม่บอกไม่โอนท่องเอาไว
0: ้หยุดคิดสักนิดก่อนโอนเงินด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
2: ์ช่วง PRD Service
3: กลับมาที่รายการ5แยกข่าวช่วง PRD Service กันนะครับเดี๋ยวเราไปที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไทยช่วยไทยพัฒน์เพิ่มเติม 1,000 บาทต่อคนเพิ่มวงเงินผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569นี้เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับลดกรอบวงเงินที่เคยได้รับการอนุมัติสำหรับดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์และก็มีการอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์เพิ่มเติมกรอบวงเงินรวมไม่เกิน 42,000 ล้านบาทนะครับจากพระราชกำหนดกู้เงินแก้วิกฤตพลังงานพุทธศักราช2569ตามที่กระทรวงการคลังเสนอทางนี้ก็เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนลดต้นทุนการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการรายย่อยทำกลางความผันผวนของราคาพลังงานจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อนะครับทั้งนี้ครอบคลุม2โครงการสำคัญได้แก่1โครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมวงเงินซื้อสินค้าจากร้านค้าธงฟ้าเพิ่มอีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนในเดือนตุลาคม2569นี้ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายประมาณ 14.5 ล้านคนนะครับและโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์เพิ่มเติมซึ่งรัฐบาลร่วมจ่ายร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและรวมไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลา2เดือนนะครับโดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569นี้นะครับแล้วก็มีประชาชนนะครับจำนวนประมาณ 32.5 ล้านคนทั้งนี้เปิดโอกาสให้กับยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคมนี้นะครับแล้วก็พร้อมทั้งปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินโครงการเดิมให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานตามจริงซึ่งมาตรการดังกล่าวนะครับจะช่วยลดภาระค่าครองชีพในชีวิตประจำวันของประชาชนอย่างตรงจุดและก็ทันท่วงทีป้องกันไม่ให้กำลังซื้อของครัวเรือนและการบริโภคภาคเอกชนชะลอ

ตัวดังนี้นะครับมุ่งหวังดูแลประชาชนครอบคลุมถึง47ล้านคนเพื่อเสริมสภาพคล่องรักษากำลังซื้อพยุงเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็หนุนร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศให้เดินหน้าได้อย่างมั่นคงต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปอพอนะครับได้ประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและก็คลื่นลมแรงระหว่างวันที่23ถึง27กันยายนนี้นะครับซึ่งมีพื้นที่กว่า70จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้รวมถึงกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งระหว่างช่วงเวลาดังกล่าวนั้นประเทศไทยจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่กับมีฝนตกหนักมากบางแห่งซึ่งมีผลกระทบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนสำหรับภาคอื่นๆนะครับก็จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทีนี้เนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยนะครับจะมีกำลังแรงขึ้นซึ่งอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรในส่วนของภาคใต้นะครับมี3จังหวัดได้แก่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับดังนั้นจึงขอให้พี่น้องประชาชนติดตามสภาพอากาศประกาศการแจ้งเตือนภัยสถานการณ์น้ำในพื้นที่รวมถึงข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องนะครับรวมถึงนะครับแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784แล้วก็สายด่วนนิรภัยนะครับ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อประสานให้การช่วยเหลือต่อไปนะครับขอบคุณนะครับสำหรับท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับแล้วก็สถานีวิทยุเครือข่ายนะครับทุกๆสถานีเลยวันนี้รายการ5แยกข่าวนะครับขอบคุณนะครับพรุ่งนี้พบกับสถานีสวทภูเก็ตนะครับเป็นแม่ข่ายในการดำเนินรายการช่วงต่อไปนะครับขอเชิญท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงวันนี้ทางสวทเชียงรายรับหน้าที่ผลิตรายการนะครับวันนี้ผมและทีมงานสวทระนองต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าส

0: หมอขาช่วงเนี้ยไม่รู้เป็นอะไรปวดหัวหน้ามืดกินข้าวก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับกระสับกระส่ายคัดจมูกค่ะหายใจก็ไม่สะดวกแล้วก็ไอตลอดเวลาเลยค่ะโดยเฉพาะไอเลิฟยูก็24ชั่วโมงแล้วค่ะคุณหม
1: อแน่เกี่ยวนะครับตรงนี้เนี่ยที่ฟังจากอาการคุณนิชิเนี่ยหมอว่าคุณนิชิเป็นโรคอุบัติใหม่แน่
0: ๆคุณพระโรคอุบัติใหม่แล้วโรคอุบัติใหม่คืออะไรคะหมอ
1: โรคอุบัติใหม่โรคติดเชื้อที่มีแนวโน้มจะพบมากขึ้นในอนาคตรวมถึงโรคที่เกิดใหม่สามารถแพร่กระจายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้เหมือนโรคโควิด19ไง
0: อุ้ยเหมือนโควิด19เลยเหรอคะแล้วเราจะต้องดูแลตัวเองยังไงเพื่อให้รอดจากโรคอุบัติใหม่คะคุณหมอ
1: ควรหันมาดูแลสุขภาพและสุขอนามัยให้ดีมากยิ่งขึ้นกินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายพักผ่อนให้เพียงพอดูแลจิตใจให้เบิกบานไม่วิตกกังวลจนเกินไปและปรับตัวต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงแบบ New Normal ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชา

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทุกภูมิภาคทั่วประเทศค่ะและสำหรับวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงรายรับหน้าที่ผลิตรายการดำเนินรายการโดยดิฉันพรเพรินคุณมากควบคุมการผลิตโดยนายรัชพลงามกระบวนผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงรายอำนวยการผลิตโดยนางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3ค่ะและในช่วงแรกนี้ได้แก่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องจะขอพาทุกท่านย้อนกลับไปยังพื้นที่ห่างไกลในจังหวัดเชียงรายในวันที่ผืนป่าเคยถูกทำลายและราษฎรต้องอยู่อย่างยากลำบากแต่ทว่าแสงสว่างแห่งพระบารมีได้ส่องไปถึงที่นั่นเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้ก่อตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านห้วยย่าใสตำบลป่าแดดอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายขึ้นค่ะซึ่งภาพที่เรากำลังจะได้รับชมกันต่อจากนี้ไม่ใช่เพียงแค่บันทึกเหตุการณ์ในอดีตแต่คือภาพที่แสดงถึงสายพระเนตรที่ยาวไกลในการที่จะให้คนอยู่กับป่าได้อย่างเกื้อกูลกันภาพเหล่านั้นจะบอกเล่าเรื่องราวความตื้นตันใจเพียงใดและหยาดเหงื่อของพระองค์ท่านได้เปลี่ยนขุนเขาแห่งนี้ไปอย่างไรไปติดตามพร้อมๆกันในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: ื้นที่ 15,000 ไร่บนดอยสูงทางตอนเหนือของประเทศซึ่งในอดีตเคยถูกราษฎรชาวไทยภูเขาบุกรุกทำลายเพื่อใช้เป็นพื้นที่ทำกินส่งผลให้สภาพป่าเสื่อมโทรมและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ในปี 2542 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยย่าไซตำบลป่าแดดจังหวัดเชียงรายส่งทราบถึงความทุกข์ยากเดือดร้อนของราษฎรจึงมีพระราชดำริที่จะอพยพราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาซึ่งมีฐานะยากจนและไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเองมาจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่เพื่อให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าโดยที่คนไม่ทำลายป่ามีจิตสำนึกหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่และร่วมกันพิทักษ์รักษาฟื้นฟูป่าที่ถูกทำลายให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ
1: ์เขาต้องการที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินแยะ เรียกว่าถางป่าเข้าไปแยะเนี่ยมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำด้วยมันจะได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขานี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5ไร่ก็ตกลงว่าอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ
0: ต่อมาในปี 2543 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ที่จะจัดตั้งหมู่บ้านและมีพระราชดำรัสว่านี่แหละที่ฉันฝันไว้พร้อมทั้งพระราชทานชื่อว่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริซึ่งในระยะแรกมีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมดำเนินงานพัฒนาสนองแนวพระราชดำริในการให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้กับราษฎรเกี่ยวกับการรักษาป่าด้วยการปลูกป่าทดแทนการทำฝายและการทำแนวกันไฟป่าปัจจุบันโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยย่าไซช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคากว่า10ครัวเรือนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีการจัดสรรพื้นที่ให้กับราษฎรครอบครัวละ5ไร่เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่ทำกินซึ่งครอบครัวของนายสมพรธรรมวงศ์เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
2: นามก่อนไม่มีที่ทำกินและบางคนก็ไปเช่าพื้นที่แล้วก็ปลูกกะหล่ำปีและปลูกข้าวจนกระทั่งไม่มีที่ทำกินแล้วพอเข้ามาอยู่ในโครงการบ้านเล็กไร่ป่าใหญ่ท่านแม่หลวงพ่อของท่านก็เลยจัดพื้นที่ที่ทำกินแปลงนาแล้วก็ไร่มีข้าวมีน้ำกินมีปลามีหมูกินจนกระทั่งพวกเรามีเงินเล็กๆน้อยๆพอส่งนกหนานเด่นได้ครับ
0: นอกจากการปลูกจิตสำนึกให้คนอยู่ร่วมกับป่าแล้วยังมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆควบคู่กันไปด้วยเช่นด้านการฝึกอาชีพมีการจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์ผ้าปักอาคาการจักสานไม้ไผ่และทำเครื่องเงินและจะส่งให้กับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้านการเกษตรส่งเสริมให้มีการปลูกพืชเช่นถั่วฝักยาวและแตงกวาสร้างรายได้ให้กับราษฎร 3-4,000 บาทต่อครัวเรือนทั้งยังจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ราษฎรในโครงการได้เข้ามาเรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่และนำไปปรับใช้ในครัวเรือนสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันถึงผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่แม้ปัจจุบันจะมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการแต่ก็ยังทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการพร้อมทั้งพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรอย่างต่อเนื่องโดยมีองคมนตรีและหน่วยงานต่างๆร่วมดำเนินงาน มาจนถึงวันนี้ความทุกข์ยากลำบากในพื้นที่ได้เลือนหายไปผืนป่าที่เคยถูกทำลายกลับฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์สามารถสร้างรายได้ให้กับราษฎรบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านห้วยยาใส่ได้เป็นอย่างดี
3: และจากภาพเหตุการณ์และเรื่องราวที่เราได้รับชมรับฟังไปเมื่อสักครู่จะเห็นได้ว่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านห้วยย่าใสไม่ใช่เพียงแค่การจัดสรรที่ดินทำกินหรือการปลูกป่าเพียงอย่างเดียวแต่คือการหยิบยื่นชีวิตใหม่ให้กับราษฎรบนพื้นที่สูงค่ะและด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงเน้นย้ำว่าคนต้องอยู่กับป่าได้โดยไม่ทำลายกันได้กลายเป็นรากฐานที่ทำให้ขุนเขาแห่งอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายในวันนี้กลับมาเขียวขจีและมีแหล่งต้นน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนด้านล่างอย่างไม่ขาดสายหยาดเหงื่อจากรอยพระบาทที่เคยย่างกรายไปในพื้นที่ทุรกันดารเมื่อหลายสิบปีก่อนได้เปลี่ยนผ่านมาสู่รอยยิ้มของลูกหลานชาวห้วยย่าใสในปัจจุบันซึ่งต่างน้อมนำแนวพระราชดำริมาเป็นแสงสว่างในการดำเนินชีวิตสืบต่อไปค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะและสำหรับช่วงต่อไปคือช่วงตามรอยพระเมตตาวันนี้เราจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับแง่มุมที่งดงามผ่านสายตาของชายหนุ่มคนหนึ่งที่ครั้งหนึ่งเคยสวมชุดเครื่องแบบทหารเกณฑ์รับใช้ชาติและได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ถวายการอารักขาความปลอดภัยในระยะที่ใกล้ชิดจนสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายแห่งพระบารมีเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่ทำหน้าที่ตามคำสั่งทหารเท่านั้นแต่เขายังได้กลายเป็นพยานของภาพเหตุการณ์ที่ตราตรึงใจไปชั่วชีวิตอะไรคือสิ่งที่ทำให้ทหารเกณฑ์คนหนึ่งซาบซึ้งใจและปราบปลื้มในพระเมตตาของพระองค์ท่านในครั้งนั้นได้กลายเป็นพลังใจในการดำเนินชีวิตของเขามาจนถึงทุกวันนี้ได้อย่างไรไปติดตามรับชมเรื่องราวสุดประทับใจนี้พร้อมกันในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
4: ช่วงตามรอยพระเมตตา
5: สวัสดีครับจิรพงษ์ผัสวีอาชีพศิลปินอิสระเป็นศิลปินของจังหวัดเชียงรายเป็นเจ้าของร้านรักโขงครับทำงานเกี่ยวกับการวาดรูปบนก้อนหินครับในฐานะที่ผมเป็นศิลปินพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงที่ทรงมีต่อสาขาวิชาชีพหัตถกรรมและงานวิจิตรศิลป์ของไทยเนี่ยผมว่าประเมินค่าไม่ได้นะครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วสำหรับผมเนี่ยถือว่าเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญมากเลยนะครับเพราะว่าย้อนไปเมื่อ21ปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นผมเรียนจบใหม่ๆนะแล้วก็เรียนจบศิลปะนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปเป็นทหารซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราหน้าที่ของเราเนี่ยคือการได้ถวายอารักขาพระองค์ท่านนะครับเพราะว่าหน่วยที่ผมอยู่เนี่ยเป็นหน่วยรักษาพระองค์ของพระพันปีหลวงอยู่แล้วนะครับการที่ท่านได้เสด็จแปรพระราชฐานเนี่ยมาในโครงการต่างๆนะครับแล้วก็โครงการนั้นเป็นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่วันนั้นเนี่ยผมยังจำได้ถึงความประทับใจอย่างหนึ่งซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ยากที่จะลืมเลือนนะครับเพราะว่าการที่พระองค์ท่านเสด็จลงมาจากเฮลิคอปเตอร์เนี่ยภาพนั้นเนี่ยเหมือนกับเป็นเทพเจ้านะครับลงมาโปรดชาวเขาซึ่งบรรดาชาวเขาเป็นหลายร้อยหลายพันคนที่มาจากทิศต่างๆแล้วก็เดินทางมาเนี่ยกว่าเขาจะมาถึงจุดนัดพบเนี่ยบางคนใช้เวลา 2-3 คืนนะครับต้องนอนค้างคืนในป่านะครับแล้วก็ที่สังเกตเนี่ยคือรองเท้ายังไม่มีนะครับหลายคนในสมัยนั้นยังไม่ได้ใส่รองเท้าซึ่งเป็นถิ่นทุรกันดารจริงๆนะครับหลายคนเนี่ยพาลูกเต้ามาแล้วก็จากการสังเกตเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นชาวกะเหรี่ยงซะส่วนใหญ่นะครับซึ่งพากันเนี่ยลงมาจากภูเขาเอางานหัตถกรรมเนี่ยถ ถือติดไม้ติดมือมาด้วยบางคนก็เอาของฝากพวกฟักแฟงแตงโมพวกอะไรมาพวกงานจักสารพวกอะไรหลายอย่างครับก็ภาษาซื่อๆของชาวบ้านนะครับมาหวังว่าที่จะเอามาให้แม่หลวงของเขานะครับตอนนั้นเนี่ยผมก็ถวายอารักขาให้พระองค์ท่านนะครับแล้วก็เราก็ขึงเชือกฟางนะครับแล้วก็ทหารก็ยืนเว้นระยะกันนะครับแล้วก็อยู่ห่างจากเชือกฟางอยู่ห่างจากเชือกฟางประมาณ1เมตรนะครับระหว่างที่ผมยืนอารักขาอยู่นั้นนะครับก็เหลือบไปเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งนะครับถืองานแกะสลักติดมือมาด้วยนะครับในฐานะที่เป็นคนเรียนศิลปะผมแวบแรกที่ผมเห็นเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่มีความวิจิตรบรรจงอะไรเลยมันน่าจะใช้มีดอิโต้ถากๆเพื่อให้ได้งานขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างเท่านั้นเองแต่ว่าชายหนุ่มคนนั้นเขาก็บอกว่าพี่ครับทำยังไงผมถึงจะได้เอางานชิ้นนี้ไปถวายให้แก่พระองค์ท่านให้กับแม่หลวงตอนนั้นเขาจะพูดว่าแม่หลวงผมก็เกิดความสงสารนะครับเพราะว่าเราดูแถวแล้วดูลักษณะแล้วเขาไม่น่าจะมีโอกาสได้เข้าไปถวายงานแน่นอนก็เลยแนะนำไปว่าให้ไปลงชื่อกับผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ให้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเอาเสนอชื่อเนี่ยไปที่อำเภอเพื่อที่ทางอำเภอเนี่ยจะได้ส่งเรื่องไปที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรแล้วก็เขาเนี่ยจะเอาเราเนี่ยไปฝึกหัดให้ชำนาญเรื่องศิลปะสมมติว่าเราชอบเรื่องแกะสลักเราก็เข้าไปฝึกเป็นคนเป็นช่างแกะสลักในนั้นเพื่อที่จะให้มีอาชีพผมก็แนะนำไปประมาณนี้ครับจากแววตาที่สิ้นหวังนะครับเราก็รู้กันอยู่เนาะเพราะว่าแถวไม่น่าจะเข้าไปถวายได้เราก็เห็นความหวังเป็นประกายตาขึ้นมานิดนึงนะเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ได้ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนคนธรรมดาคนหนึ่งเนี่ยที่อยู่ในดินแดนไกลปืนเที่ยงจริงๆเนี่ยได้เข้าไปที่จะมีอาชีพไปฝึกหัดตามพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงซึ่งต้องการให้ชาวบ้านชาวนาชาวไร่จากชนบทจริงๆเนี่ยเข้าไปฝึกหัดงานฝีมือเพราะว่าท่านทรงเล็งเห็นว่าพื้นเพของคนไทยเนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอยู่ในอยู่ไกลแค่ไหนอยู่ในตำแหน่งหน้าที่อะไรเนี่ยพื้นเพของคนไทยจะเป็นคนที่มีจิตใจละเอียดอ่อนปราณีตเหมาะแก่การทำงานหัตถกรรมได้ผมรู้สึกปลาบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งนะครับแม้จะเป็นส่วนเล็กๆที่ได้ส่งต่อพระปณิธานของพระองค์ท่านไปสู่ชาวบ้านกลุ่มเป้าหมายจริงๆนะครับ
3: ค่ะและจากความทรงจำอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตรากตรำพระวรกายเพื่อให้ประสบนิกรในถิ่นทุรกันดารมีอาชีพมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผ่านโครงการพระราชดำริและศูนย์ศิลปาชีพต่างๆทำให้ทหารเกณฑ์หนุ่มในวันนั้นไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่ความซาบซึ้งใจแต่ได้กลายเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งแรงบันดาลใจที่เขาหยิบยกมาปลูกฝังลงในหัวใจของตัวเองและในวันนี้ช่วงสานต่อพระราชปณิธานเราจะไปติดตามชีวิตของเขาหลังจากที่ถอดเครื่องแบบทหารกลับคืนสู่มาตุภูมิเขาได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาหยิบจับเป็นสัมมาชีพอย่างไรจากคนที่เคยทำหน้าที่ปกป้องอารักขาสู่การเป็นผู้สืบสารพระราชปณิธานในการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนเขาสามารถสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของตัวเองและครอบครัวให้มั่นคงขึ้นมาได้อย่างไรในทุกวันนี้ไปติดตามเรื่องราวการต่อยอดพระเมตตาให้กลายเป็นความสุขที่จับต้องได้พร้อมกันในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
4: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
5: หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่ผมปลดประจำการมาแล้วเนี่ยเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยก็เป็นเหตุการณ์ที่ผมจะไม่มีวันลืมเลยเพราะว่าเราได้รับพลังดีๆได้เห็นพระราชกรณียกิจได้เห็นการทรงงานอย่างหนักเพราะว่าเรารู้ว่าการได้ไปยืนอยู่ในท่ามกลางคนหมู่มากในเวลาที่จำกัดต้องอาศัยความวิริยะและความอดทนอย่างสูงมากเป็นแรงบันดาลใจและเป็นพลังที่ทำให้ผมเนี่ยนำ พลังตรงนั้นเนี่ยมาปรับใช้กับการประกอบอาชีพของผมในเวลาต่อมานะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมก็ได้ทำงานเกี่ยวกับศิลปะซึ่งมันก็เป็นเหมือนกับงานหัตถกรรมที่ต้องใช้ความเพียรความปราณีตนะครับแล้วก็ทำให้ก้อนหินธรรมดาธรรมดาเนี่ยมันมีคุณค่าขึ้นมานะสินค้าที่มีมูลค่าได้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ทำมาจนเกือบ20ปีแล้วครับซึ่งเป็นอาชีพที่มั่นคงนะครับซึ่งตรงนั้นแหละจากแรงบันดาลใจตรงนั้นทำให้ผมมีทุกวันนี้ได้นะครับขอบคุณเหตุการณ์ในวันนั้นมากเลยนะครับที่ได้มีโอกาสได้ไปยืนอยู่ตรงจุดนั้นและได้รับแรงบันดาลใจจากพระองค์ท่านชายนิรนามคนนั้นผลงานของเขาที่ถือเข้ามาแล้วก็การได้เห็นพระองค์ท่านเนี่ยได้ทรงงานมาใช้ขับเคลื่อนเป็นพลังในการสร้างสรรค์ของผมในเวลาต่อมานะครับผมคิดว่าคุณูปการของพระพันปีหลวงที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยเนี่ยประเมินค่าไม่ได้จริงๆเพราะว่างานศิลปะหัตถกรรมทุกอย่างเนี่ยของคนไทยเนี่ยได้ถูกนำเสนอขึ้นไปสู่สายตาชาวโลกได้เนี่ยถึงแม้ตอนนี้พระองค์จะทรงเสด็จสวรรคตแล้วแต่สิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างไว้ให้แก่พระสงฆ์นิกรของพระองค์จะยังคงดูแลคุณภาพชีวิตของพระสงฆ์นิกรของพระองค์ท่านตลอดไป
3: และในช่วงท้ายนี้สำนักพระราชวังได้เผยแพร่หมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569ดังนี้ค่ะวันที่15ธันวาคม2569เวลา 17:00 นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่16ธันวาคม2569เวลา 7:00 นอัญเชิญพระโกศพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงเวลา 16:30 นถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่17ธันวาคม2569เวลา 8:00 นเก็บพระบรมอัฐิณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงจากนั้นอัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารเข้าสู่พระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังวันที่18ธันวาคม2569เวลา 17:00 นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่19ธันวาคม2569เวลา 10:00 นเลี้ยงพระณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจากนั้นอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเวลา 17:00 นบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยดำเนินการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569ตลอดพิธีการและทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จัดทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทุกภูมิภาคทั่วประเทศสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกการติดตามรับฟังและรับชมขอนำรายการลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับชลธรจันยาครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับความสนใจต่อเนื่องโดยวันที่22กันยายนมียอดใช้จ่ายกว่า827ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาพระเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
5: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
6: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
7: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: รัฐบาลเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วงปลายเดือนกันยายนได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมามียอดใช้จ่ายสูงกว่า827ล้านบาท
8: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ยังคงมีการใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดวันที่22กันยายน2569มียอดใช้จ่ายผ่านโครงการ 827.9 ล้านบาทซึ่งเป็นยอดใช้จ่ายที่สูงที่สุดในรอบ4เดือนนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน2569โดยทั่วไปพฤติกรรมของประชาชนมักจะใช้จ่ายสูงในช่วงต้นเดือนและชะลอลงในช่วงปลายเดือนแต่ยอดใช้จ่ายล่าสุดสะท้อนว่าประชาชนยังคงนำสิทธิ์ไปใช้แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายอย่างจริงจังส่งผลให้เม็ดเงินหมุนเวียนตรงไปสู่ร้านค้าและผู้ประกอบการรายย่อยอย่างต่อเนื่องทั้งนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมต่อไปอีก2เดือนตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569โดยภาครัฐจะร่วมจ่ายร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและรวมไม่เกิน 1,000 บาทตลอดโครงการเพื่อช่วยรักษากำลังซื้อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนจากสถานการณ์ความผันผวนของราคาพลังงานอย่างต่อเนื่องศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: หอการค้าไทยสนับสนุนรัฐเร่งปิดดีลการค้าต่างประเทศ3ฉบับมุ่งดึงการลงทุนต่างชาติส่งออกเทคโนโลยีและขยายตลาดเสริม GDP ไทยเติบโตกว่าร้อยละ2ใน3ปี
9: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหอการค้าไทยพร้อมสนับสนุนรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ในการเร่งรัดการเจรจาความตกลงทางการค้ากับ3ตลาดยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่ความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรือ ART ความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปหรือ FTA ไทย EUและความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือซีป้าไทย UAE โดยมุ่งหวังใช้เวทีโลกอย่างการประชุม UNGA 81ที่นายอนุชินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินทางไปเข้าร่วม เพื่อดึงดูดการลงทุนตรงจากต่างประเทศหรือ FDI ในอุตสาหกรรมเป้าหมายขั้นสูงพร้อมเร่งหาข้อสรุป FTA ไทย EU รอบที่10เพื่อยกระดับการส่งออกและดึงดูดเทคโนโลยีควบคู่กับการรุกตลาดตะวันออกกลางผ่านซีปาไทย UAE ซึ่งภาคเอกชนประเมินว่าหากข้อตกลงเหล่านี้บรรลุผลสำเร็จจะเป็นกลไกสำคัญในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจขยายโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการไทยและผลักดันให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ขยายตัวเพิ่มขึ้นได้มากกว่าร้อยละ2ภายใน3ปีทางนี้รัฐบาลจำเป็นต้องดำเนินนโยบายควบคู่ไปกับการดูแลกลุ่มสินค้าอ่อนไหวและยกระดับขีดความสามารถของ SME เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้และสร้างความเข้มแข็งตั้งแต่ระบบเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนไม่รับคำขอพิจารณาคดีใหม่ของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรคดีชดใช้ความเสียหายโครงการรับจำนำข้าวกว่า 10,000 ล้านบาทศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนตามศาลปกครองกลางไม่รับคำขอพิจารณาคดีใหม่ของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและนายอนุสรอมรฉัตรสามีในคดีที่ยื่นฟ้องนายกรัฐมนตรีกับพวกรวม9คนเหตุจากรวมกันให้กระทรวงการคลังมีคำสั่งให้นางสาวยิ่งลักษณ์รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากความเสียหายในโครงการรับจำนำข้าวเป็นเงินกว่า 128 ล้านบาทนอกจากนี้ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าข้อกล่าวอ้างของผู้ร้องเป็นเพียงการโต้แย้งการใช้ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลไม่ใช่กรณีที่ศาลรับฟังข้อเท็จจริงผิดพลาดมีพยานหลักฐานใหม่หรือมีข้อบกพร่องสำคัญในกระบวนพิจารณาที่ทำให้ผลคดีไม่เป็นธรรมจึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะรับคำขอพิจารณาคดีใหม่และเห็นว่าคำร้องอุทธรณ์ของนางสาวยิ่งลักษณ์ฟังไม่ขึ้นรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ัดและสำนักงานอัยการสูงสุดเสนอรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินเพื่อให้ความรู้ทางกฎหมายที่เข้าใจง่ายและใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันแก่ประชาชนโดยสวทชุมพร FM 100 MHz

าระจำยอมหรือที่ดินภาระจำยอมคือการที่เจ้าของที่ดินที่จำเป็นต้องรับภาระให้ผู้อื่นสามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินของตนเองได้โดยที่ดินต้องรับภาระนั้นเรียกว่าภาระทรัพย์ส่วนผู้ที่ได้รับประโยชน์สามารถใช้สิทธิ์บนที่ดินของผู้อื่นได้เรียกว่าสามัญทรัพย์ส่วนทางจำเป็นนั้นคือที่ดินที่ไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะโดยถูกรายล้อมด้วยที่ดินแปลงอื่นหรือที่เราเรียกกันว่าที่ดินตาบอดกฎหมายจะให้สิทธิ์แก่เจ้าของที่ดินดังกล่าว

ที่สุดหรือก่อให้เกิดความเสียหายให้น้อยที่สุดถึงแม้ว่ามันจะลำบากกว่าเส้นทางอื่นก็ตามและหากภายหลังที่ดินตาบอดนั้นมีทางออกสู่ทางสาธารณะเป็นของตนเองแล้วสิทธิในการใช้ทางจำเป็นย่อมเป็นอันสิ้นสุดลงภาระจำยอมกับทางจำเป็นนั้นมีความเหมือนกันก็คือเป็นการใช้สิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เช่นเดียวกันและเป็นการขออนุญาตใช้ประโยชน์บนที่ดินของผู้อื่นส่วนความแตกต่างของภาระจำยอมและทางจำเป็นมีอยู่4อย่างคือ 1. ภาระจำยอมนั้นเกิดขึ้นได้ทั้งจากนิติกรรมก็คือทั้งสองฝ่ายอาจจะตกลงกัน

สุจริตส่วนทางจำเป็นนั้นย่อมเกิดขึ้นจากนิติเหตุหรือข้อกฎหมายที่กำหนดไว้เท่านั้นข้อที่2คือพระราชกำหนดนั้นต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แต่ทางจำเป็นนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องจดทะเบียนดับ3คือพระราชกำหนดนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องมีค่าตอบแทนแต่ทางจำเป็นนั้นต้องมีค่าตอบแทนให้กับผู้ที่ใช้ทางเสมอดับ4พระราชกำหนดสามารถใช้ประโยชน์บนที่ดินของผู้อื่นได้หลากหลายกว่าทางจำเป็นที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินของผู้อื่นเฉพาะทางออกสู่ทางสาธารณะเท่านั้นทั้งทางพระราชกำหนดและทางจำเป็นก็ล้วนมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับที่ดินของผู้อื่นถึงแม้ว่าจะมีข้อกฎหมายกำหนดการใช้สิทธิประโยชน์บนที่ดินของผู้อื่นไว้อย่างชัดเจนแต่ผู้ที่ใช้ประโยชน์ก็ควรที่เคารพและให้เกียรติของเจ้าของที่ดินของท่านอื่นด้วยเพราะถือว่าเราเป็นผู้ที่ไปขอใช้ประโยชน์จากเขาและหากพบว่าถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ที่ใช้ข้อกฎหมายในทางที่ผิดก็สามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีในทั่วประเทศ

0: เฮ้ยอย่าขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
1: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งดื้อไปด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
0: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มเลยนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
1: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
0: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
1: โอ้ยเกือบไปแล้ว
0: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเล่าขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
2: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

0: ุณกำลังฟังสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลติดตามทุกแง่มุมข่าวสารได้ที่นี่ทุกวันสวทชุมพร FM 100 MHz
1: คุณกำลังฟังสวทชุมพร FM 100 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90

0: กเล่า90ติดตามข่าวสารสถานการณ์รอบวันความรู้รอบตัวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์บอกเล่า90
1: ดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการบอกเล่า90นะคะกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100เมกะเฮิรตซ์นะคะพบกับดีเจมัชชีมัชนกขาวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะคะซึ่งสำหรับรายการในวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวของข่าวสารแล้วก็เรื่องราวใกล้ตัวที่ควรรู้นะคะพร้อมกับสาระที่จะนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะมีหลายเรื่องที่น่าสนใจนะคะเริ่มจากเรื่องราวของความคืบหน้าในคดี Forex T3 นะคะที่จะเตรียมส่งสำนวนให้กับทางอัยการพิจารณาภายในสัปดาห์นี้ค่ะพร้อมกับทำความเข้าใจถึงขั้นตอนสำคัญของกระบวนการยุติธรรมว่าการส่งสำนวนให้อัยการแตกต่างกับการสั่งฟ้องต่อศาลยังไงนะคะต่อด้วยเรื่องราวของสุขภาพใกล้ตัวสำหรับไขมันพอกตับนะคะซึ่งเป็นภัยเงียบที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้ตัวนะคะมาดูว่าสาเหตุแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงมีอะไรบ้างรวมไปถึงวิธีการดูแลตัวเองแล้วก็ลดความเสี่ยงก่อนที่โรคจะลุกลามนะคะและปิดท้ายด้วยข่าวเตือนภัยออนไลน์นะคะซึ่งทางตำรวจไซเบอร์ได้จับกุมหนุ่มวัย18ปีค่ะซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นบัญชีม้าในขบวนการหลอกขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีทั้งนักเรียนนักศึกษาหลายรายเลยค่ะที่ตกเป็นเหยื่อโอนเงินแล้วไม่ได้รับสินค้านะคะทั้งหมดนี้ค่ะติดตามได้ในรายการบอกเล่า90นะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามกับประเด็นคืบหน้าของคดี Forex T3 กันค่ะ

0: บอกเรื่องสดเรื่องใหม่ในบอกเล่า90
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับรายการบอกเล่า90กับประเด็นของคดี Forex T3 นะคะซึ่งได้ส่งสำนวนให้กับทางอัยการพิจารณาภายในสัปดาห์นี้นะคะซึ่งความคืบหน้าของคดี Forex T3 ค่ะได้กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งเลยหลังจากที่มีการเปิดเผยนะคะว่าทางของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะคะได้เตรียมสรุปสำนวนและส่งต่อให้ทางอัยการพิจารณาภายในสัปดาห์นี้นะคะโดยมีทางผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องรวมกว่า34รายด้วยกันนะคะโดยแบ่งเป็นนิติบุคคล10รายแล้วก็บุคคล24รายนะคะซึ่งขั้นตอนสำคัญหลังจากที่ DSI ค่ะได้มีการจัดทำแล้วก็ส่งสำนวนแล้วก็คือการนัดตัวผู้ต้องหาบางรายเนี่ยไปพบกับพนักงานอัยการตามกระบวนการนะคะโดยที่มีบุคคลที่เป็นที่สนใจของสังคมอยู่รวมในนี้ด้วยนะคะทั้งนี้หากการส่งสำนวนให้ทางอัยการก็ยังไม่ถือว่าเป็นการสั่งฟ้องต่อศาลในทันทีนะคะเนื่องจากอัยการจะต้องตรวจสอบสำนวนเอกสารแล้วก็พยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องก่อนจะมีการพิจารณาดำเนินการในขั้นตอนต่อไปค่ะซึ่งสำหรับกระบวนการหลังจากการส่งสำนวนนะคะทางของอัยการก็จะมีการพิจารณาถึงรายละเอียดของคดีและรวมไปถึงพยานหลักฐานตามที่ทางพนักงานสอบสวนรวบรวมมานะคะหากมีการเห็นว่าข้อมูลเนี่ยมีความครบถ้วนเพียงพอก็จะสามารถพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปนะคะและในขณะเดียวกันหากว่ามีประเด็นที่จะต้องตรวจสอบหรือว่ามีพยานหลักฐานที่ยังไม่ครบถ้วนนะคะก็จะสามารถดำเนิน

การตามขั้นตอนที่ทางกฎหมายกำหนดได้เลยเพื่อให้ได้ข้อมูลพิจารณาอย่างรอบด้านนะคะในส่วนของผู้ต้องหาค่ะผู้ฟังคะเมื่อมีการนำตัวไปพบอัยการแล้วนะคะก็จะมีการดำเนินการตามสิทธิ์แล้วก็สถานะทางคดีค่ะรวมไปถึงการพิจารณาเรื่องของการประกันตัวหรือว่าการปล่อยตัวชั่วคราวตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องนะคะโดยการพิจารณาก็จะเป็นไปตามข้อเท็จจริงของแต่ละบุคคลรวมไปถึงกระบวนการตามกฎหมายด้วยนะคะซึ่งสำหรับคดีที่มีผู้ต้องหาหลายรายนะคะการพิจารณาก็จะต้องแยกตามพฤติการแล้วก็ตามพยานหลักฐานของแต่ละบุคคลนะคะการที่มีชื่อเป็นผู้ต้องหาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าทุกคนมีบทบาทหรือว่ามีข้อกล่าวหาในลักษณะเดียวกันนะคะและการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก็ไม่ถือว่าเป็นการตัดสินว่าบุคคลนั้นๆกระทำความผิดเนื่องจากผู้ต้องหาก็ยังคงมีสิทธิ์ในการชี้แจงต่อสู้ของคดีตามกฎหมายนะคะรวมไปถึงจะได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาจนถึงที่สุดนั่นเองค่ะดังนั้นค่ะผู้ฟังคะประชาชนที่ติดตามความคืบหน้าของคดีนี้นะคะคดีของ Forex TD นะคะก็ควรที่จะแยกให้อย่างชัดเจนเลยระหว่างการส่งสำนวนให้กับทางอัยการการพิจารณาสั่งคดีแล้วก็การสั่งฟ้องต่อศาลนะคะซึ่งก็เป็นคนละขั้นตอนกันนะคะแล้วก็ควรที่จะติดตามข้อมูลจากทาง DSI สำนักงานอัยการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหลักนะคะเพื่อการป้องกันความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนแล้วก็การเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ได้รับการยืนยันนั่นเองค่ะซึ่งขณะนี้นะคะคดีนี้ก็อยู่ในระหว่างช่วงเปลี่ยนผ่านจากกระบวนการสอบสวนของทาง DSI นะคะไปสู่การพิจารณาของอัยการตามความคืบหน้าหลังจากนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าการตรวจสอบสำนวนกับพยานหลักฐานรวมไปถึงคำสั่งของอัยการตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะจึงมีการควรที่จะรอติดตามประกาศหรือว่าการแถลงอย่างเป็นทางการก่อนมีการสรุปผลของคดีนี้นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารของคดี Forex TD ที่นำมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับฟังนะคะซึ่งช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงเตรียมส่งสำนวนให้กับทางอัยการพิจารณาภายในสัปดาห์นี้นั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเรื่องราวสุขภาพใกล้ตัวกับไขมันพอกตับภัยเงียบที่หลายคนอาจจะไม่รู้ตัวนะคะอีกสักครู่กลับ

0: ความห่วงใยใส่ใจสุขภาพบอกเล่า90
1: กลับเข้าสู่รายการบอกเล่า90กับเรื่องราวสุขภาพที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกับเรื่องราวของไขมันพอกตับนะคะซึ่งเป็นภัยเงียบไม่รู้ตัวรู้สาเหตุเช็คกลุ่มเสี่ยงป้องกันการลุกลามนะคะโรคไขมันพอกตับหรือว่าไขมันเกาะตับนะคะก็เป็นภาวะที่มีไขมันสะสมในเนื้อตับมากกว่าปกติค่ะโดยส่วนใหญ่ก็เป็นไขมันชนิดไตรกลีเซอไรด์นะคะภาวะดังกล่าวมักจะไม่แสดงอาการชัดเจนค่ะทำให้หลายๆคนเนี่ยไม่รู้ตัวหรือว่ามักจะตรวจพบจากการตรวจสุขภาพประจำปีนะคะรวมไปถึงการตรวจเลือดการตรวจอัลตราซาวด์ค่ะแต่อย่างไรก็ตามหากปล่อยให้มีการอักเสบของตับอย่างต่อเนื่องนะคะก็จะอาจจะขยายไปสู่การเป็นพังผืดตับแข็งแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อมะเร็งตับได้นั่นเองค่ะซึ่งสาเหตุของไขมันพอกตับก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆเลยค่ะได้แก่การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะคะซึ่งความเสี่ยงก็ขึ้นอยู่กับปริมาณแล้วก็ระยะเวลาที่ดื่มแล้วก็คือไขมันพอกตับนะคะจากปัจจัยด้านการระบบเผาผลาญและพฤติกรรมสุขภาพนะคะอย่างเช่นโรคอ้วนเบาหวานไขมันในเลือดสูงความดันโลหิตสูงรวมไปถึงการรับประทานอาหารที่มีแป้งน้ำตาลแล้วก็ไขมันสูงเป็นประจำนะคะและนอกจากนี้ค่ะยาบางชนิดก็อาจจะมีส่วนที่ทำให้เกิดไขมันสะสมในตับได้ก็ควรที่จะใช้ยาภายใต้คำแนะนำของแพทย์นะคะซึ่งกลุ่มที่ควรจะเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยค่ะผู้ฟังคะก็คือผู้ที่มีน้ำหนักเกินหรือว่าอยู่ในภาวะอ้วนนะคะผู้ที่มีโรคเบาหวานมีระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงมีไขมันชนิด DHDL ต่ำหรือว่ามีความดันโลหิตสูงนะคะโดยโรคไขมันพอกตับในระยะแรกก็มักจะไม่มีอาการนะคะแต่ว่าบางรายก็อาจจะมีอาการอ่อนเพลียคลื่นไส้แล้วก็รู้สึกตึงๆที่บริเวณใต้ชายโครงขวานั่นเองโดยการดำเนินโรคนะคะก็สามารถแบ่งเป็น4ระยะด้วยกันเริ่มจากระยะแรกก่อนเลยค่ะก็คือมีไขมันสะสมในตับแต่ก็ยังไม่มีอาการอักเสบหรือว่าผังผืดนะคะระยะที่2เริ่มมีอาการอักเสบของตับหากว่าปล่อยไว้ก็อาจจะเป็นอักเสบเรื้อรังได้ระยะที่3มีอาการอักเสบต่อเนื่องแล้วก็เกิดผังผืดสะสมในตับและสุดท้ายระยะที่4เซลล์ตับถูกทำลายเป็นจำนวนมากนะคะก็ทำให้เกิดภาวะตับแข็งแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดมะเร็งตับได้นั่นเองค่ะโดยการตรวจวินิจฉัยก็สามารถทำได้หลายวิธีเลยค่ะทั้งการตรวจเลือดอัลตราซาวด์การตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าการเจาะชิ้นเนื้อตับนะคะในกรณีที่แพทย์เห็นว่าจำเป็นและสุดท้ายคือการตรวจด้วยเครื่องไฟโบสแกนนะคะซึ่งก็จะช่วยประเมินปริมาณของไขมันหรือว่าระดับผังผืดในตับโดยที่ไม่ต้องเจาะชิ้นเนื้อนั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะวิธีการตรวจที่เหมาะสมก็ขึ้นอยู่กับอาการแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงของแต่ละบุคคลนั่นเองค่ะซึ่งแนวทางสำคัญในการดูแลและการป้องกันเลยก็คือการปรับพฤติกรรมสุขภาพนะคะโดยเฉพาะผู้ที่มีน้ำหนักเกินก็ควรที่จะลดน้ำหนักอย่างเหมาะสมออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเลือกรับประทานอาหารที่มีไขมันและพลังงานไม่สูงเพิ่มอาหารที่มีกากใยแล้วก็สุดท้ายคือการลดอาหารที่มีน้ำตาลหรือแป้งในปริมาณมากรวมไปถึงการควบคุมโรคประจำตัวด้วยนะคะอย่างเช่นเบาหวานไขมันในเลือดสูงแล้วก็ความดันโลหิตสูงนะคะและสุดท้ายคือการหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะและไม่ควรที่จะซื้อยาหรือว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมารับประทานเองโดยที่ไม่ปรึกษาแพทย์นะคะถึงแม้ว่าไขมันพอกตับนะคะจะเป็นโรคที่มักจะไม่แสดงอาการในระยะแรกแต่ก็สามารถป้องกันหรือว่าชะลอได้นะคะในด้วยการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือว่าผลการตรวจสุขภาพผิดปกติก็ควรที่จะปรึกษาแพทย์นะคะเพื่อเข้ารับการประเมินและก็การตรวจเพิ่มเติมเพราะว่าการรู้เร็วแล้วก็ดูแลตั้งแต่ระยะเริ่มต้นก็จะช่วยลดโอกาสที่โรคเนี่ยจะพัฒนาไปสู่ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้ในอนาคตนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวสุขภาพที่มาฝากคุณฟังนะคะสำหรับไขมันพอกตับภัยเงียบที่เราไม่รู้ตัวนะคะรู้สาเหตุเช็คกลุ่มเสี่ยงป้องกันก่อนลุกลามนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันอีกสักหนึ่งช่วงนะคะช่วงหน้ากลับมาปิดท้ายด้วยข่าวเตือนภัยออนไลน์ตำรวจไซเบอร์ตับหนุ่มนะคะวัย18ปีซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นบัญชีม้าในขบวนการหลอกขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ

0: าวปลอมป้องกันภัยมิจฉาชีพบอกเล่า90
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการบอกเล่า90นะคะกับเรื่องราวเตือนภัยออนไลน์ของตำรวจไซเบอร์นะคะที่ได้รวบหนุ่ม18ปีบัญชีม้าหลอกขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เหยื่อนักเรียนนักศึกษาหลายรายด้วยกันนะคะซึ่งทางตำรวจไซเบอร์ค่ะได้จับกุมชายวัย18ปีชาวจังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาในข้อหาคดีฉ้อโกงประชาชนค่ะแล้วก็นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จนะคะซึ่งหลังพบว่ามีส่วนที่เกี่ยวข้องกับขบวนการหลอกขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ค่ะโดยที่มีนักเรียนนักศึกษาหลายรายเลยที่ตกเป็นเหยื่อโอนเงินสั่งซื้อสินค้าแต่ว่าไม่ได้รับสินค้านะคะมูลค่าความเสียหายรวมหลายแสนบาทเลยทีเดียวนะคะซึ่งคดีดังกล่าวค่ะสืบเนื่องนะคะโดยมีผู้เสียหายหลายรายเลยในการสั่งซื้อชิ้นส่วนแล้วก็อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ผ่านเพจ Facebook นะคะในชื่อธนโชตอภิเนศนะคะซึ่งได้โอนเงินตามยอดสั่งซื้อแต่ภายหลังก็ไม่สามารถติดต่อผู้ขายแล้วก็ไม่ได้รับสินค้านะคะจึงได้มีการทยอยเข้าแจ้งความกับทางตำรวจไซเบอร์เพื่อดำเนินคดีต่อไปค่ะซึ่งจากการสืบสวนค่ะก็พบว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีหน้าที่ในการเปิดบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินจากผู้เสียหายค่ะก่อนที่ตำรวจจะรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลให้ออกหมายจับแล้วก็ติดตามจับกุมได้ในพื้นที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะคะซึ่งจากการสอบสวนเบื้องต้นเลยค่ะผู้ต้องหาก็ให้การว่าเคยทำงานให้กับทางเว็บพนันในพื้นที่ปอยเปตนะคะก่อนจะสมัครงานออนไลน์กับทางผู้ว่าจ้างรายหนึ่งแล้วก็ส่งสำเนาบัตรประชาชนและข้อมูลบัญชีธนาคารให้แต่ภายหลังกลับพบว่ามีเงินจากบุคคลต่างๆโอนเข้าบัญชีนะคะและผู้ว่าจ้างก็ติดต่อขอรหัส OTP เพื่อนำไปถอนเงินจากตู้ ATM ก่อนที่บัญชีจะถูกอายัดแล้วก็ถูกตำรวจจับกุมนั่นเองค่ะซึ่งทางตำรวจนะคะก็ฝากเตือนประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ซื้อสินค้าออนไลน์นะคะให้ตรวจสอบข้อมูลผู้ขายแล้วก็ประวัติร้านค้าอย่างรอบคอบก่อนที่จะโอนเงินนะคะหากพบพฤติกรรมผิดปกติอย่างเช่นราคาถูกเกินจริงเร่งรัดให้โอนเงินหรือว่าไม่สามารถตรวจสอบตัวตนหรือว่าข้อมูลสินค้าได้นะคะก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะคะของการเตือนภัยออนไลน์นะคะที่ตำรวจไซเบอร์ได้จับกุมหนุ่มวัย18ปีที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นบัญชีม้าเองค่ะก็อยากให้คุณผู้ฟังค่ะได้ระมัดระวังกันเป็นพิเศษสำหรับเรื่องราวของการเตือนภัยออนไลน์ในครั้งนี้นั่นเองค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วคุณผู้ฟังค่ะดิฉันมัชชนกขาวทองพร้อมกับพี่ช่างเทคนิคพี่ยศเจริญยศสายทองแล้วก็ทีมงานสวทชุมพรนะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่กับรายการบอกเล่า90นะคะในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90ยกเรื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 17:10 น. ถึงเวลา 18:00 น.

MEDCO Energy Thailand มุ่งมั่นพัฒนาแหล่งพลังงานอย่างมีคุณภาพด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเรายึดมั่นในจริยธรรมและความโปร่งใสเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนพลังงานสะอาดเพื่อวันนี้และอนาคตของคนไทยทุกคน MEDCO Energy Thailand ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย

0: ามกินข้าวก่อนสิลูก
1: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
2: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
3: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่

0: คือคนที่รอคุณอยู่ที่บ้าน
1: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
0: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ทำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่งความดี

0: อวทชุมพร FM 100 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรเสนอรายการรอบวันทันข่าว
2: สวัสดีครับพบกับรายการรอบวันทันข่าวประจำวันพุธที่23กันยายนพุทธศักราช2569จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ปรับเกณฑ์คุณสมบัติทบทวนสิทธิ์30กันยายน2569รองนายกศรีหศักดิ์เผยไทยเตรียมแสดงบทบาทเวที UNGA 81เดินหน้าสันติภาพสิทธิมนุษยชนจับตาหารือกัมพูชาตุลาคมนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับวงเงินเพิ่มเป็น 1,000 บาทช่วยลดภาระค่าครองชีพรมช.ดีอียืนยันพร้อมให้ตรวจสอบทุกโครงการชี้การตรวจสอบต้องอยู่บนข้อเท็จจริงแจงไทย AI พาสปอร์ตไม่เข้าเกณฑ์ข้อตกลงคุณธรรมไทยช่วยไทยพลัสเดินหน้าต่อ2เดือนรัฐร่วมจ่ายสูงสุด 1,000 บาทยืนยันสิทธิ์ผ่านเป๋าตัง 1-15 ตุลาคม 2569 อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวครับ
3: นั่นขอได้โปรดสนใจไว้เถิดว่าสันติภาพจะมีมาได้ในโลกก็เพราะว่าศาสนาทั้งหลายร่วมมือกันกำจัดความเห็นแก่ตัวของคนในโลกและโลกนี้ก็จะมีสันติภาพ
4: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ
2: กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวมาเริ่มกันที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ปรับเกณฑ์คุณสมบัติทบทวนสิทธิ์30กันยายน2569รัฐบาลปรับปรุงหลักเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อให้การคัดกรองผู้มีสิทธิ์สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่และทรัพย์สินของประชาชนมากยิ่งขึ้นโดยครอบคลุมประเด็นสถานะนักเรียนนักศึกษาการถือหุ้นและการประกอบกิจการการถือครองหลักทรัพย์ตราสารหนี้รวมถึงการถือครองรถยนต์และรถจักรยานยนต์สำหรับผู้มีสถานะเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาจะไม่นับรวมผู้เรียนในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทและผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ขณะที่กรณีเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นผู้ถือหุ้นหรือกรรมการในบริษัทจะไม่นับรวมกรณีห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือบริษัทที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจชุมชนด้านการถือครองหลักทรัพย์ปรับเกณฑ์โดยไม่นับรวมผู้ที่ไม่มีหลักทรัพย์คงเหลือในบัญชีฝากหลักทรัพย์หรือมีมูลค่าหลักทรัพย์คงเหลือรวมทุกบัญชีไม่เกิน 5,000 บาทเช่นเดียวกับตราสารหนี้หากไม่มีกรรมสิทธิ์ในตราสารหนี้หรือมีมูลค่ารวมไม่เกิน 5,000 บาทจะไม่นำมาพิจารณาเป็นเงื่อนไขด้านคุณสมบัติส่วนการถือครองยานพาหนะจะไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกิน15ปีและรถยนต์รถพ่วงรวมถึงรถใช้งานเกษตรกรรมที่มีอายุเกิน20ปีอย่างไรก็ตามยังคงมีข้อยกเว้นสำหรับรถจักรยานยนต์มูลค่าสูงรถจักรยานยนต์สะสมรถยนต์มูลค่าสูงและรถยนต์สะสมตามหลักเกณฑ์ที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐนำข้อมูลผู้ลงทะเบียนไปใช้ประกอบการพิจารณามาตรการช่วยเหลือด้านอื่นเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนมีความเหมาะสมและตรงกับสภาพปัญหามากขึ้นทั้งด้านสังคมการแก้ไขปัญหาหนี้สินการส่งเสริมอาชีพการพัฒนาทักษะและการเข้าสู่ตลาดแรงงานพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและปรับปรุงฐานข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันสำหรับผู้ที่อยู่ระหว่างรอผลการทบทวนสิทธิ์กระทรวงการคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติรอทบทวนในวันที่30กันยายน2569และผู้ที่ผ่านคุณสมบัติจะเริ่มได้รับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไป ส่วนการยืนยันตัวตนหรือ EKYC สามารถดำเนินการได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยภายในวันที่14ตุลาคม2569ขณะที่ธนาคารกรุงไทยสามารถดำเนินการยืนยันตัวตนได้ถึงวันที่12มกราคม2570ประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และตรวจสอบข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ welfare.mof.go.th และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th มาต่อกันที่รองนายกศรีหศักดิ์เผยไทยเตรียมแสดงบทบาทเวที UNGA 81เดินหน้าสันติภาพสิทธิมนุษยชนจับตาหารือกัมพูชานายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรือ UNGA 81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางถึงสหรัฐอเมริกาแล้วและจะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมโดยนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกามีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรสหประชาชาติการส่งเสริมสันติภาพและสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นประเด็นสำคัญขององค์การสหประชาชาตินายศรีหศักดิ์กล่าวว่าประเทศไทยจะพิจารณาบทบาทและแนวทางที่สามารถมีส่วนสนับสนุนประเด็นต่างๆในเวทีสหประชาชาติพร้อมนำเสนอจุดยืนและมุมมองของไทยต่อประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประเทศและภูมิภาคโดยเฉพาะประเด็นของอาเซียนและความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านทั้งนี้คาดว่าอาจมีโอกาสหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกัมพูชาแต่รายละเอียดและกรอบการหารือยังอยู่ระหว่างการพิจารณาส่วนกรณีการใช้ภาพที่เกี่ยวข้องกับผ้าไทยบนเวทีมิสยูนิเวิร์สนายศรีหศักดิ์กล่าวว่าประเทศไทยมีรากฐานทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ที่มีความเป็นมาอย่างยาวนานโดยไทยเคารพและให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมของต่างประเทศและเห็นว่าทุกประเทศควรให้เกียรติและเคารพในอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกันและกันสำหรับการดำเนินการในประเด็นดังกล่าวนายศรีหศักดิ์กล่าวว่ารัฐบาลไม่ต้องการให้เรื่องนี้ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้ดำเนินการชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องแล้วและจะมอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการในเบื้องต้นขณะที่กระทรวงการต่างประเทศพร้อมสนับสนุนหากมีประเด็นที่จำเป็นต้องดำเนินการในด้านการต่างประเทศต่อไปมาต่อกันที่ตุลาคมนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับวงเงินเพิ่มเป็น 1,000 บาทช่วยลดภาระค่าครองชีพดร.เอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าเมื่อวันที่22กันยายน2569คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานและช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนกลุ่มผู้มีรายได้น้อยซึ่งได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาพลังงานอย่างต่อเนื่องสำหรับมาตรการดังกล่าวผู้ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ก่อนวันที่1ตุลาคม2569จะได้รับวงเงินสำหรับซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและร้านค้าอื่นๆที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเพิ่มเติมอีก700บาทต่อคนต่อเดือนในเดือนตุลาคม2569ส่งผลให้มีวงเงินรวม 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนจากเดิม300บาทต่อคนต่อเดือนมาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของประชาชนและรักษากำลังซื้อของครัวเรือนในช่วงที่สถานการณ์ราคาพลังงานยังมีความผันผวนขณะเดียวกันยังช่วยสนับสนุนการหมุนเวียนของรายได้ไปยังร้านค้าและผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชนทั้งนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมมีแนวทางช่วยเหลือประชาชนควบคู่กับการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากโดยมุ่งบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและประคับประคองกำลังซื้อของประชาชนรวมถึงช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโทร02-109-2345หรือ call center กรมบัญชีกลางโทร02-270-6400ในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่อมารมช.ดี.ยืนยันพร้อมให้ตรวจสอบทุกโครงการชี้การตรวจสอบต้องอยู่บนข้อเท็จจริงแจ้งไทย AI Passport ไม่เข้าเกณฑ์ข้อตกลงคุณธรรมนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าดีอีกล่าวถึงกรณีนางการดีเลียวไพโรธส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ยื่นหนังสือต่อสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าสตง.ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและความโปร่งใสในการดำเนินโครงการไทย AI Passport โดยยืนยันว่ากระทรวงดีอีพร้อมให้ตรวจสอบทุกโครงการแต่การตรวจสอบควรอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและข้อมูลที่ตรวจสอบได้นางสาวแนนกล่าวว่ากรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับข้อตกลงคุณธรรมควรพิจารณาตามขั้นตอนการดำเนินงานโดยโครงการที่มีวงเงินงบประมาณเกิน 1,000 ล้านบาทหน่วยงานจะต้องส่งเรื่องให้กรมบัญชีกลางพิจารณาเพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกโครงการที่ต้องเข้าสู่กระบวนการข้อตกลงคุณธรรมก่อนที่กรมบัญชีกลางจะมีหนังสือแจ้งผลกลับมายังหน่วยงานทั้งนี้กรมบัญชีกลางได้แจ้งว่าโครงการไทย AI Passport ไม่เข้าเกณฑ์ที่จะต้องจัดทำข้อตกลงคุณธรรมจึงเห็นว่าการแสดงความคิดเห็นหรือข้อกล่าวหาควรพิจารณาข้อมูลและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านส่วนกรณีข้อกล่าวหาว่ามีการปั๊มยอดลงทะเบียนนางสาวแนนกล่าวว่าเป็นข้อกล่าวหาที่มีความร้ายแรงจึงควรมีข้อมูลหรือหลักฐานที่ชัดเจนประกอบการกล่าวหาโดยการลงทะเบียนโครงการกำหนดให้ผู้ใช้งานต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบ Digital ID ได้แก่แอปพลิเคชันไทยดีของกรมการปกครองหรือแอปพลิเคชันทางรัฐของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหรือว่า DGA จึงต้องมีข้อมูลการยืนยันตัวตนประกอบการลงทะเบียนสำหรับข้อสังเกตเกี่ยวกับจำนวน Active User นางสาวแนนกล่าวว่าประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของโครงการรวมถึงช่องทางโซเชียลมีเดียของกระทรวงซึ่งมีการอัปเดตข้อมูลอย่างต่อเนื่องโดยกระทรวงจะแยกข้อมูลระหว่างจำนวนผู้ลงทะเบียนกับจำนวน Active User เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างชัดเจนนางสาวแนนกล่าวเพิ่มเติมว่ากรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการปั๊มยอดลงทะเบียนควรพิจารณาจากข้อมูลที่มีอยู่และหลักฐานที่เกี่ยวข้องก่อนกล่าวหาเพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายส่วนกรณีที่โครงการไทย AI Passport ไม่ได้เข้าสู่กระบวนการข้อตกลงคุณธรรมนางสาวแนนกล่าวว่ากรมบัญชีกลางได้มีหนังสือแจ้งกลับมายังหน่วยงานตั้งแต่เดือนธันวาคม2568ว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าสู่กระบวนการข้อตกลงคุณธรรมโดยหนังสือดังกล่าวไม่ได้ระบุเหตุผลของการไม่คัดเลือกและสามารถเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ต่อมาไทยช่วยไทยพลัสเดินหน้าต่อ2เดือนรัฐร่วมจ่ายสูงสุด 1,000 บาทยืนยันสิทธิ์ผ่านเป๋าตั้ง 1-15 ตุลาคม 2569ดร.เอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าเมื่อวันที่22 กันยายน 2569คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพิ่มเติมเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและรักษากำลังซื้อของประชาชนท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตพลังงานที่ยังมีความไม่แน่นอนโดยโครงการจะดำเนินการเป็นระยะเวลา2เดือนตั้งแต่วันที่1 ตุลาคมถึง 30 พฤศจิกายน 2569มาตรการดังกล่าวยังคงใช้รูปแบบรัฐช่วยจ่าย 60% ประชาชนจ่าย 40% โดยรัฐบาลจะร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและรวมวงเงินที่รัฐบาลร่วมจ่ายสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนตลอดโครงการโดยเป็นการร่วมจ่ายผ่านระบบไม่ใช่การแจกเงินสดสำหรับผู้มีสิทธิ์ประกอบด้วยผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส 60-40 อยู่แล้วและผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี2569ซึ่งรวมถึงผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565เดิมและผู้ที่ลงทะเบียนใหม่แต่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปณวันที่ยืนยันสิทธิ์มีบัตรประจำตัวประชาชนและไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนจากโครงการช่วยเหลือของรัฐตามเงื่อนไขที่กำหนดผู้ที่มีสิทธิ์สามารถยืนยันเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังระหว่างวันที่1ถึง15ตุลาคม2569ส่วนร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการสามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569หลังจากยืนยันสิทธิ์ประชาชนสามารถใช้วงเงินกับอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดณร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการระหว่างเวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.ส่วนการสั่งอาหารผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ที่เข้าร่วมโครงการสามารถใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังระหว่างเวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.โดยเงินในส่วนที่รัฐบาลร่วมจ่ายจะดำเนินการโอนให้แก่ร้านค้าตามหลักเกณฑ์และระบบที่กระทรวงการคลังกำหนดกระทรวงการคลังระบุว่าการต่อมาตรการมีเป้าหมายทั้งการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและสนับสนุนรายได้ของร้านค้ารายย่อยเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจและช่วยเสริมกำลังซื้อในระดับฐานรากโดยข้อมูลโครงการเดิมณวันที่18กันยายน2569มียอดใช้จ่ายสะสมกว่า 161,555.6 ล้านบาทมีประชาชนได้รับสิทธิ์กว่า26ล้านคนและมีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบแล้วกว่า 1.19 ล้านรายประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพิ่มเติมได้ที่โทร02-111-1122ตลอด24ชั่วโมงโดยกด2สำหรับตรวจสอบผลการลงทะเบียนหรือวงเงินคงเหลือและกด3สำหรับร้านค้าเพื่อสอบถามเกี่ยวกับการรับเงินภาครัฐการใช้งานแอปพลิเคชันถุงเงินหรือสถานะการลงทะเบียนร้านค้าอีกสักครู่กลับมา

ที่24-27 กันยายน 2569มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับจอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคกลางส่งผลให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงโดยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ขึ้นไปลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจังหวัดชุมพรมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งบริเวณอำเภอเมืองท่าแซะสวีหลังสวนและพะโตลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:19 น.พรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:12 น.น้ำทะเลพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา 21:23 น.ลงเต็มที่เวลา 6:16 น.จบรอบวันทันข่าวเย็นจิตรลักกำจรบรรณาธิการข่าวเจริญยศสายทองควบคุมเสียงชัยพัฒน์มณีชัยอ่านสวัสดีครับ

สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

0: ข้าออนไลน์ตั้งแต่บาทแรกเลยเห็นบอกว่าประเทศไทยเริ่มมีการเก็บภาษีนำเข้าเรื่องของออนไลน์ตั้งแต่บาทแรกเนี่ยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาแล้วด้วยรูปแบบวิธีการเป็นอย่างไรครับและประโยชน์ที่เกิดขึ้นจะมีอะไรบ้างครับ
1: ก็ต้องแยกแบตกับอากรศุลกากรก่อนนะคะไทยเริ่มเก็บแบต 10% จากสินค้านำเข้ามูลค่าต่ำตั้งแต่วันที่5กรกฎาคมแต่ช่วงนั้นของไม่เกิน 1,500 บาทเนี่ยยังได้รับยกเว้นอากรศุลกากรต่อมา1มกราคม2569นะคะจึงยกเลิกการยกเว้นอากรทำให้ของมีมูลค่าตั้งแต่1บาทเข้าสู่การประเมินอากรตามพิกัดถิ่นกำเนิดและสิทธิ์ FTA ไม่ได้หมายความว่าทุกชิ้นเสียอัตราเดียวกันหรือเสีย1บาทนะคะการชำระอาจรวมในเช็คเอาท์เวลาเราเช็คเอาท์เราซื้อของนะคะหรือเรียกเก็บผ่านผู้ขนส่งไปรษณีย์กรมศุลกากรได้ทำ MOU กับ Lazada, Shopee, Shein, TikTok Shop และ Temu แล้วค่ะเพื่อเชื่อมข้อมูลและคัดกรองสินค้าในส่วนของการตรวจ Made in Thailand จะใช้การตรวจเอกสารวัตถุดิบและกระบวนการผลิตและตรวจฟรีโซนด้วยค่ะ
0: นี่ปัจจุบันนี้เมื่อกี้พูดถึง Made in Thailand ด้วยสังเกตดูตอนนี้ครับว่ามีปัจจุบันนี้สินค้าที่มีการแอบอ้างเรื่องของ Made in Thailand เกิดขึ้นมากมายเลยถ้าเกิดว่าตอนนี้อยากให้ท่านเล่าเรื่องของการเดินหน้าปิดช่องการสวมสิทธิ์รวมถึงแหล่งต้นกำเนิดของสินค้าที่มีการแอบอ้างเหล่านี้สักนิดนึงครับ
1: ก็คือตอนนี้เราได้มีการตรวจเอกสารวัตถุดิบกระบวนการผลิตจริงและพื้นที่ฟรีโซน IETA พร้อมตรวจสอบย้อนหลังร่วมกับกรมศุลกากรกับกรมการค้าต่างประเทศในส่วน

0: ของผลคดีล่าสุดทางการเปิดเผยว่ามีบุหรี่จำนวน5ล้านมวนและมีดคัตเตอร์จำนวน 200,000 กว่ามวน 200,000 กว่าชุดเนี่ยค่ะจากประเทศจีนซึ่งแสดง Made in Thailand เป็นคดีเฉพาะค่ะซึ่งแต่เราก็ไม่ได้เหมารวมว่าของจีนทุกอย่างเนี่ยจะเป็นของแบบปลอม Made in Thailand เหมือนกันหมดนะคะแต่นี้คือการแสดงผลในสิ่งที่เราจับได้ค่ะ
1: นี่นะครับก็เป็นการเดินหน้าในเรื่องของการปิดช่องการสวมสิทธิ์แหล่งกำเนิดสินค้าแอบอ้างเหล่านี้ด้วยนะครับอีกเรื่องนึงที่หลายคนก็ติดตามกันฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเรื่องของน้ำท่วมดินโคลนถล่มต่างๆตอนนี้เนี่ยหลายคนกลัวกังวลใจกันมากเลยครับล่าสุดเนี่ยรัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติด้วยตรงนี้รายละเอียดของโครงการนี้ในการซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนรายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับ
0: ก็ยอดนะคะในการที่เป็นวงเงินสินใหม่เนี่ยไม่ใช่ยอด 15,500 ล้านบาทที่เป็นวงเงินสินใหม่ที่ทุกคนจะได้รับนะคะแต่เป็นกรอบงบประมาณที่รัฐใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยเพื่อจัดซื้อประกันกลุ่มประกันภัยพิบัติแบบกลุ่มแบ่งเป็นกรมธรรม์ที่อยู่อาศัย 15,000 ล้านบาทและอุบัติเหตุกลุ่ม500ล้านบาทค่ะโดยเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ใช้เงินงบกลาง 10,000 ล้านบาทและส่วนที่เหลืออีก 5,500 ล้านบาทใช้งบในปีถัดไปเพื่อก่อหนี้ผูกพันโดยประชาชนไม่ต้องจ่ายเบี้ยเองแบบที่ประกาศคุ้มครองอุทกภัยวัตภัยและแผ่นดินไหวด้วยค่ะโดยตัวประกาศเนี้ยค่ะจะคุ้มครองทั้งอุทกภัยวัตภัยแผ่นดินไหวบ้านเสียหายสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยต่อครั้งและเสียชีวิต2ล้านบาทต่อคนกำหนดเริ่มความคุ้มครอง1ตุลาถึง1ตุลาปีหน้าค่ะ
1: ระยะเวลาที่บอกไปแบบนี้เนี่ยพื้นที่ใดบ้างครับที่ประกันภัยพิบัตินี้ครอบคลุมแล้วก็คุ้มครองอะครับ
0: ตอนนี้ค่ะจะไม่ยังไม่ได้ลงรายละเอียดเป็นพื้นที่ค่ะแต่ว่าจะลงเป็นภาพรวมมากกว่า
1: ในช่วง
0: ว่าจะลงเป็นคุ้มครองเป็นระบุเป็นภัยมากกว่าเป็นอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวค่ะ
1: ประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนจะได้รับจากการเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี่มีอย่างไรบ้างครับท่าน
0: ก็พี่น้องประชาชนปกติเนี่ยนะคะก็คือเราจะถ้าเกิดภัยพิบัติเนี่ยเราก็จะต้องรอรัฐจัดสรรเงินเป็นครั้งๆไปอย่างเงี้ยถูกไหมคะ
1: ครับ
0: แต่นะตอนนี้ก็จะเข้าสู่การทำเป็นคล้ายๆลักษณะกรมธรรม์แบบกลุ่มก็จะมีตรงนี้ไว้ cover ให้พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยได้ค่ะ
1: ครับโอเคเรียกว่าครบถ้วนทุกประเด็นนะครับที่วันนี้ได้มีโอกาสได้มาให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนด้วยช่วงท้ายที่สุดครับอยากให้ท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านลลิดาได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของฝนที่ตกหนักด้วยความห่วงใยของรัฐบาลที่สื่อสารกับพี่น้องประชาชนในช่วงท้ายสักนิดนึงครับ
0: ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนระวังในส่วนของตัวอุทกภัยที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็อยากฝากโครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยค่ะ
1: นี่นะครับขอบพระคุณมากๆเลยที
0: ่
1: วันนี้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการนะครับขอบพระคุณครับท่านรองโฆษกครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับนี่คือท่านลลิดาเพลิดวิวัฒนาครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับที่วันนี้นะครับก็ได้มาพูดคุยในประเด็นสำคัญสำคัญทั้งเรื่องสำคัญเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับเรื่องของ การเก็บภาษีอากรสินค้านำเข้านะครับการเก็บอากรสินค้านำเข้าออนไลน์ตั้งแต่บาทแรกแล้วก็การยกระดับการสกัดกั้นเส้นทางการเงินของอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและที่ขาดไม่ได้เลยแน่นอนไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็การเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มให้กับพี่น้องประชาชนด้วยเห็นไหมก็เป็นประโยชน์ทุกเรื่องนะครับไล่เรียงกันไปประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่อยากรู้อยากเพิ่มเติมเรื่องไหนก็ส่งมานะครับเดี๋ยวก็จะได้ประสานข้อมูลแล้วก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแน่นอนยังมีเรื่องราวอีกหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับทางด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับต้องบอกว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งล่าสุดชูไทยครับเป็นศูนย์กลางอาหารทะเลโลกนะครับเดินหน้าผลักดันอุตสาหกรรมประมงสู่ความยั่งยืนโดยล่าสุดครับนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรี รีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับก็ได้เดินหน้าในการที่จะยกระดับนะครับเรื่องราวของการดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับท่ามกลางความผันผวนของสถานการณ์โลกในยุคปัจจุบันแน่นอนเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารทะเลที่ตอนนี้กำลังเผชิญกับจุดเปลี่ยนสำคัญการประชุมครั้งนี้ครับเป็นการมุ่งที่จะแลกเปลี่ยนแนวทางการรับมือกับความท้าทายสำคัญของโลกในหลายมิติทั้งในส่วนของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนนะครับการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลแล้วก็ความผันผวนของสถานการณ์โลกด้วยแน่นอนครับการเดินหน้าในการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยมุ่งมั่นครับที่จะก้าวข้ามผ่านบทบาทสำคัญไปสู่การเป็นผู้นำนะครับในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรทางทะเลพร้อมกับการดำเนินการในการปกป้องระบบนิเวศชายฝั่งฟื้นฟูป่าชายเลนแล้วก็อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพควบคู่ครับกับการสร้างหลักประกันว่าด้วยสินค้าอาหารทะเลให้ได้รับการผลิตที่มีคุณภาพนะครับรวมถึงมีมาตรฐานที่ปลอดภัยแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมนะฮะสามารถที่จะดูแลพี่น้องประชาชนสู่อุตสาหกรรมประมงความยั่งยืนต่อไปได้นะครับมาที่อีกหนึ่งเรื่องราวครับไปที่จังหวัดเชียงใหม่กันหน่อยนะครับทางด้านของการศึกษาล่าสุดเชียงใหม่ผลักดันเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประเสริฐจันทระรวงทองเป็นประธานครับเปิดงานสำคัญเชียงใหม่ Education Forum 2026ครับภายใต้แนวคิดสำคัญนั่นก็คือเชียงใหม่ EducationLearning for Life The Green for Future นะครับซึ่งต้องบอกว่าการประชุมครั้งนี้ครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำนะครับเรื่องสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทยในการแข่งขันได้ในระดับอาเซียนและระดับโลกหลังคะแนนพิซซ่าสะท้อนว่าไทยครับจำเป็นต้องเร่งนะครับในเรื่องของการพัฒนาทักษะการเรียนรู้การอ่านอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญเนื่องจากที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรเศรษฐกิจสร้างสรรค์และความเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ Learning City นะครับมาดูกรอบแนวคิดการทำงาน4ด้านซึ่งต้องบอกว่าเป็นประโยชน์มากๆด้านแรกครับคือการสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ตลอดชีวิตเชื่อมโยงการศึกษาในระบบนอกระบบนะครับซึ่งต้องบอกว่าตั้งแต่เด็กประถมวัยไปจนถึงนู่นเลยฮะผู้สูงอายุก็เตรียมเปิดตัวซุปเปอร์แอปนะฮะ EduPass นะครับซึ่งแน่นอนจะเริ่มในปี2570ตรงนี้ครับจะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ดิจิทัลของบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนพร้อมๆกันไปเลยกับการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand Zero Dropout นะครับแล้วก็ที่สำคัญเรื่องที่2คือการเชื่อมโยงทักษะแห่งอนาคตรวมถึงเรื่องราวของการสร้างโอกาสสร้างรายได้ทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการครับพร้อมสนับสนุนทักษะดิจิทัลนะครับทักษะการใช้ AI อย่างสร้างสรรค์รวมถึงทักษะผู้ประกอบการให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจเชียงใหม่ทั้งในส่วนของการท่องเที่ยวเกษตรมูลค่าสูงงานสร้างสรรค์เน้นการสร้างอาชีพใหม่ๆที่เกิดขึ้นในยุค AI แบบนี้ครับแล้วก็เรื่องที่3อันนี้สำคัญมากเลยนะการกระจายอำนาจแล้วก็การคืนความเป็นเจ้าของให้พื้นที่เชื่อมโยงบทบาทของเชียงใหม่ Education Policy Lab นะครับรวมถึงภาคีเครือข่ายในการออกแบบนโยบายการศึกษาของตนเองและก็อีกเรื่องนึงครับนั่นก็คือการบริหารจัดการและตัดสินด้วยฐานข้อมูลที่แม่นยำนะครับแน่นอนตรงนี้ก็การใช้ฐานข้อมูลดิจิทัลที่แม่นยำการวางแผนและก็การติดตามผลนะครับแน่นอนการที่จะเดินหน้าเมืองเชียงใหม่หรือว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้กับการเปิดงานนี้ครับเชียงใหม่ Education Forum 2026เป็นต้นแบบของการยกระดับทุนมนุษย์รองรับเศรษฐกิจยุคดิจิทัลนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันมาดูข้อความกันนะฮะหลายท่านที่ติดตามอยู่ตอนนี้แล้วก็ส่งข้อมูลมาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่องนะครับมีหลากหลายพื้นที่เลยที่วันนี้ติดตามกันอยู่แล้วก็ส่งข้อมูลมาพื้นที่ไหนที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องรายงานมาตั้งแต่ช่วงเย็นๆเลยนะครับมีคุณจารินีสวัสดีคุณบอลแล้วก็ทีมข่าวจับประเด็นด้วย ยบอกติดตามทุกๆวันเลยมีข้อมูลมาอัปเดตแล้วก็ส่งตรงถึงพี่น้องประชาชนเรียกว่าตกเย็นมาก็ต้องหมุนมาฟังนะฮะแล้วก็ฟังการรายงานข่าวเพื่อที่จะได้ติดตามข้อมูลความรู้แล้วก็เรื่องราวที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับเข้ามาดูในส่วนของในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพาคุณผู้ฟังมาติดตามที่จังหวัดชัยนาทกันหน่อยนึงในเพจของเราครับลงเรื่องราวของความสามัคคีรวมพลังสามัคคีปลูกป่าฟื้นฟูนะครับที่พื้นที่สำคัญนะครับทางด้านของนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทนะครับมอบหมายให้นายวิทยานะครับซึ่งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในพิธีปลูกป่าโครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งต้องบอกว่ากิจกรรมดังกล่าวครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมสำคัญนะฮะที่เรียกว่าเป็นการฟื้นฟูนะครับให้ป่าไม้ของเราอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีทรัพยากรที่ยืนยงนะครับแล้วก็ยั่งยืนต่อไปด้วยนะครับอ่ะมาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับในทุกๆพื้นที่เนี่ยก็ต้องติดตามกันล่าสุดครับท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการในการเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยทางด้านของกรมประชาสัมพันธ์ได้มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์และการถ่ายทอดภารกิจที่เกี่ยวข้องกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจและก็การเตรียมความพร้อมของบุคลากรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบถูกต้องและสมพระเกียรติซึ่งการบรรยายให้ความรู้ครับก็จะมีทั้งการใช้คำราชาศัพท์เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพแล้วก็งานพระราชพิธีอื่นๆเพื่อให้บุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ผู้ประกาศผู้รายงานข่าวและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องก็มีความรู้มีความเข้าใจแล้วก็สามารถนำไปใช้งานได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมนะครับแน่นอนว่านี่คือส่วนสำคัญนะฮะที่เดินหน้าในการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยแล้วก็การติดตามข้อมูลดังกล่าวนะครับการดำเนินงานดังกล่าวครับก็มีเป้าหมายสำคัญคุณผู้ฟังครับในการที่จะให้ผู้ปฏิบัติงานผู้บรรยายผู้รายงานงานพระราชพิธีผู้ประกาศเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคแล้วก็ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องมีความรู้มีทักษะแล้วก็มีความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานด้านข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดงานพระราชพิธีได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นเอกภาพถูกต้องครบถ้วนแล้วก็ต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติงานและการถ่ายทอดพระราชพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามหลักปฏิบัติและสมพระเกียรติอย่างสูงสุดนะครับส่วนหนึ่งครับติดตามกันนะครับในสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็ยังคงมีข้อความนะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องราวที่เรียกว่าเดินหน้าต่อเนื่องกันนะครับใครที่วันนี้ฟังรายการอยู่นะครับก็สามารถที่จะเพิ่มเติมในส่วนของข้อความแล้วก็เรื่องราวสำคัญผ่านมาได้มาติดตามภารกิจของท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมล่าสุดครับท่านก็ร่วมงานสำคัญ Global Legaland Sustainable Timber Forum 2026นะครับที่มาเก๊าสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งการเข้าร่วมเวทีครั้งนี้ครับก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนแนวทางด้านกฎหมายการค้าการพัฒนาอุตสาหกรรมไม้การบริหารจัดการด้านทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนกับนานาประเทศครับเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่มุ่งสร้างสมดุล นะครับระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกับการใช้ประโยชน์เพื่อสร้างรายได้แล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศของเรานั่นเองโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยครับบอกว่าจากการประชุมแล้วก็การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนนานาชาติแบบนี้ครั้งนี้เนี่ยเห็นตรงกันครับว่าความสำคัญเรื่องราวของการส่งเสริมอุตสาหกรรมไม้ให้ถูกต้องถูกกฎหมายแล้วก็โปร่งใสนะครับควบคู่ไปกับเรื่องของการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนมีการนำเอาเทคโนโลยี ทันสมัยมาร่วมรวมถึงนวัตกรรมนะครับมาเพิ่มประสิทธิภาพเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดแล้วก็การเพิ่มโอกาสเรื่องของการค้าระหว่างประเทศสำหรับประเทศไทยเองครับต้องบอกว่ารัฐบาลนะครับให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็จะเดินหน้าครับในการส่งเสริมเรื่องของการปลูกไม้เศรษฐกิจเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจนะครับแล้วก็สนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากไม้นะครับจากแหล่งที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรแล้วก็เปิดโอกาสให้ประชาชนและภาคธุรกิจเติบโตไปพร้อมกับการรักษาทรัพยากรป่าไม้นั่นเองนี่นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่หลายคนที่ติดตามกันอยู่นะครับแล้วก็มาอัปเดตกันล่าสุดครับมีข่าวดีมาอีกหนึ่งข่าวแล้วด้วยสำหรับเรื่องของการแข่งขันเรื่องกีฬานี่นะครับสำหรับเรื่องของเอเชียนเกมแบดมินตันชายไทยคว้าเหรียญทองแดงสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยนะครับในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้แสดงความยินดีแล้วก็ปรบมือดังๆครับให้กับทัพนักแบดมินตันชายทีมชาติไทยล่าสุดนะครับข่าวดีอีกแล้วด้วยนะครับเหรียญทองแดงในการแข่งขันแบดมินตันประเภททีมชายจากมหกรรมเอเชียนเกมนะครับต้องบอกว่าครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นนะครับเหรียญรางวัลนี้ครับต้องบอกว่าเป็นผลจากความมุ่งมั่นนะฮะความตั้งใจและก็ความทุ่มเทของทัพนักกีฬาไทยนะครับแน่นอนว่าหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับที่เรียกว่าเชียร์กันทุกกีฬาเลยนะพอเปิด NBT ของเราก็ถ่ายทอดคุณผู้ฟังแสดงความยินดีดังๆให้กับทัพนักแบดมินตันชายทีมชาติไทยนะครับที่คว้าเหรียญทองแดงมาได้อีก1เหรียญครับกับการแข่งขันแบดมินตันประเภททีมชายมหกรรมเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับก็แสดงความยินดีแล้วก็ปรบมือดังๆให้กับนักกีฬาด้วยนะครับนอกเหนือจากนี้ครับคุณออยนะฮะคุณออยนะครับล่าสุดแสดงความยินดีกับน้องออยนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยก็คว้าเหรียญทองแดงโอ้โหยกนิ้วให้เลยสุดยอดสุดยอดจริงๆนะครับน้องออยสุรัจนานะครับน้องออยสุรัจนาคำเบ้านักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยล่าสุดคว้าเหรียญทองแดงมาได้อีกแล้วแหมปรบมือนะครับชื่นใจสุดยอดจริงๆหลายคนก็ดูฟังรายการไปด้วยครับแล้วก็เปิดทีวีเชียร์นักกีฬาไทยไปด้วยต้องบอกว่าคึกคักจริงๆนะครับปีนี้เอเชียนเกมของเราทุกกิโลกรัมที่ยกไม่ได้เพียงเป็นน้ำหนักของเหล็กเท่านั้นแต่ทุกกิโลกรัมที่ยกคือความมุ่งมั่นความตั้งใจการฝึกซ้อมนะฮะแล้วก็การทุ่มเทครับนี่คือรางวัลนะฮะแห่งการทุ่มเทรางวัลแห่งการตั้งใจปรบมือดังๆให้กับน้องออยสุรัจนาแล้วก็เชียร์ต่อครับการแข่งขันเอเชียนเกมต้องบอกว่าคึกคักมากๆเอเชียนเกมปีนี้นะครับเรียกว่าโอ้โหติดตามกันคึกคักจริงๆนะฮะแล้วก็ทุกสื่อก็เรียกว่าชื่นชมทัพนักกีฬาไทยนอกเหนือจากน้องออยเมื่อกี้นี้น้องแม็กธีรวัฒน์คลังทองสู้สุดใจคว้าเหรียญอีกแล้วนะครับเป็นเหรียญทองแดงคาราเต้เอเชียนเกมครับโอ้โหเห็นมั้ยมีแต่ข่าวดีๆก็ต้องอัปเดตกันแล้วก็นำเสนอกันนะครับแสดงความยินดีกับน้องแม็กธีรวัฒน์คลังทองนักกีฬาคาราเต้ทีมชาติไทยครับล่าสุดคว้าอีก1เหรียญทองแดงครับจากการแข่งขันคาราเต้ประเภทต่อสู้รุ่นน้ำหนักมากกว่า84กิโลกรัมชายจากการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับต้องบอกว่าชัยชนะครั้งนี้แน่นอนทุ่มเทมุ่งมั่นตั้งใจยินดีกับแม็กธีรวัฒน์คลังทองนักกีฬาคาราเต้ทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองแดงมาได้สำเร็จนะฮะโอ้โหเรียกว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับในทุกๆวันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยังคงเพิ่มเติมแล้วก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องอีกหนึ่งเรื่องครับที่เราก็นำเสนอกันเช่นเดียวกันคือรัฐบาลครับเดินหน้าปิดช่องโกงสอบนะฮะสำหรับการเข้าทำงานภาครัฐแล้วก็ดันกฎหมายเฉพาะเอาผิดอาญาตัดสิทธิ์ทำงานรัฐทุกแห่งเจ้าหน้าที่ที่พัวพันครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการโกงสอบทำงานต่างๆเนี่ยไล่ออกพร้อมจัดทำฐานข้อมูลกลางผู้ทุจริตด้วยเรื่องนี้ครับรัฐบาลต้องบอกว่าเดินหน้าอย่างเข้มข้นจริงๆครับในการยกระดับมาตรการในการป้องกันแล้วก็ปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้าทำงานภาครัฐ โดยเห็นชอบข้อเสนอมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบเข้าทำงานภาครัฐตามที่คณะกรรมการประสานงานการต่อต้านการทุจริตซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานเสนอพร้อมให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหารือกับสำนักงานกพ.เพื่อนำหลักการแล้วก็ข้อเสนอที่เกี่ยวข้องนะครับไปจัดทำร่างกฎหมายต่อไปมาตรการดังกล่าวคุณผู้ฟังมีเป้าหมายหลักเลยเป้าหมายหลักเลยนะคือการแก้ปัญหาการทุจริตการสอบอย่างมีระบบหลังจากเกิดเหตุการณ์ครับที่หลายๆคนบอกว่าโอ้โหเหตุการณ์นี้ค่อนข้างที่จะเรียกว่ามีผลกระทบจริงๆคือการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ซึ่งมีทั้งการเรียกร้องรับผลประโยชน์นะครับการแก้ไขกระดาษคำตอบที่เราเคยนำเสนอข่าวไปแล้วปัจจุบันนี้ครับต้องบอกว่ายังไม่มีกฎหมายที่กำหนดความผิดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐเป็นการเฉพาะสาระสำคัญของข้อเสนอฉบับดังกล่าวครับคือการกำหนดให้การทุจริตในการสอบบรรจุเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐเป็นความผิดอาญาพร้อมให้อำนาจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ปปช.ปปท.ปปง.สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็หน่วยงานที่มีอำนาจจับกุมสามารถสืบสวนสอบสวนการกระทำความผิดรวมถึงมีการจัดให้มีช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนครับในการแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลการทุจริตได้ด้วยนะครับสำหรับผู้ที่กระทำความผิดคุณผู้ฟังจะถูกตัดสิทธิ์เข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐทุกแห่งแล้วก็เมื่อข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติก็จะมีการส่งรายชื่อให้สำนักงานกพ.รวบรวมไว้ในฐานข้อมูลกลางเพื่อให้หน่วยงานของรัฐเข้าไปตรวจสอบประวัติได้นะฮะก่อนเข้ารับการบุคคลตรงนี้เข้าทำงานต่อนะครับนอกจากนี้แล้วครับหากพบว่ามีผู้กระทำความผิดผู้ใช้หรือมีผู้สนับสนุนการกระทำความผิดเนี่ยเป็นข้าราชการนะครับเป็นพนักงานลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกำหนดหลักการให้ไล่ออกจากราชการโดยสำนักงานกพ.เสนอให้แยกโทษทางวินัยออกจากโทษทางอาญาให้ชัดเจนเนื่องจากการไล่ออกจากราชการเป็นโทษทางวินัยสูงสุดส่วนหลักการรับโทษหนักขึ้นอีกเท่าควรกำหนดไว้ในโทษทางอาญานะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่รัฐบาลบอกเน้นย้ำเลยเดินหน้าเต็มที่ครับปิดช่องโกงสอบเข้าทำงานภาครัฐดันเป็นกฎหมายเฉพาะเอาผิดอาญาแล้วก็ตัดสิทธิ์ทำงานรัฐทุกแห่งนะฮะนี่ก็ส่วนหนึ่งครับที่หลายๆท่านก็ได้ติดตามแล้วก็อัปเดตข้อมูลข่าวสารกันนะครับทุกๆวันในทุกๆชั่วโมงแบบนี้นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับเรื่องราวของการติดตามเรื่องของมิสยูนิเวอร์สกัมพูชาที่ได้มีดราม่าใช่ไหมครับการใช้ภาพการแต่งกายชุดไทยสมัยรัชกาลที่5ล่าสุดครับมิสยูนิเวอร์สกัมพูชาก็ได้มีการร่อนแถลงปมดังกล่าวบอกไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ตรวจสอบแหล่งที่มาของภาพต้นฉบับไม่เพียงพอย้ำต้องการเพียงแค่ถ่ายทอดคุณค่าทางประวัติศาสตร์สะท้อนความงดงามของเครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมนะครับโดยล่าสุดครับเวทีการประกวด Miss Universe กัมพูชา2026ได้มีการออกแถลงการครับเรื่องของปมการละเมิดสิทธิ์การใช้ภาพนะฮะเรื่องของการแต่งกายชุดไทยสมัยรัชกาลที่5จากฟิล์มกระจกที่ขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำของโลกโดยเขามีการระบุชัดเจนครับแถลงการของ Miss Universe กัมพูชา2026แบบนี้คุณผู้ฟังครับเรียนผู้ชมแล้วก็ผู้ติดตามที่เคารพทุกท่านเมื่อไม่นานมานี้เราได้มีการเสนอนะครับเป็นได้รับข้อเสนอเรื่องของข้อเสนอแนะแล้วก็ความสนใจจากสาธารณชนเกี่ยวกับการนำเสนอภาพประกอบซึ่งจัดทำนำเสนอโดยทีมงาน Miss Universe กัมพูชาทีมงาน Miss Universe กัมพูชาขอชี้แจงแบบนี้นะครับการนำภาพบางส่วนมาใช้ในการนำเสนอนั้นเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจเป็นผลมาจากการตรวจสอบแหล่งที่มาของภาพต้นฉบับไม่พอคือเราขอยืนยันเราไม่ได้มีเจตนาที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ข้อขัดแย้งหรือสร้างความไม่สบายใจนะครับให้แก่ผู้ชมไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศวัตถุประสงค์เพียงประการเดียวครับในการนำเสนอครั้งนี้ก็เพื่อถ่ายทอดความหลากหลายและคุณค่าทางประวัติศาสตร์อันลึกซึ้งซึ่งสะท้อนความงดงามแล้วก็ความสง่างามของเครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมนะครับซึ่งถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชนชาติขอมทีมงาน Miss Universe Cambodia หรือว่า Miss Universe Cambodia 2026ขอน้อมรับข้อเสนอแนะแล้วก็คำวิจารณ์ด้วยความสร้างสรรค์ด้วยความเคารพและเราก็จะนำเหตุการณ์ครั้งนี้มาเป็นบทเรียนอันมีค่าจะนำไปปรับปรุงกระบวนการในการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลรูปแบบนะครับรวมถึงเนื้อหาให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็ความรับผิดชอบมากขึ้นในอนาคตเราขอแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อทุกท่านที่ให้การสนับสนุนความคิดเห็นและก็สนใจต่อการประกวด Miss Universe Cambodia 2026นะครับก็เรียกว่ายอมรับผิดนั่นแหละนะที่ศึกษามาไม่พอในการเอาภาพของคนไทยของเราไปใช้นะครับเขาก็ออกมาน้อมรับนะฮะคำวิจารณ์ทั้งหมดแล้วก็เรียกว่าเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็รับผิดนะฮะในกรณีที่มีการดราม่าเรื่องของภาพสตรีไทยบนเวทีการประกวด Miss Universe Cambodia น้อมรับคำติชมบอกไม่มีเจตนานะครับแล้วก็ถือเป็นบทเรียนอันล้ำค่าในการแก้ไขต่อไปนะครับอ่ะยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพราะว่ามีทุกๆเรื่องราวแล้วก็ทุกๆข้อมูลนะครับที่เรียกว่าหลายๆท่านเลยตอนนี้ก็ติดตามกันแล้วก็เป็นประเด็นสำคัญสำคัญนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยดูข้อความกันหน่อยนึงนะครับตอนนี้ทุกๆท่านเลยคุณอัชราปิ่นทองครับส่งเข้ามาสวัสดียามเย็นด้วยนะครับแล้วก็มีคุณณภัทรด้วยรวมถึงหลายๆท่านเลยคุณดารุษนาด้วยบอกฟังรายการอยู่นะครับแล้วก็มีพื้นที่สำคัญสำคัญอีกหลายๆพื้นที่นะครับที่แจ้งมาเรื่องของฝนตกด้วยนะครับเรื่องของการโพสต์ข้อความเกี่ยวกับสุราอย่างไรไม่เสี่ยงผิดกฎหมายอันนี้ก็เป็นความรู้นะในเพจของสวทของเราลงไว้รู้หรือไม่ถ้าผิดกฎหมายท่านมีโทษทั้งจำทั้งปรับดังนั้นครับให้ความรู้กับคุณผู้ฟังนิดนึงเรื่องของการโพสต์ภาพสุรานะครับคือไม่โพสต์ข้อความที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้านะครับถ้าโพสต์เนี่ยผิดกฎหมายทั้งจำทั้งปรับเกี่ยวกับสุรานะครับไม่โพสต์เรื่องของสูตรหรือวิธีการชงสุราที่มีในลักษณะเชิญชวนให้ดื่มอันนี้ไม่ได้นะครับผิดกฎหมายนะคุณผู้ฟังไม่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับสุรานะครับแล้วก็ไม่รับจ้างรีวิวเกี่ยวกับสุราด้วยนะครับขอบคุณข้อมูลด้วยจากสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับเหล่านี้ก็เป็นประโยชน์บางทีเราไม่รู้เราก็บางทีโพสต์ไปในโซเชียลมีเดียผิดนะครับทั้งเรื่องของกฎหมายมีโทษทั้งจำแล้วก็ทั้งปรับด้วยนะครับย้ำอีกครั้งนึงคุณผู้ฟังไม่โพสต์ข้อความที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าเกี่ยวกับเรื่องของสุรานะครับแล้วก็ไม่โพสต์เกี่ยวกับเรื่องของสูตรแล้วก็วิธีการชงสุราในลักษณะเชิญชวนให้ดื่มไม่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับสุราแล้วก็ไม่รับจ้างรีวิวเกี่ยวกับสุราด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับเพื่อนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆสำหรับหลายคนที่อาจจะยังไม่รู้นะครับหรือว่าอาจจะยังไม่ทราบก็ได้นำเรียนกับพี่น้องประชาชนแล้วก็คุณผู้ฟังด้วยนะครับมาที่อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ติดตามการผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับข้อมูลต่างๆที่เดินหน้าเพื่อการยกระดับคุณภาพแล้วก็ความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้นนะครับทางด้านของครม.ไฟเขียวเรื่องแก้กฎหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการทั้งในส่วนของการเพิ่มสิทธิ์แล้วก็เพิ่มสวัสดิการนะครับเรื่องนี้ครับทางด้านของร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงที่ประชุมครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอเพื่อปรับปรุงกฎหมายเดิมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตอบสนองความต้องการของคนพิการนะฮะเพื่อยกระดับการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมแล้วก็เป็นธรรมมากยิ่งขึ้นโดยสาระสำคัญครับแน่นอนว่ากฎหมายฉบับนี้ครับก็เพื่อที่จะยกระดับ คุณภาพชีวิตของคนพิการทั้งในส่วนของการเพิ่มสิทธิ์นะฮะเพิ่มสวัสดิการปรับกลไกขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมนะฮะเพื่อปรับปรุงกฎหมายครับเพื่อที่จะยกระดับการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมแล้วก็เป็นธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยแน่นอนครับว่าทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ทุกเรื่องราวที่เดินหน้าในการยกระดับคุณภาพชีวิตนะครับเพื่อประโยชน์สูงสุดนะครับเพื่อให้เนื้อหามีความรัดกุมมีความทันสมัยแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนพิการนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องรีบนำมาบอกกันเพื่อประโยชน์ในทุกๆ ท่านนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ครับเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการขอบคุณทุกข้อความนะฮะที่ส่งมาขอบคุณคุณสุภกิจด้วยคุณกำพลแชร์ไลฟ์เรียบร้อยนะครับมีคุณมิลาด้วยนะครับแล้วก็จากหลายๆพื้นที่ที่ตอนนี้มีฝนตกอยู่นะครับอย่างที่บอกไว้ปภ.แจ้งเตือนนะครับแล้วก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงของ23ถึง27กันยายนนะครับในหลายๆพื้นที่ภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางแล้วก็ภาคอีสาน70จังหวัดเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักด้วยนะครับดังนั้นก็ติดตามทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแบบเนี้ยต่อเนื่องกันแบบนี้คุณก็จะได้เรื่องราวที่อัปเดตแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ถูกต้องด้วยวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพรุ่งนี้เหมือนเดิมนะครับมาเจอกันใหม่วันนี้บรรลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
5: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
4: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
5: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
6: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
7: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง70จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้กรมชลประทานออกประกาศแจ้งเตือน11จังหวัดให้เตรียมพร้อมรับผลกระทบระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอิสราเอลตอบโต้ถ้อยแถลงของประธานาธิบดีฝรั่งเศสในการประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติที่อ้างว่ากลุ่มฮามาสไม่เคยก่อเหตุโจมตีในเขตเวสต์แบงก์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศในระยะนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากไปจนถึงวันที่27กันยายนแต่ไม่เข้าข่ายเกิดอุทกภัยรุนแรงขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าสภาพอากาศประเทศไทยช่วงนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่27กันยายนมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเสี่ยงภัยอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้แก่จังหวัดระยองจันทบุรีตราดปราจีนบุรีและพื้นที่เขาใหญ่ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีฝนตกหนักทำให้ระดับน้ำบริเวณริมตลิ่งสูงขึ้นหากพื้นที่ใดมีฝนตกสะสมระดับ100ถึง200มิลลิเมตรต่อวันมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำได้ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาไม่เคยประกาศเตือนเรื่องมหาอุทกภัยเนื่องจากปัจจัยสภาพอากาศในปัจจุบันไม่มีพายุหมุนเขตร้อนพัดเข้ามาโดยตรงมีเพียงหย่อมความกดอากาศต่ำที่ทำให้ฝนตกในแนวร่องมรสุมเท่านั้นซึ่งมีความรุนแรงไม่เท่ากับเหตุการณ์ในปี2554จึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง70จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้
2: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ประสานแจ้ง70จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้และกรุงเทพมหานครรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั่วประเทศให้เตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณฝนที่ตกหนักตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยได้โดยได้กำชับให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้จัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเข้าเผชิญเหตุและให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งและพื้นที่ที่ยังมีสถานการณ์อุทกภัยให้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบจากเหตุอุทกภัยให้ได้มากที่สุดสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้บุคคลใดเข้าพื้นที่กรณีที่มีคลื่นลมแรงให้ออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำในช่วงคลื่นลมแรงโดยเด็ดขาดและให้แจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือและผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้พิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดพร้อมกันนี้ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นให้พร้อมรับรองผู้อพยพเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยด้วยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ขณะเดียวกันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยและเปิดศูนย์ปภ.จังหวัดหากสถานการณ์รุนแรงเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที
3: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยหรือ SAT ได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายนซึ่งจำเป็นต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและระยองเนื่องจากอาจเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและอาจเกิดฝนตกแช่และระเบิดฝนหรือเรนบอมขึ้นได้อย่างไรก็ตามกรมอุตุนิยมวิทยายืนยันว่าสถานการณ์ยังไม่เข้าข่ายการเกิดมหาอุทกภัยแต่ก็ได้สั่งการให้ทุกจังหวัด โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงเตรียมมาตรการรองรับและเตรียมเปิดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีทั้งนี้จากข้อมูลของหน่วยงานต่างๆเชื่อมั่นว่าจะไม่เกิดมหาอุทกภัยตามที่มีกระแสข่าวซึ่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเป็นหลักสิ่งสำคัญคือก่อนเกิดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าอย่างแน่นอนโดยเฉพาะทางเซลล์บรอดแคสต์ขณะนี้ได้มีการแจ้งเตือนไปยังพื้นที่เสี่ยงต่างๆอย่างครอบคลุมและครบถ้วนแล้วโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีโรงพยาบาลหรือโรงเรียน
4: แต่ตอนนี้เนี่ยนะครับทั้งกรมอุตุนะครับแล้วก็ทางปภ.เนี่ยเราก็ได้มีการมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลานะครับและทางอุตุเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจ 100% ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ถูกเรียกว่าเป็นมหาอุทกภัยครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับผมก็เน้นย้ำนะครับว่าก่อนที่จะเกิดภัยเนี่ยนะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาภัยเราจะมีการแจ้งเตือนไปแน่นอนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับที่จะส่งไปยังมือถือนะครับของพี่น้องประชาชน
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าศูนย์อพยพมีความพร้อมในการดูแลประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างเต็มที่โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: เช่นเดียวกับกรมชลประทานออกประกาศแจ้งเตือน11จังหวัดให้เตรียมพร้อมรับผลกระทบระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทานออกประกาศด่วนที่สุดแจ้งเตือนสถานการณ์ลุ่มเจ้าพระยาฉบับที่5ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดประกอบด้วยอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการกรุงเทพมหานครให้เตรียมรับมือการปรับเพิ่มการระบายน้ำเนื่องจากกรมชลประทานคาดการว่าในอีก 1-9 วันข้างหน้าปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง 2,100 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลทำให้มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ 70 ถึง 1.70 เมตรด้านคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการรับมือสถานการณ์อุทกภัยพร้อมวางแผนระบายน้ำลดผลกระทบต่อประชาชน
5: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โดยเฉพาะการวางแผนแก้ไขปัญหาทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวให้ครอบคลุมทุกมิติเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดพร้อมกำชับกรมชลประทานปรับแผนควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้ยืดหยุ่นตามเส้นทางพายุและข้อมูลพยากรณ์อากาศล่วงหน้า 7-15 วันเร่งพร่องน้ำในลำน้ำสายหลักและคลองสาขารวมทั้งบริหารจัดการระบายน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างสมดุลเพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเข้ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลนอกจากนี้ให้ตรวจสอบความแข็งแรงของคันกั้นน้ำกระสอบทรายและประตูระบายน้ำพร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงหากเกิดสถานการณ์วิกฤตให้เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกด้านนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลมีหน่วยงานหลักเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยพิบัติอย่างเป็นทางการซึ่งได้ประเมินสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพบว่าปริมาณน้ำฝนและพื้นที่เสี่ยงภัยในปัจจุบันยังคงสามารถรองรับน้ำได้และรัฐบาลมีแผนรับมือไว้แล้วทั้งการบริหารจัดการน้ำด้วยการเตรียมพื้นที่รับน้ำหรือแก้มลิงเพื่อควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ให้กระทบกับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ขณะที่ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนมาตรการรับมือเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญ
6: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือกล่าวถึงการติดตามและดูแลสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือว่าได้มีการพูดคุยร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยมีแนวทางการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะด้านการป้องกันเน้นให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของประชาชนและการฟื้นฟูต้องทำควบคู่กันสำหรับเรื่องการพยากรณ์อากาศขณะนี้บูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาในการจัดทำระบบวันแมปและพัฒนาระบบการแสดงผลข้อมูลในหลายพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างสะดวกและเข้าถึงได้มากขึ้นซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินงานในระยะกลางขณะที่ในระยะสั้นยังคงใช้แผนและมาตรการรับมือได้ชื่นชมผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทำงานอย่างเต็มที
7: ่เรื่องน้ำได้มีการพูดคุยกันในส่วนของปภ.ด้วยแล้วก็เรื่องของจังหวัดตรงนี้มีแนวทางที่เราทำร่วมกันอยู่แล้วในส่วนที่ในการป้องกันทีนี้ในส่วนที่ต้องทำเร่งด่วนเนี่ยก็มอนิเตอร์ทุกคืนแล้วก็เราสื่อสารกับท่านผู้ว่าในแต่ละที่เรื่องความปลอดภัยเนี่ยก็เป็นอันดับหนึ่งที่มีความต้องทำแล้วก็เรื่องการฟื้นฟูคิดขนาดกันไป
6: นายยศชนันท์ยังกล่าวถึงความกังวลของประชาชนจากการนำเสนอข่าวจะมีปริมาณฝนจำนวนมากซึ่งอาจส่งผลให้เกิดมหาอุทกภัยว่ามีการสื่อสารข้อมูลอย่างต่อเนื่องในรูปแบบซิงเกิลคอมมานด์จะมีผู้รับผิดชอบในการชี้แจงข้อมูลเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสนยืนยันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานอย่างเต็มที่ในการดูแลสถานการณ์เช่นเดียวกับการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือไว้ใจได้จะแจ้งเตือนประชาชนได้ทันท่วงทีผลิตหน้าขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเฝ้าระวังจุดเสี่ยงน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดและเตรียมแผนบริหารจัดการทั้งน้ำฝนและน้ำเหนือให้เหมาะสมกับสถานการณ์นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนกรุงเทพมหานครได้สำรวจและติดตามจุดเสี่ยงน้ำท่วมมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วโดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยมีน้ำท่วมเช่นเสนานิคมถนนเสนานิคม1ถนนพหลโยธิน84ถนนรามอินทรา5และพื้นที่ริมคลองลาดพร้าวที่เคยมีน้ำล้นออกมาซึ่งสิ่งสำคัญคือประสิทธิภาพในการระบายน้ำจึงได้กำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดของสำนักงานเขตให้ตรวจสอบและจัดเก็บขยะอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำในช่วงฝนตกหนัก
8: เรื่องฝนก็ตอนนี้ก็ให้ไปสำรวจตั้งแต่ที่ที่แล้วล่ะจุดที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมนะแล้วก็มีความพร้อมนะครับแล้วก็คิดว่าจุดที่มีท่วมหนักอย่างเมื่อที่แล้วคือจุดเสนานิคม1แถวรามอินทรา5บนถนนที่34ก็ให้ไปดูทั้งหมดปัญหาที่แล้วคือความลาดเท้านะว่ามีระดับน้ำที่ก็ให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมแล้วก็ปัญหาอันนึงคือเศษขยะหน้าท่อก็ท้ายแล้วเนี่ยมีปัญหาคือพอฝนตกมาแล้วขยะถูกแช่ท่อแต่ไม่ลงท่อระบายน้ำก็ให้ฝ่ายรักษาทุกเขตเตรียมพร้อมแสตนบายเลย
1: สำหรับกรณีที่มีข้อกังวลถึงเรนบอมนายชัชชาติกล่าวว่าลักษณะและความรุนแรงของฝนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและทิศทางลมในแต่ละวันจึงไม่สามารถสรุปล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดฝนตกหนักในลักษณะเดียวกันทุกพื้นที่กรุงเทพมหานครจึงต้องติดตามพยากรณ์อากาศทั้งรายสัปดาห์และรายวันและปรับการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ขอประชาชนอย่าประมาทให้ติดตามประกาศเตือนจากหน่วยงานราชการและเผื่อเวลาในการเดินทางช่วงฝนตกหนักโดยเฉพาะเส้นทางที่เคยมีน้ำท่วมขังนายกรัฐมนตรีใช้โอกาสการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาสานต่อความร่วมมือทางการค้ากับสหรัฐพร้อมหารือแนวทางขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสร้างโอกาสทางการค้าระหว่างกัน
9: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าในโอกาสเข้าร่วมการเปิดอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาได้พบกับผู้นำประเทศต่างๆรวมถึงภาคเอกชนสภาธุรกิจและนักลงทุนต่างๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในประเทศไทยมากขึ้นเน้นประเด็นความเป็นหุ้นส่วนและการเป็นประเทศที่มีความพร้อมในทุกๆด้านทั้งการเป็นส่วนกระจายสินค้าและแหล่งผลิตสินค้าต่างๆที่พร้อมรับการลงทุน สำหรับการกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติในวันพรุ่งนี้จะนำเสนออนาคตของประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและปรับตัวพร้อมรับกติกาโลกใหม่รวมไปถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งไทยมีความพร้อม
10: เป็นการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติครั้งที่81นะเป็นวันแรกคิวของประเทศไทยที่จะพูดก็คือวันมะรืนซึ่งเราก็ได้เตรียมสาระต่างๆมาแถลงที่ในที่ประชุมขององค์การในสมัชชาใหญ่แห่งนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของอนาคตของประเทศไทยเรื่องของนโยบายต่างๆที่จะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีความแข็งแกร่งในความเป็นประเทศไทยของเราเองแล้วก็การเป็นศูนย์กลางทางการค้าทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน
9: ด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวเพิ่มเติมว่าการเปิดการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญถือเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อความท้าทายของโลกและแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศนอกจากนี้รัฐบาลยังมีภารกิจหารือและพบปะผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากหลายประเทศเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านการค้าและเศรษฐกิจโดยได้หารือกับนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐเพื่อสานต่อความร่วมมือและการเจรจาทางการค้าระหว่างไทยและสหรัฐรวมถึงแสวงหาโอกาสในการขยายความร่วมมือระหว่างกันการเข้าร่วมภารกิจครั้งนี้จึงเป็นโอกาสให้ไทยใช้เวทีระหว่างประเทศในการเชื่อมโยงความร่วมมือเปิดโอกาสทางการค้าและสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกนอกจากนี้ได้มีโอกาสหารือกับผู้จัดการกองทุนสถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของโลกในงาน Bank of America Roadshow ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งนักลงทุนให้ความสนใจประเทศไทยเป็นอย่างมาก
11: นักลงทุนก็มีความสนใจว่าในเรื่องของประเทศเรากับสหรัฐอเมริกากับทางจีนเรามีนโยบายอย่างไรซึ่งเราก็ตอบไปค่ะว่าเราก็เห็นประเทศทั้งสองประเทศนั้นเป็นประเทศที่สำคัญทั้งคู่เราก็ต้องพยายามที่จะ อยู่บนความสัมพันธ์ที่สมดุล นะคะกับทั้งสองประเทศแล้วก็พึ่งพาในเรื่องของความเขาเรียกว่าประโยชน์ร่วมก็คือ mutual benefit ร่วมกันก็เล่าให้เขาฟังแบบนี้เขาจะได้เข้าใจว่าเราไม่ได้เลือกข้างใดข้างหนึ่งแต่เราจะสามารถที่จะทำงานร่วมกันได้กับทั้งสองประเทศใหญ่นั้นนะคะ
9: สำหรับในปีนี้ยังเป็นวาระครบรอบ80ปีการเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติของไทยซึ่งไทยจะร่วมแสดงบทบาทในระบบพหุภาคีและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศต่อไปปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันการเจรจา FTA ไทยกับสหภาพยุโรปจะไม่ทำให้เกษตรกรเสียประโยชน์ในประเด็นเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม
12: ่นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้แทนรับหนังสือและรับฟังเสียงสะท้อนของเครือข่ายเกษตรกรทางเลือกประเทศไทยกว่า100คนที่เข้ายื่นหนังสือและแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อแสดงข้อกังวลต่อการเจรจา FTA รอบที่10ระหว่างรัฐบาลไทยกับสหภาพยุโรปโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ภายใต้อนุสัญญา UPOP 1991ซึ่งกำลังจะมีขึ้นในช่วงระหว่างวันที่28กันยายนถึง6ตุลาคมนี้ที่จังหวัดภูเก็ตโดยระบุว่ารัฐบาลไทยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมจะรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องโดยมุ่งปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรเป็นสำคัญและยืนยันจะไม่ดำเนินการใดๆที่ทำให้ไทยต้องเสียเปรียบหรือถูกเอาเปรียบหากมีข้อกำหนดใหม่ส่วนประเด็นที่สังคมมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องของการเก็บหรือขยายพันธุ์พืชนั้นยืนยันว่ากฎหมายดังกล่าวไม่ได้ส่งผลเสียร้ายแรงตามที่ถูกกล่าวหาแต่หากเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนารวมถึงมีการจดทะเบียนทางการค้าถึงจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนชาวนันมาลีรายงาน
1: เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมขอให้ผู้ประกันตนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมในวันที่27กันยายนนี้ยืนยันหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศเตรียมความพร้อมไว้ทุกด้านแล้ว
13: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมพร้อมชี้แจงขั้นตอนการใช้สิทธิ์โดยการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ขอให้ตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมแอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE OA ส่วนผู้ที่แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสำนักงานประกัน สังคมจะได้รับ SMS แจ้งเตือนช่วงใกล้วันเลือกตั้งพร้อมเตือนผู้มีสิทธิ์ควรหลีกเลี่ยงการนำกระดาษหรือวัสดุที่มีลักษณะจดเป็นโพยเข้าไปในหน่วยเลือกตั้งเพราะอาจผิดระเบียบการเลือกตั้งข้อ44ส่วนกรณีการจดหมายเลขด้วยวิธีอื่นไม่ได้ห้ามผู้มีสิทธิ์ต้องตีความเองหากผู้มีสิทธิ์จำหมายเลขผู้สมัครไม่ได้สามารถตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขได้หน้าสถานที่เลือกตั้งทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์สามารถเลือกผู้สมัครได้สูงสุด7หมายเลขและต้องเขียนหมายเลขด้วยเลขอาหรับิกเท่านั้นรวมทั้งไม่สามารถขีดค่าหรือเซ็นกำกับเพื่อแก้ไขได้จึงขอให้ผู้มีสิทธิ์ระมัดระวังหากเขียนหมายเลขไม่ถูกต้องหรือใช้ตัวเลขรูปแบบอื่นหรือใช้เครื่องหมายอื่นแทนจะส่งผลให้เป็นบัตรเสียนิตยาคุณสิมรายงาน
14: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
15: ัฐบาลเดินหน้าไม่เรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนต่อไปเวลาไปติดต่อราชการประชาชนไม่ควรต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่รัฐมีข้อมูลอยู่แล้วไปยื่นซ้ำอีกรัฐบาลจะเชื่อมข้อมูลสำคัญ58รายการผ่านระบบ GDX ให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบข้อมูลระหว่างกันได้โดยตั้งเป้าให้ครบภายใน1ปีส่วน31รายการที่มีข้อมูลอยู่แล้วจะเร่งให้หน่วยงานนำไปใช้แทนการเรียกเอกสารจากประชาชนเป้าหมายง่ายๆคือติดต่อราชการให้สะดวกขึ้นลดเอกสารลดเวลาลดค่าใช้จ่ายและให้ภาครัฐใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วบริการประชาชนให้เต็มที่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
16: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ

แบงค์ระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยอิสราเอลยืนกรานว่าคำกล่าวอ้างของประธานาธิบดีมาครงไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงเนื่องจากกลุ่มฮามาสโจมตีชาวยิวในเขตเวสต์แบงก์เกือบทุกวันพร้อมยกเหตุการณ์ที่ชาวยิวสัญชาติฝรั่งเศสถูกยิงเสียชีวิตในเขตเวสต์แบงก์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลและฝรั่งเศสทวีความตึงเครียดโดยประธานาธิบดีมาครงวิพากษ์วิจารณ์สถานการณ์ด้านมนุษยธรรมและการกระทำของอิสราเอลในฉนวนกาซาและเขตเวสต์แบงก์พร้อมเรียกร้องให้นานาชาติรวมกันยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่5ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02-399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร
ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่น

0: สูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง77ซมและเวลา 19:08 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร39ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56ซมและเวลา 11:45 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง4ซมวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับแวดวงกีฬานะครับ23กันยายน2569นะครับผมณัฐนนท์ชูเหมือนนะครับอยู่กับ คุณผู้ฟังนะครับแล้วก็คุณทุนชัยคำรอดคุณสายชนนิสังนะครับคุณเดชธรชัยสุดาคุณคุณกรซิมพิทักษ์นะครับวันนี้แวดวงกีฬาก็มานำเรื่องของกีฬานะครับแล้วก็เรื่องของเอเชียนเกมนะครับที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับกำลังเข้มข้นแล้วก็นักกีฬาของไทยก็วันนี้ก็สร้างผลงานนะครับก็อย่างได้ดีนะครับแล้วก็ได้เหรียญรางวัลด้วยนะครับเริ่มต้นแวดวงกีฬาวันนี้กับการแข่งขันขี่ม้าก่อนนะฮะในการแข่งขันขี่ม้าอีเวนติ้งทีมชายในศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นนะครับนักกีฬาของเราประกอบไปด้วยทางด้านของกอทวัฒน์สำราญนะกับม้าทางด้านของกริมบิลลี่เอมี่นะครับสุภาพขาวขำกับม้าเวเลนวินเนโต้ทรีนะครับแล้วก็วอร์พัทซูชิจูกับม้าทางด้านของชิมี่ยูเซอร์เดชานีนะครับแล้วก็วีรพัทปฏิกานนท์กับม้าทางด้านของบีกริมคาร์นิวัลมาสนะครับทำคะแนนรวมได้ 109.90 คะแนนนะครับคว้าเหรียญทองที่5ให้กับทัพนักกีฬาไทยนะฮะโอ้สุดยอดนะครับก็ยินดีด้วยนะครับก็นี่คือเหรียญทองที่เราได้ในวันนี้นะครับแล้วก็เป็นเหรียญทองแรกในรอบ28ปีนะครับของทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยซึ่งก่อนหน้านั้นทำได้ที่เอเชียนเกม1998ตอนนั้นไทยเป็นเจ้าภาพนะครับจากทางด้านของคุณเฟื่องคุณเฟื่องวิทย์อนิรุธเทวาคุณวิทัยสายถมยาคุณนากรกมลสิริและคุณมานะสอนกระโทกนะครับแล้วก็นี่คือเหรียญ นะทองที่2ในรอบ28ปีนะครับของทีมขี่ม้านะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะครับทีมขี่ม้าเอเวนติ้งไทยนะครับได้เหรียญก็ชื่นชมนะครับนอกจากนั้นนะครับจากเหรียญขี่ม้านะครับเรายังได้ในประเภทบุคคลนะครับทางด้านของวรพัฒน์นะครับวรพัฒน์สิทธิจูนะครับได้เหรียญเงินในประเภทบุคคลนะคะแนน 30.10 คะแนนนะครับเหรียญทองเป็นของเทียนหัวจากจีนและเหรียญทองแดงเป็นของยาชิอากิโอกิวะจากญี่ปุ่นนะครับนี่นะฮะได้เหรียญรางวัลเหรียญทองของเรานะครับชื่นชมแล้วก็รอลุ้นกันต่อว่าเหรียญทองที่2ของเราต่อไปมาจากกีฬาประเภทอะไรนะครับเปิดหัวด้วยเหรียญทองนะครับคุณผู้ฟังครับแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับส่วนเหรียญต่อไปนะครับก็คือการแข่งขันยิงปืนเป้าบินนะครับยิงปืนเป้าบินเหรียญที่2วันนี้เป็นเหรียญเงินนะครับในการแข่งขันกีฬายิงเป้าบินมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นนะครับยิงเป้าบินนะประเภทสกีตบุคคลหญิงปรากฏว่าน้องวอร์มครับอิสรภาอิมประเสริฐสุขนักแม่นปืนสาวทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทอง4เกม2025นะครับทำผลงานในรอบคัดเลือกได้114คะแนนนะจบอันดับที่4ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลนะครับรอบไฟนอลเอา8คนดีที่สุดนะเข้าไปลุ้นเหรียญ นะครับปรากฏว่าพอรอบชิงชนะเลิศ8คนรอบไฟนอลนะครับน้องวอร์มครับอิสรภายิงได้คะแนนรวม31คะแนนนะครับก็พยายามสู้เต็มที่นะครับได้เหรียญเงินส่วนเหรียญทองนั้นเป็นของจีนนะครับเจียงยี่ฉิงนะครับ35คะแนนแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของอาซิมโอรินแบร์จากคาซัคสถาน28คะแนนนะครับวอร์มอิสรภาอิมประสุขนะนักยิงเป้าบินทีมชาติไทยก็คว้าเหรียญเงินประเภทสกีตบุคคลหญิงในเอเชียนเกมนะครับก็เป็นเหรียญเงินบุคคลรายการนี้ครั้งแรกของเธอนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเธอน้องวอร์มเนี่ยได้เหรียญทองแดงในประเภททีมมาแล้ว3ครั้งนะครับปี2010 2014และ2022ครับคราวนี้ขยับมาเป็นเหรียญเงินก็ยินดีด้วยนะครับยกน้ำหนักครับต่อมาเลยนะฮะวันนี้ยกน้ำหนักในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะครับมีการชิงชัยกัน2เหรียญทองนะครับนักกีฬาของเราคว้า1เหรียญทองแดงนะครับโดย1เหรียญทองแดงนะครับได้มาจากออยสุรจนาคำเบ้านะครับลงแข่งขันในรุ่น50 53กิโลนะนะครับอ้อยสุจราคำเบ้านะครับก็ปรากฏว่าในท่าคลินอันเจิร์กเนี่ยผ่านนะครับสูงสุดที่95กิโลกรัมนะฮะนะท่าสแนทนะครับคลินอันเจิร์กยกที่119นะครั้งสุดท้ายยกที่127ไม่ผ่านนะก็น้ำหนัก214นะครับแล้วก็ได้เหรียญทองแดงนะครับเกาหลีเหนือเนี่ยโอ้โหผ่านหมดเลยนะในสแนทเนี่ย99คลินอันเจิร์กเนี่ย124เนี่ยเป็นน้ำสถิติเอเชียนเกมด้วยนะครับรวมน้ำหนักรวม223ส่วนจีนเหรียญเงินเนี่ยเขาแซงเรามาในยกครั้งสุดท้ายนี่แหละครับในคลินอันเจิร์กนะฮะจีนได้เหรียญเงินนะฮะถ้าสแนทเนี่ยเขายก94น้อยกว่าเรานะ1กิโลคลินอันเจิร์กเขาผ่านครั้งสุดเขาเรียก122 121ไม่ผ่านแต่ของซ้ายขยับมา124กดดันเราก่อนนะขึ้นมา218อ่ะนะฮะเราก็ไปเรียกที่127ซึ่งไม่เคยยกมาก่อนนะน้องออยสุรจนาบอกไม่เคยยกมาก่อนนะเราถ้าเกิดเราเรียก124ที่แรกเราไปกดดันแข่งกับเกาหลีไงนะเพราะเราตามหลังเกาหลีลุ้นกับเกาหลีเหนือนะครับแต่ปรากฏว่าเราเรียก127ไม่ผ่านเราก็หล่นไปเหรียญทองแดงนะครับแต่เหรียญทองแดงก็เป็นเหรียญแรกของยกน้ำหนักนะก็ยินดีกับทีมยกน้ำหนักด้วยนะครับแล้วก็ยกน้ำหนักได้มีการชิงชัยกันต่อนะนะครับส่วนในรุ่น49กิโลกรัมหญิงครับน้องเหมยสุธาชินีแก้วสิงห์ขอนะวัย19ปีก็สู้อย่างเต็มที่นะในการแข่งขันยกน้ำหนักในรุ่น49กิโลนะครับสแนทเนี่ยได้79กิโลคืออันเจอ99นะครับน้ำหนักรวม178จบอันดับที่5นะครับเหรียญทองเป็นของซีซองกัมจากเกาหลีเหนือทำสถิติมาตรฐานโลกทั้ง3รายการเลยสแนท94นะทำได้สถิติ93นะบวกอีก1กิโลนะสแนทแล้วนะคืออันเจอก็ทำได้สถิติโลกมาตรฐาน121กิโลสถิติมาตรฐานโลก120นะทำบวกอีก1นะฮะน้ำหนักรวมก็215นะฮะโอ้โหทำลายสถิติไม่ว่าเล่นเลยนะเกาหลีเหนือเก่งจริงนะฮะเหรียญเงินเป็นของอินเดียครับมาริโบซานูนะไซคมนะครับแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นของอินโดนีเซียน่าจะเป็นคู่ปรับเราใน4เกมนะครับก็คือวิจานายาลูลุสไอยานาตรีนะครับขออภัยนะลูนุสไออานาตรีจากอินโดนีเซียนะได้เหรียญทองแดงนะครับเราจบอันดับที่5นะครับนี่คือเรื่องของยกน้ำหนักนะครับยกน้ำหนักยังมีเกมการแข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็นวันต่อไปวันพรุ่งนี้ก็จะมีรุ่น65กิโลกรัมชายครับทางด้านของปัดสะพงทองสุกนะยังมีวันที่25ก็มีทางด้านของสุรัสวดียอดสารกับธนพรแซ่เตีย57และ61กิโลหญิงนะครับ26กันยายนก็จะมีธีรวัตรรัตนเพชร70กิโลกรัมชายแล้วก็75กิโลกรัมชายก็มีวีรพลวิชุมานี่เหรียญเงินโอลิมปิกเกมนั่นลงแข่งขันในวันที่26นะแล้วก็มีทางด้านของ85กิโลกรัมก็คือทางด้านของวรพจน์นาสุริวงศ์นะครับแล้วก็สุภัชนินทร์คำแหงนะครับในรุ่น86กิโลกรัมน้ำนะก็รอลุ้นกันสำหรับยกน้ำหนักนะครับมีให้ลุ้นได้เชียร์กันนะครับส่วนฟุตบอลนะครับก็จบไปเมื่อสักครู่นะญี่ปุ่นกับไทยชิงจ่าฝูงนะในกลุ่ม A นะที่สนามโตโยต้าสเตเดียมนะญี่ปุ่นเจอกับไทยนะครับทั้งคู่ในเข้ารอบไปแล้วนะอยู่ที่ว่าใครจะเจอใครนะครับใครจะเป็นทีมของสายและใครจะเจอใครในรอบ8ทีมสุดท้ายรอบน็อกเอาท์นะครับปรากฏว่าญี่ปุ่นเหนือกว่าเราชัดเจนเลยนะครับนะชนะไทยใน 3-0 ครึ่งแรกก็ 1-0 แล้วนะครึ่งแรก 1-0 นะจากยาชาโร่นากาชิมะนะครึ่งหลังอีก2ประตูนะครึ่งหลังเขี่ยไปไม่ถึง2นาทีนะครับเคอิตะโซคุกิแล้วก็ทางด้านของฮิซาซิกุอิชิอินะก็ยิงให้ญี่ปุ่นชนะไทย 3-0 ญี่ปุ่นยิงไทย25ครั้งตรงกรอบ7ครั้งเป็น3ประตูส่วนไทยยิงญี่ปุ่นได้ครั้งเดียวไม่ตรงกรอบด้วยมั้งนี่คือเป็นการได้เห็นว่ามาตรฐานของฟุตบอลไทยกับญี่ปุ่นแตกต่างกันเยอะนะความแข็งแกร่งนะความคมความเป็นทีมญี่ปุ่นเหนือกว่าเราเยอะรับสภาพจากที่เห็นเลยนะครับเราไม่สามารถต่อกรกับญี่ปุ่นได้นะมีโอกาสยิงครั้งเดียวจริงๆนะครับแล้วก็แบ็คทั้งสองข้างของเราเจอญี่ปุ่นด้วยเอากระชากไปถึงวิงแบ็คทั้งสองข้างแล้วเปิดเข้ามานะครับหลายๆครั้งที่ได้เห็นนะครับก็จะเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาของโค้ชล่ะว่านัดต่อไปเราจะเป็นอย่างไรนะฮะเรากับญี่ปุ่นเข้ารอบทั้งคู่นะญี่ปุ่นแชมป์กลุ่ม A รอบต่อไปนะญี่ปุ่นเจอกับเกาหลีเหนือในวันจันทร์ที่26นะครับส่วนไทยจะเจอกับโอ้โหพี่ยักษ์จีนเลยนะ ผมว่าไม่น่ากลัวจีนสู้ได้เราเจอกับจีนวันที่26เหมือนกันเวลา 13:00 น.ตามเวลาในไทยนะไทยเจอกับจีนก่อนแล้วก็ญี่ปุ่นเจอกับเกาหลีเหนือนะฮะนี่เรื่องของฟุตบอลนะแจ้งให้ทราบนะครับยอมรับนะว่าเราเป็นรองญี่ปุ่นจริงๆนะครับนะไม่ใช่ว่าเชียร์จะลืมหูลืมตานะเห็นสภาพแล้วก็ต้องแก้ไขกันนะไม่ว่าจะเป็นเกมรับเกมรุกนะฮะในการเจอกับจีนนะครับอะไรที่เป็นเกมรับที่เป็นจุดอ่อนนะนะครับนะเกมรุกที่มีโอกาสยิงประตูทำเกมอะไรต่างๆเนี่ยโค้ชทวชัยดำรงตระกูลหาวิธีแก้ไขอยู่นะฮะแล้วก็หาจุดอ่อนจุดแข็งได้เชื่ออย่างนั้นนะครับแล้วรอเชียร์กันนะครับส่วนจักรยานนะโรดเรสนะโรดเรสบุคคลชายนะที่ซินซิโร่ไซคลิงโรดครอสนะครับแข่งขันกัน6รอบนะฮะก็รอบละตีว่ารอบละสัก325กิโลโดยประมาณนะฮะระยะทางรวมเนี่ย160กิโลเมตรนะครับทั้งเขาทั้งทางชันแล้วก็ทางแคบฝนตกนะครับนักกีฬาไปแข่งมาแข่งขันรายการนี้นะเกือบ40คันนะครับนะ17ประเทศของเรามี3คนพีรพลชาวเชียงขวางสราวุฒิสุริรณชัยธนาคารชยาสมบัตินะฮะลงแข่งกับและคู่แข่งขันไม่ว่าจะเป็นจากคาซัคสถานนะเขามีทางด้านของลูเชนโก้นี่นะฮะได้แชมป์ไทม์ทายมาแล้วนะเป็นนักปั่นโปรทัวร์จากคาซัคสถานยังมีนักปั่นจากญี่ปุ่นเจ้าบ้านมีทางด้านของเยฟเกนี่เฟโดรอฟนี่กับขาประจำในเอเชียนเกมนะครับจะมีคู่แข่งขันจากมองโกเลียนะครับเกาหลีนะซึ่งมาแข่งขันกันก็ปรากฏว่าเล่นปั่นไปปั่นมานะครับนักปั่นจากโปรจากคาซัคสถานเขาหนีเดี่ยวนะหนีออกมาเป็น4คนอ่ะมีอเล็กซี่ลิกเชนโก้นะครับหนีมากับทางด้านของยูอิโทมุเมะจากญี่ปุ่นแล้วก็มีเยฟเกนี่เฟโดรอฟจากคาซัคสถานมีเซนบาย่านะจากมองโกเลียนะก็หนีกันมานะแล้วก็มีจีนอีกคนนึงนะครับหนีกันมาสุดท้ายก็ทางด้านของอเล็กซี่ลิกเชนโก้เนี่ยเขามาสปินหนีตรง3กิโลเมตรสุดท้ายนำเดี่ยวเข้าเส้นชัยที่4ชั่วโมง13นาที11วินาทีนะครับเหรียญเงินนะเขาพยายามตามมาอยู่นะครับห่างๆก็คือญี่ปุ่นครับยูอิโทโมเมะนะครับจากญี่ปุ่นนะครับ4ชั่วโมง15นาที09วินาทีนะครับตามหลังกัน2นาทีแล้วก็ทางด้านของเยฟเกนี่เฟโดรอฟนะจากคาซัคสถานนะครับคอยกันนะฮะไม่ให้ทางด้านของตามอย่างเดียวอ่ะคือให้อเล็กซี่ลุคเชนโก้หนีไปอย่างเดียวเจ้าตัวคอยประคองคอกันไว้นะฮะยูอิโทโมโตเมะจากญี่ปุ่นจะไล่ก็ไล่นะทางด้านของเยฟเกนีเฟโดรอฟไม่ไล่นะก็คือตามอย่างเดียวนะฮะสุดท้ายก็ได้เหรียญทองแดงไปนะครับในอาเซียนที่ได้อันดับที่1ก็คือเฮซานนูราเมดจากอินโดนีเซียนะครับได้ที่11ของเราธนาคารชยาสมบัติก็ได้อันดับที่17นะ4ชั่วโมง27ตามหลังคู่ต่อสู้ไว้10ตามหลังผู้ชนะประมาณ14นาทีนะครับแล้วก็พีรพลชาวเชียงขวางแล้วก็สราวุฒิสิริรณชัยนะครับที่22และ23 23คืออันดับสุดท้ายแล้วนะครับหลังจากนั้นโดน DNF นะฮะก็คือโดนน็อกนะเวลาเกินนะเขาก็ไม่ให้เข้าเส้นชัยนะฮะจบอันดับที่ของเราที่23นะสราวุฒิสิริรณชัยนะครับซึ่งจบเอเชียนเกมนักกีฬาชุดนี้ก็จะเดินทางกลับประเทศไทยนะครับแล้วก็จะไปต่อที่การแข่งขันทัวร์เดอะลังกาวีก็เป็นงานใหญ่อีกรายการนึงนะเป็นการแข่งขันระดับโปรซีรีส์ที่มาเลเซีย27กันยายนถึง4ตุลาคมนะครับคะแนนลังกาวีเนี่ยก็ไปแข่งขันคัดเลือกโอลิมปิกเกมนะที่นครลอสแองเจลิสนะครับคะแนนสะสมนะฮะพลเอกเดชาเหงประสีก็เตรียมนักกีฬาอยู่นะครับแล้วก็มีส่งอย่างที่บอกนะส่งนักกีฬา2คนก็คืออาทิตย์บุลาดนะจูด้าทอมสันนะในประเภทชายไปแข่งถนนที่แชมป์โลกแล้วก็ประเภทหญิงก็คือด้านของจันเพ็ญนนทศิลป์นะไปแข่งขัน UCI Road World Championship ที่มอนทรีออลแคนาดานะ 25-27 กันยายนนะครับแล้วก็ส่วนการแข่งขันทัวร์เดอะลังกาวีนะครับก็มาตูมพิรพลชาวเชียงขวางธนาคารชยาสมบัตินะธนชาติยะตันนะครับนพชัยกล้าหาญตุลลธรโตสลามแล้วก็อภิสิทธิ์สุพรรณนี่ทิ้งได้แชมป์ทัวร์ออฟไทยแลนด์มานะฮะถึงแชมป์ประเทศไทยที่ผ่านมาคนนี้นะก็จะได้ไปแข่งขันทัวร์ออฟลังกาวีด้วยนะรอติดตามเชียร์กันนะครับส่วนจักรยานเนี่ยในเอเชียนเกมครั้งที่20นะก็ยังมีทางด้านของนะจักรยานประเภทเสือภูเขานะเสือภูเขาเนี่ยมีครอสคันทรีหญิงนะพรุ่งนี้นะมีน้องปิ่นพักเชียงสวนกับน้องพรพักปะโพทังเชียร์สองคนนี้นะแต่ต้องบอกว่าครอสคันทรีเรายังเป็นรองนะได้ลุ้นแต่เราก็ได้ลุ้นได้เชียร์กันนะครับครอสคันทรีเนี่ย พวกญี่ปุ่นก็เก่งอินโดเก่งนะคาซัคอะไรก็เก่งหมดนะแต่ว่ายังมีประเภทหนึ่งวันที่25กันยายนนี่นะน้องโตมอนนะพูนสนิทสิริมงคลแล้วก็พงพีระพงอายุกูลนะรอแข่งขันกันนะครับผมไม่แน่ใจว่าจักรยานนะมีถ่ายทอดสดหรือเปล่านะวันนี้ได้ดูจักรยานโรดเรซขอบคุณทางด้านของแฟนเพจของมองโกเลียโอ้โหก็ถ่ายทอดแล้วจับหน้ากล้องทีวีที่ถ่ายทอดทางช่องทางของทีวีญี่ปุ่นนะผมก็ดูจาก Facebook เขานั่นแหละนะคือฟังไปดูไปร้องไห้ไปครับไม่ใช่ซึ้งอะไรนะแปลไม่ออกนอกจากภาษาญี่ปุ่นด้วยนะภาษามองโกเลียที่เขาคุยกันเนี่ยโอ้โหนั่งดูไปนะพยายามจะดูเอ๊ะนักปั่นไทยอยู่ที่ไหนนะครับก็ได้เห็นแวบๆบ้างนะครับโอ้โหแปลไม่ออกจริงๆนะคือไม่แน่ใจว่าบ้านเราคือการถ่ายทอดสดต้องบอกเลยการถ่ายทอดกีฬาจักรยานเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากจริงๆนะลงทุนมหาศาลอ่ะใครที่ดูจักรยานโปรทัวร์ดูการแข่งขันจักรยานยุโรปนะที่แข่งขันกันนะโอ้แล้วมาบอกเอ๊ะทำไมเอเชียไม่ทำเหมือนอย่างลงทุนเยอะครับโดนต้องบินวิ่งช่างภาพมอเตอร์ไซค์ช่างภาพโอ้โหเยอะมากอ่ะกว่าจะเอาภาพส่งขึ้นมาต่างๆเนี่ยลงทุนเยอะจริงๆนะครับแล้วก็ในเวลาในวงการจักรยานบ้านในเอเชียของเราไม่ได้โตใหญ่ยิ่งใหญ่เหมือนกับพังทางยุโรปนะไม่ได้โตเหมือนกับทางยุโรปไงนะเราไม่ได้ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเราทางด้านของพลเอกเดชาถึงประสีนะก็พยายามพัฒนาจักรยานของเรานะบางทีรายการชิงแชมป์ประเทศไทยไทยแลนด์โอเพ่นอะไรต่างๆเนี่ยพยายามถ่ายทอดนะนะโคตรปุ๋ยโคตรปุ๋ยโคตรปุ๋ยโคตรปุ๋ยอ่ะนะใช้ลงทุนเองซื้อซิมเองนะถ่ายทอดสดเองอะไรเองนอกเหนือจากรายการบางรายการที่ทางไทย PBS มาร่วมถ่ายนั่นแหละครับเราจะได้เห็นจักรยานนะก็พูดเรื่องจักรยานมากหน่อยเพราะผมก็ปั่นนะตอนนี้มาหมุนจักรยานปั่นมันตลาดแล้วฮะจักรยานนะก็จักรยานจะได้เหรียญหรือไม่ก็ยังมีทางด้านของคอร์สคันทรีผมก็รอลุ้นกันอยู่นะ2วันนะครับหญิงกับชายนะครับจากจักรยานนะไปดูเรื่องของมวยวันนี้ชนะ1แพ้1นะศักดารวมธรรมชกกับบังกลาเทศในรุ่น60กิโลกรัมชายชนะไป5ต่อ0เสียงนะครับส่วนวิรพลจงจอหอนี่เขาบอกว่าเป็นหลานของสมจิตจงจอหอครับในรุ่น80กิโลฮะเจอจากจีนครับเสียเป่าฮะโอ้โหจีนมันหนักมากครับโดนนับถึง3ครั้งครับก็แพ้ขาดเลยนะวิรพลจงจอหอนะฮะก็80กิโลวีรพลก็แพ้ไปนะครับมวยยังมีต่อยอยู่นะได้เชียร์กันผู้หญิงต่อยพรุ่งนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับมวยต่อยกันที่สนามนิชิโอสเตเดียมประเทศญี่ปุ่นนะครับส่วนตะกร้อนะตะกร้อทีมชุดหญิงนะทีมไทยเอาชนะเกาหลีใต้3ต่อ0นะครับจะเจอกับญี่ปุ่นนะในเอเชียนเกมรอบต่อไปนะครับนะตะกร้อทีมชายนะเอาชนะเกาหลีใต้3ต่อ0ทีมนะทีม A ชนะ2ต่อ0เซต15 8 17 16นะก่อนทีม B ชนะ2ต่อ0เซต15 2และ15 6ทีม C ชนะ2ต่อ0เซต15 7และ15 7นะครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเจอเจ้าภาพญี่ปุ่นพรุ่งนี้ 24:00 นเที่ยงกินข้าวเที่ยงแล้วก็เชียร์ตะกร้อไทยนะเจอกับเจ้าภาพนะฮะชงตบชงตบชงตบอย่างเดียวเลยนะครับส่วนใครเป็นแฟนกีฬานะนะ FC รายการถามว่ามีเสื้อปัตตานีแจกไหมเสื้อปัตตานีไม่แน่ใจว่าทางด้านของประธานสโมสรทำเสร็จหรือยังนะโดนปรับไป 50,000 บาทนะครับเรื่องของปัตตานีเล่าให้ฟังนิดนึงนะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ทีมเนี่ยเอารถบดหญ้าแล้วก็ไปเฉียวชนกับอันเดอร์ทาวเซ่นนะครับโอ้โหแล้วออกไปทั่วโลกอ่ะนะโอ้โหแม่นะทางสมาคมก็ปรับไป 50,000 บาทเบื้องต้นนะผมรู้สึกจะ 50,000 บาทนะฮะนะครับนะก็นี่ปัตตานีก็เรื่องของอุบัติเหตุนะนะครับส่วนใครเป็นแฟนกรีธารอเชียร์นะพรุ่งนี้เนี่ย100เมตรรอบแรกนะคัดเลือกกันก่อนรอบแรก 18:00 นนะฮะ24พรุ่งนี้นะครับแล้วก็วันที่25ก็รอบรองนะครับแล้วก็ชิงชนะเลิศในวันที่25นะใครเป็นแฟนบิวนะเทพบิวนะวันกรีธาวันพรุ่งนี้นะครับส่วนชิงชนะเลิศก็วันที่26นะครับ200เมตร27นะวิ่งผลัดก็27เหมือนกันนะครับผมไม่แน่ใจว่าบิวเนี่ยเทพบิวจะลงแข่งขัน200เมตรด้วยหรือเปล่าเพราะว่าวิ่ง200เมตรรอบชิงปั๊บก็จะมี400 400เมตรชายหลังจากนั้นอีกประมาณ3ชั่วโมงนะคงจะได้ลงรอติดตามกันนะครับรอติดตามกันนะครับสรุปเหรียญหน่อยนะครับเอเชียนเกมคราวนี้นะครับก็จีนพี่จีนเขาจะแต่50แล้วนะครับ47เหรียญทอง20เหรียญเงินแล้วก็10เหรียญทองแดงรวม77เหรียญเลขสวยนะ77เนี่ยเออนะ77เลขสวยส่วนญี่ปุ่นครับตามมาห่างๆอย่างห่วงๆนะก็เห็นเล็บๆหันไปมองหลังเห็นอยู่นะ15เหรียญทองนะครับ10 24เหรียญเงิน27เหรียญทองแดง66เหรียญนะครับส่วนเกาหลีใต้นะตามหลังมาอีกครึ่งนึงนะฮะญี่ปุ่น15เกาหลีใต้ก็8นะครับ8 ทอง8เงิน25ทองแดง41เหรียญนะครับคาซัคสถานได้เพิ่มมาวันนี้นะฮะจากจักรยานด้วยนะเป็น7ทอง4เงินแล้วก็8ทองแดง19เหรียญนะครับของไทย5ทอง3เงิน4ทองแดง12เหรียญนะครับโดยมีฮ่องกงนะฮะอยู่ที่6 3ทอง6เงิน7ทองแดง16เหรียญนะฮะก็ชื่นมื่นกันละนะไทยตอนนี้อยู่ท็อป5ของเอเชียเลยนะในเหรียญรางวัลผมเชื่อว่าเราจะขยับได้เรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะทางด้านของท่านรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะก็บอกว่าของเราเนี่ยอยู่ในท็อป5นะผลงานเป็นที่น่าพอใจนะแล้วก็เป็นกีฬาที่คาดหวังไว้เหรียญก่อนหน้านี้นะแล้วก็เชื่อมั่นว่านักกีฬาไทยจะทำผลงานได้ตามเป้าหมายนะครับเพราะมีกีฬาอีกหลายประเภทยังไม่แข่งขันขอให้ส่งกำลังใจและให้กำลังใจนักกีฬาและสตาฟโค้ชด้วยนะส่วนทางด้านของท่านรัฐมนตรีกีฬาบอกว่าท่านนายกนะท่านนายกนายอนุทินชาญวีรกูลนะก็กำชับให้ดูแลนักกีฬาไทยอย่างเต็มที่ช่วงที่อยู่ญี่ปุ่นนะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการแข่งขันอย่างดีที่สุดนะท่านนายกก็รอติดตามทัพนักกีฬาไทยและให้กำลังใจนักกีฬาไทยเช่นเดียวกันนะครับนะเราตั้งเป้าหมายไว้15เหรียญทองได้หรือไม่ได้เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับตอนนี้ไป5แล้วนะครับส่วนวันนี้ที่กลับมาก็มีใครบ้างวอลเลย์บอลสาวไทยเดินทางกลับมาแล้วนะเหรียญทองแดงในศึกเอเชียนเกมนะครับนะอ๋อเทเบิลเทนนิสแบดมินตันไทยขออภัยได้เหรียญทองแดงนะวันนี้เราไปแพ้แบดมินตันแพ้อินโดนีเซียนะครับแพ้อินโดนีเซียในรอบรองชนะเลิศนะแบดมินตันนะครับอุตส่าห์ชนะไป

ก่อนนะทางด้านของชายเดี่ยวนะทางด้านของวิลกุลุตวิทิสารนะชนะเจนทานคริสตี้นะครับ2ต่อ0เกมนะแต่ว่าในชายคู่เนี่ยเราแพ้นะครับแพ้เพราะเราอีคิวนี่เจ็บไปด้วยนะเราแพ้ก็ได้เหรียญทองแดงนะทีมแบดมินตันทีมชายนะครับได้เหรียญทองแดงนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของที่กลับมาเนี่ยวอลเลย์บอลสาวไทยนะฮะชมพู่พรวันเกิดปราดนะบอกให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าแข่งเอเชียนเกมได้เหรียญมาแล้ว3สมัยนะครับได้เหรียญทองคอทุกครั้งเลยนะเหรียญเงินปี2018เหรียญเงิน2018 2022เหรียญทองแดงและ2026เหรียญทองแดงเจ้าตัวบอกว่าเอเชียนเกมครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะพรพันธ์เกิดปราดนะครับเราก็เป็นกำลังใจให้เธอนะครับส่วนน้องกันจุฑาภัทรบุญซ่อนนะครับนักสู้ MMA นะครับได้เหรียญทองครับมิกมาร์เชนอาร์ตนะครับก็บอกว่าแหมกลับมาถึงไทยอยากเอ่ยกระซิบเบาๆไปหาบอสชาตรีสิทธิ์ยอดทงบอกว่าอยากขึ้นชกวันแชมเปี้ยนชิพนะเป็นได้หรือไม่นะเพราะวันเขาก็มีล็อกปล้ำอยู่นะ MMA เขาก็มีล็อกปล้ำอยู่จับปล้ำล็อกอยู่นะฮะก็รอติดตามเช่นเดียวกันนะครับนะฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับจบเอเชียนเกมแล้วมาดูเรื่องของฟุตบอลทีมชาติไทยกันบ้างชุดใหญ่นะครับโจธานเข็มดีปิดฤดูกาลนี้แล้วนะครับโอ้เอ็นไขว้หน้าขาดนะโอ้โหฉีกขาดนะก็หลายเส้นเลยนะหมอรองกระดูกด้วยอะไรด้วยถอนตัวจากทีมชาติและหมดสิทธิ์ลงเล่นในฤดูกาลนี้ต้องผ่าตัดยาวเลยทีเดียวนะครับแอนโทนีฮัสซันก็เรียกฟิลวัตอักธรรมนะก็จากท่าเรือเข้ามาแทนโจธานเข็มดีนะครับก็ขอให้โจธานเข็มดีหายไวๆและกลับมาเป็นกำลังสำคัญให้กับทีมชาติไทยและสโมสรราชบุรีนะครับก็ซ้อมอย่างต่อเนื่องนะครับที่ BGTC 3จังหวัดปทุมธานีนะครับเราจะแข่งขัน FIFA อาเซียนครับ2026นะครับก็เดี๋ยวใกล้ๆนะจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะนัดแรกเนี่ย26กันยายนนะถึง5ตุลาคมนะครับแข่งกันที่อินโดนีเซียนะครับคุณฟังครับเรื่องของกอล์ฟหน่อยนะฮะก้าวแรกของไทยโดเมสติกพาวเวอร์นะครับฝ่านักกีฬาโปรกอล์ฟนะครับ4คนนะครับเดินทางไปเป้าหมายนะของไทยโดเมสติกพาวเวอร์นะเดินทางไปพัฒนากอล์ฟนะพาไปนู่นเลยนะครับ LPGA Q Series Pre-Qualify ที่สหรัฐอเมริกานะก็เป็นก้าวแรกของไทยโดเมสติกพาวเวอร์นะครับโปรเพิ่นครับสารินีเล็กสุวรรณเลขาธิการสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีนะครับนำนักกอล์ฟไทยออกเดินทางสู่ภารกิจสำคัญตามเป้าหมายของไทยโดเมสติกพาวเวอร์2026นะครับซึ่ง4นักกอล์ฟจากโครงการไทยโดเมสติกพาวเวอร์นะฮะจะไปแข่งขันในการ LPGA Qualify ที่ LPGA International Daytona Beach Florida สหรัฐอเมริกานะครับมีโปรน้ำผึ้งครับนวพรสุนทรียภาสนะครับโปรโบนัทอริกาแสนสายนะโปรแพททันรดาปิดดอนแล้วก็โปรปรินนะปวิศรายกทวนนะปวิศรายกทวนนะฮะก็การแข่งขันรายการนี้ก็นอกจากเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับนักกอล์ฟทั้ง4คนนะแล้วก็เป็นการสะท้อนเรื่องของแนวคิดสำคัญในการโครงการคือรุ่นพี่ส่งต่อประสบการณ์ไปยังรุ่นน้องเพื่อไปต่อยอดนะครับนะก็จะมีนักกีฬาหลายท่านที่ผ่านโครงการนี้นะครับก็จะร่วมพลังกันนะในโครงการส่งต่อนะสร้างประสบการณ์สำคัญนะในโครงการไทยโดเมสติกพาวเวอร์นะครับเพราะว่าเส้นทางในการสู่ระดับโลกเนี่ยโอ้โหไม่มีสูตรสำเร็จนะฮะแต่ต้องมีผู้สนับสนุนดีๆหลายๆท่านนะฮะเพื่อเข้าสู่โครงการนี้นะแล้วก็นี่คือเป็นหมุดหมายอีกสำคัญหนึ่งนะ Journey to Thai LPGA Lot Achilles 2028นะฮะเดินหน้าสร้างนักกีฬากอล์ฟเพื่อไปแข่งขันกอล์ฟในรายการระดับโอลิมปิกเกมที่ลอสแองเจลิส2028นะครับซึ่งทางด้านของไทย LPGA เนี่ยเขาสร้างบุญหมายสำคัญนะว่าจะสร้างนักกีฬาไปในระดับโอลิมปิกนะแข่งขัน LPGA นะครับด้วยอีกรายการหนึ่งนะฮะก็เป็นบุญหมายสำคัญนะครับเรื่องของความเร็ว MotoGP นะครับหลังจากที่ก้องสมเกียรติจันทราห่างหายจาก MotoGP ไป World Superbike ครับและปรากฏว่าเราจะได้เห็นก้องสมเกียรติจันทรานะครับมาขับ MotoGP อีกครั้งหนึ่งที่โมเตกิขอไปนะครับที่โมเตกิสัปดาห์หน้านะครับ 2-4 ตุลาคมนะครับตุลาคมนี้นะฮะ Honda Racing ประกาศแล้วนะว่าสมเกียรติจันทรานักบิดหนุ่มไทยนะฮะจาก Honda HRC นะฮะจะเข้ามาแข่งขัน MotoGP ที่โมเตกิญี่ปุ่นนะฮะ 2-4 ตุลาคมแทนที่ของยูฮันเมียนะครับนักบิดแชมป์โลกประจำทีมนะมีปัญหาเรื่องสุขภาพยังไม่พร้อมกลับมาแข่งขันนะให้กับต้นสังกัดนะครับก็ทำให้ก้องสมเกียรติจันทราจะมาแข่งขันนะแทนตำแหน่งของยูฮันเมียในฤดูกาลในสนามนี้ชั่วคราวก่อนนะก็เป็นการกลับมาแข่งขันในรายการใหญ่ของโลกอีกครั้งหนึ่งสำหรับก้องสมเกียรติจันทรานะหลังจากที่ออกไปแข่งขันรายการ World Superbike ในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะกลับมาในโมเตกิก็เหมือนเป็นสนามสำคัญเลยโมเตกิ

0: ญี่ปุ่นนะก้องสมเกียรติจันทราเคยคว้าแชมป์โมโต2มาแล้วนะสนามคุ้นเคยอยู่ที่รถแหละครับสนามมันคุ้นเคยอยู่แล้วโค้งไหนรู้ทุกโค้งรู้ทุกมุมนะครับโค้งไหนความเร็วเท่าไหร่เบรกเท่าไหร่สมัยโมโต2คว้าแชมป์มาแล้วสนามนี้ส่วนโมโต GP ความเร็วความแรงมากขึ้นนะฮะน้ำหนักรถการคอนโทรลรถนะก็คงจะมีโอกาสนะได้เห็นก้องสมเกียรติจันทราเราจะรอเชียร์นะครับอีกคนหนึ่งน้องไม้คิวครับกิติศักดิ์เสียพงนะครับนักบิดดาวรุ่งไทยนะนะครับก็จากโครงการ Honda Red 2 Dream นะครับก็จะได้ลงแข่งขันให้กับทีมสไนเปอร์ทีมสำหรับการแข่งขัน Moto 3อีก7สนามที่เหลือของฤดูกาลนี้นะครับซึ่งกิติศักดิ์สิงห์พงษ์นะนักบิดของไทยซึ่งไปโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมได้ดีนะใน Moto 3รายการ British Grand Prix ที่อังกฤษนะครับจบอันดับที่15คว้า1แต้มนะครับก็จะได้ลงมาแข่งขันแทนทางด้านของนิโคล่าคาราโลนักบิดอิตาเลียนของทีมสไนเปอร์ทีมนะครับหมายเลข85นะจะลงแข่งขันรายการที่เจแปนิสกรังปรีที่ญี่ปุ่น4ตุลาคมนี้นะครับแล้วก็อินโดนีเซียออสเตรเลียมาเลเซียกาตาร์โปรตุเกสเรสสุดท้ายก็คือบาเลเซียกรังปรีที่สเปนนะครับโอ้โหยาวไปเลยนะครับผลงานดีใครก็อยากไปร่วมด้วยนะครับนี่คือว่าดวงกีฬานะครับเราเชียร์นักกีฬาไทยไปพร้อมๆกันนะต่อนะในเอเชียนเกมวันนี้ว่าดวงกีฬาเวลาหมดแล้วนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานกระบี่กระทรวงศึกษาธิการวางมาตรการคุมเข้มการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนให้เหมาะสมตามช่วงวัยเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เยาวชนนักกีฬาขี่ม้าไทยคว้าเพิ่ม1เหรียญทองและ1เหรียญเงินในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่23กันยายน2569ตรงกับวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพรนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวซาอุดีอาระเบียประเทศไทยมีความชื่นชมซาอุดีอาระเบียในความเป็นราชอาณาจักรที่เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอันน่าภาคภูมิใจและเป็นที่ยอมรับนับถือในประชาคมโลกนับตั้งแต่ที่เราเริ่มความสัมพันธ์บทใหม่เมื่อปี2565ความร่วมมือของสองประเทศได้ก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยพลังขับเคลื่อนจากการแลกเปลี่ยนการเยือระดับสูงอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวพลังงานโลจิสติกและความมั่นคงทางอาหารนอกเหนือจากความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีนั้นเรามุ่งหวังที่จะร่วมมือกับซาอุดีอาระเบียอย่างใกล้ชิดภายใต้กรอบอาเซียนกับคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองประเทศและภูมิภาคของเราโดยรวมด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่23กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:32 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากเรือนรับรองรัตนพิมานค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานกระบี่ณท่าอากาศยานกระบี่อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่จบข่าวในพระราชสำนัก
1: ราชเลขานุการนายพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรที่จังหวัดปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยาเพื่อเสริมสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้กับประชาชน
2: พลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยาในส่วนภารกิจของกระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองมีส่วนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ2โครงการได้แก่โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองเปรมประชากรหมู่ที่4ตำบลเชียงรากน้อยอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาความยาว110เมตรและโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหมู่ที่1หมู่ที่2ตำบลบางกระสั้นความยาว476เมตรและมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ2โครงการได้แก่โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองเปรมประชากรบริเวณพื้นที่เทศบาลตำบลบางพูนอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีความยาว595เมตรและโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองเปรมประชากรและคลองหัวป่าตำบลสวนพริกไทยอำเภอเมืองปทุมธานีความยาวไม่น้อยกว่า330เมตร ตรซึ่งจังหวัดปทุมธานีได้ปรับปรุงและรื้อถอนสะพานพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานีจำนวน66สะพานและพื้นที่อำเภอสามโคกจำนวน44สะพานส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำและกีดขวางทางน้ำในคลองเปลมประชากรรวมทั้งสิ้น104จุดขุดลอกคลองบางกระสั้นอำเภอบางปะอินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำการเดินเรือและเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำความยาวรวม 2,300 เมตรจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: จังหวัดหนองคายจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกนายไพฑูรย์มหาชื่นใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกวันมหิดลประจำปี2569ณโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่ออำเภอท่าบ่อกิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือของจังหวัดและศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายพระราชกุศลประกอบด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโรงพยาบาลเช็ดกระจกทำความสะอาดอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินกวาดพื้นเก็บขยะบริเวณโรงพยาบาลและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยที่ประชุมสภากลาโหมวางมาตรการคุมเข้มเพื่อเฝ้าระวังและสกัดกั้นอุปกรณ์ประกอบโดรนตามแนวชายแดนแล้วมีรายงานฝ่ายตรงข้ามยังคงใช้โดรนบินสอดแนม
3: นาวาอากาศโทนัทนายจันเปล่งรองโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงนโยบายการนำเทคโนโลยีมาใช้ในมาตรการรักษาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนขณะนี้ว่าที่ประชุมสภากลาโหมได้มีข้อสั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรวมถึงชิ้นส่วนประกอบโดรนตามแนวชายแดนหลังจากที่ทหารในพื้นที่ชายแดนได้รายงานว่าฝ่ายตรงข้ามมีการใช้โดรนปฏิบัติการบินเข้ามาสอดแนมในพื้นที่โดยมาตรการดังกล่าวเป็นการลดความเสี่ยงของทหารในพื้นที่ชายแดนและลดโอกาสที่ฝ่ายตรงข้ามจะสามารถผลิตหรือประกอบโดรนในหลายๆพื้นที่ที่ทหารไทยตรึงกำลังไว้พร้อมกันนี้จะมีการประสานงานกับหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบและสกัดกั้นอุปกรณ์ที่อาจจะนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ทางการทหารหรือสนับสนุนการรบพร้อมให้รวบรวมข้อมูลการนำเข้าของอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งจำนวนประเภทแหล่งที่มาและวัตถุประสงค์ของการใช้งานอย่างเป็นระบบรวมถึงประเทศที่เป็นผู้ส่งวัสดุต่างๆเหล่านี้เข้าสู่ประเทศไทยด้วยตามมาตรการของศูนย์บริหารจัดการควบคุมและต่อต้านอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินแห่งชาติหรือศูนย์ต่อต้านโดรนแห่งชาติปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: เลขานุการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนโครงการศิลปกรรมเพื่อสื่อสารสันติธรรมเสริมสร้างความมั่นคงที่จังหวัดสระแก้ว
4: พลโทเทวันตันกุลเลขานุการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชานำคณะทำงานโครงการศิลปกรรมเพื่อสื่อสารสันติธรรมเสริมสร้างความมั่นคงของชาติลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วเพื่อรับฟังข้อมูลและสำรวจบริบทด้านสังคมวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชุมชนรวมถึงสำรวจพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการจัดสร้างผลงานศิลปะสาธารณะโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของ5หน่วยงานและองค์กรได้แก่ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC กระทรวงวัฒนธรรมกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากรและมูลนิธิสานต่อที่พ่อทำโดยมุ่งใช้ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือสื่อสารเรื่องสันติภาพความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์สำหรับโครงการประกอบด้วย2กิจกรรมหลักได้แก่สตรีทอาร์ตคิงภูมิพลสันติธรรมใต้ร่มพระบารมีและโครงการศิลปะเพื่อสันติภาพหรือ Art for Peace ในการลงพื้นที่ครั้งนี้คณะทำงานได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปณสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้วก่อนสำรวจพื้นที่ที่มีศักยภาพอาทิโรงเรียนเทศบาล1หนองกระเพาะอนุสรณ์และผนังอาคารไปรษณีย์อำเภอเมืองสระแก้วเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ทั้งนี้โครงการมุ่งให้ศิลปะเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมพร้อมต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนสรัญชนารถชุ่มสวทสระแก้วรายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติล้มละลายที่ปรับปรุงระบบฟื้นฟูลูกหนี้ให้รวดเร็วและมีความยืดหยุ่นมากขึ้นพร้อมเสนอให้ทบทวนคุณสมบัติบุคคลล้มละลายในการเข้ารับราชการ
5: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมมีวาระพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานของคณะกรรมการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับที่พ.ศ.ในการอภิปรายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอแนวทางปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจเช่นนายอรรถวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติเสนอให้ปรับกระบวนการฟื้นฟูให้รวดเร็วและยืดหยุ่นมากขึ้นลดอุปสรรคในการลงมติของเจ้าหนี้เปิดโอกาสให้บุคคลธรรมดาและผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูรวมถึงเสนอให้ทบทวนข้อจำกัดกรณีข้าราชการที่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูหรือถูกพิพากษาให้ล้มละลายโดยเห็นว่าควรเปิดโอกาสให้สามารถรับราชการต่อได้ภายใต้เงื่อนไขและการพิจารณาของศาลด้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์สนับสนุนการให้โอกาสบุคคลล้มละลายสามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้แต่เสนอให้รัฐบาลจัดทำกฎหมายกลางเพื่อกำหนดคุณสมบัติของบุคคลล้มละลายในการรับราชการเพื่อให้มีหลักเกณฑ์เดียวกันและป้องกันความลักลั่นระหว่างกฎหมาย
6: ประเด็นที่ผมติดใจอยู่ตรงนี้ครับผมเห็นด้วยกับการที่เราจะมาทบทวนเรื่องการให้บุคคลที่ล้มละลายเนี่ยรับราชการได้แต่ผมเห็นว่าถ้าจะทำเนี่ยอย่าให้เกิดความลักลั่นสิ่งที่ท่านแก้ไขวันนี้เนี่ยเท่ากับว่าเฉพาะบุคคลที่ล้มละลายและได้รับอนุมัติแผนฟื้นฟูเท่านั้นจะได้สิทธินี้แต่บุคคลที่ล้มละลายในกรณีอื่นๆหรือศาลไม่อนุมัติแผนเนี่ยไม่มีสิทธินี้ครับมันจึงเกิดความลักลั่นขึ้นผมจึงได้ยืนยันว่าทางแก้เรื่องนี้คือต้องไปแก้กฎหมายกลางไม่ใช่ว่าผมจะมาสกัดกั้นคนกลุ่มนี้นะครับแต่การแก้กฎหมายกลางเนี่ยจะทำให้เกิดความเป็นธรรมกับบุคคลที่ล้มละลายโดยไม่ทุจริตทุกคน
5: ขณะที่นางรัชนีกรทองทิพย์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะกรรมธิการร่วมชี้แจงเหตุผลของวุฒิสภาที่ไม่เห็นด้วยกับการเปิดทางให้ข้าราชการที่ล้มละลายสามารถรับราชการต่อโดยเห็นว่าผู้ที่จะค้ำประกันหรือกู้ยืมเงินไปลงทุนควรตระหนักและประเมินความเสี่ยงของตนเองอีกทั้งภาระหนี้สินอาจกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และอาจเปิดช่องให้เกิดความเสี่ยงต่อการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
7: ก่อนที่ท่านจะไปค้ำประกันนะคะสิ่งสำคัญที่ท่านจะต้องพึงตระหนักไว้ก่อนก็คือผู้ที่ท่านไปรับรองเนี่ยสามารถที่จะผ่อนชำระหนี้ได้แล้วพอเขาผ่อนชำระหนี้ไม่ได้ก็กลายเป็นว่าผู้ค้ำประกันก็ไม่รับผิดชอบด้วยอันนี้ถูกต้องแล้วเหรอคะอีกประการหนึ่งที่สำคัญนะคะในอาชีพของข้าราชการควรเป็นอาชีพที่ให้ความทุ่มเทกับงานในภาระหน้าที่การที่ข้าราชการล้มละลายนั่นหมายความว่าข้าราชการมีการกู้หนี้ยืมสินเพื่อไปลงทุนทำธุรกิจอย่างอื่นที่ไม่ใช่งานข้าราชการใช่หรือไม่และมันถูกต้องไหมกับคนที่รับราชการมาท่านสามารถไปประกอบอาชีพอื่นได้แต่ก็ควรอยู่ในขอบเขตอยู่ในภาระหน้าที่ที่ท่านสามารถรับผิดชอบได้เช่นเดียวกัน
5: ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับที่พ.ศ.ตามที่คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาด้วยคะแนนเสียง444เสียงไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง1เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงชวิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการวางมาตรการคุมเข้มการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนให้เหมาะสมตามช่วงวัยเตรียมเชิญผู้ให้บริการแพลตฟอร์มหารือเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เยาวชน
8: นายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการว่าที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนในสถานศึกษาโดยขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างจัดทำแนวทางการใช้โทรศัพท์มือถือให้มีความเหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียนซึ่งในระดับประถมวัยและระดับประถมศึกษาที่ประชุมมีความเห็นว่าไม่ควรให้นักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนเนื่องจากมีผลการศึกษาวิจัยที่สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบต่อพัฒนาการด้านการเรียนรู้และพฤติกรรมของเด็กสำหรับนักเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับมาตรการใช้โทรศัพท์มือถือภายในโรงเรียนและในห้องเรียนโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการที่มีความเหมาะสมเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาในลำดับต่อไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวเพิ่มเติมว่าการกำหนดมาตรการดูแลการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนจำเป็นต้องมีความชัดเจนด้วยคำนึงถึงความเหมาะสมตามช่วงวัยเป็นสำคัญและในระยะต่อไปกระทรวงศึกษาธิการจะเชิญผู้ให้บริการแพลตฟอร์มต่างๆมาร่วมหารือเนื่องจากแพลตฟอร์มมีบทบาทสำคัญต่อการเข้าถึงสื่อของเยาวชน โดยอาจมีการพิจารณากำหนดเงื่อนไขด้านอายุรวมถึงประเภทของเนื้อหาที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละช่วงวัยเพื่อสร้างความเหมาะสมและความปลอดภัยให้แก่เยาวชนต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ World Skill เซี่ยงไฮ้2026ครั้งที่48ตั้งเป้ามั่นใจจะสามารถคว้าเหรียญรางวัลกลับประเทศได้
9: นายจุลพันธ์อมรวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำคณะผู้บริหารนางสาวปุภาเรืองสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานพร้อมเยาวชนตัวแทนประเทศไทยล่ามและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่48หรือ World Skill เซี่ยงไฮ้2026ณสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในทีม Master Skill Change Your Future ความเชี่ยวชาญด้านทักษะเปลี่ยนอนาคตซึ่งจัดได้อย่างยิ่งใหญ่เป็นที่ประทับใจต่อผู้เข้าร่วมในพิธีโดยมีนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประธานในพิธีเปิดและมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกกว่า 17,000 คนสำหรับวันนี้เป็นการแข่งขันวันแรกมีประเทศเข้าร่วมแข่งขัน73ประเทศเขตปกครองมีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 1,400 คนจัดแข่งขัน64สาขาอาชีพโดยเยาวชนไทยเข้าร่วม22สาขาอาชีพจำนวน27คนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวกับเยาวชนตัวแทนประเทศไทยว่าขอให้เยาวชนทุกคนมีสมาธิมีความตั้งใจและทำให้เต็มที่เชื่อว่าหลังจากแข่งขันจบลงจะสามารถสร้างผลงานเป็นที่ประทับใจและคว้าเหรียญรางวัลมาฝากประชาชนชาวไทยอย่างแน่นอนนิตยาคุณสิมรายงาน
10: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
12: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีมาร์คคานีแห่งแคนาดาระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในนครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลแคนาดาจะมอบเงินช่วยเหลือระหว่างประเทศมูลค่า100ล้านดอลลาร์แคนาดาหรือ 2,356 ล้านบาทให้แก่ปาเลสไตน์โดยเงินชุดนี้จะถูกนำไปใช้สำหรับการสนับสนุนความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในฉนวนกาซาและการเพิ่มงบประมาณให้กับโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจในเขตเวสต์แบงก์นายกรัฐมนตรีคานียังกล่าวเพิ่มเติมว่าแคนาดาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ด้วยแนวทางสองรัฐมาอย่างยาวนานและแน่วแน่พร้อมเน้นย้ำว่าแนวทางดังกล่าวช่วยทำให้พลเมืองชาวอิสราเอลและปาเลสไตน์อยู่ร่วมกันอย่างสันติและปลอดภัยสำนักข่าว AFP รายงานว่าประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสเปริเอล่าของโคลัมเบียส่งทหารไปปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เมืองซานตามาตาภูมิภาคแคริบเบียนทางตัวเหนือของโคลัมเบียเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหลังจากกลุ่มติดอาวุธชาวโคลัมเบียที่มีชื่อว่า ACSN ก่อเหตุความรุนแรงในเมืองแห่งนี้โดยการโจมตีร้านค้าหลายแห่งจนได้รับความเสียหายและจุดไฟเผาทำลายรถยนต์ของประชาชนเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพโคลัมเบียสังหารสมาชิกของกลุ่มติดอาวุธ ACSN จำนวน13รายที่ลักลอบค้ายาเสพติดทั้งนี้ประธานาธิบดีเดล่าเอสปิเอล่าตัดสินใจยุติการเจรจากับบรรดากลุ่มติดอาวุธทั้งหมดในโคลัมเบียและให้คำมั่นว่าจะดำเนินการปราบปรามสมาชิกของกลุ่มติดอาวุธเหล่านี้อย่างรุนแรงโดยมีสหรัฐสนับสนุนความช่วยเหลือดังกล่าวนางคลอเดียชัยบามประธานาธิบดีเม็กซิโกประกาศมาตรการระงับการใช้โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตตลอดทั้งวันที่โรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนรัฐทั่วประเทศโดยมาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้วันที่3พฤศจิกายนเป็นต้นไปขณะที่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถตั้งกฎการใช้โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตได้เองโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเหมาะสมในการใช้เพื่อการเรียน ด้านนายมาริโอเดลกาโดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของเม็กซิโกกล่าวว่ามาตรการนี้มีเป้าหมายเพื่อดูแลสุขภาพจิตส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กและเยาวชนรวมถึงช่วยให้มีสมาธิและปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างมากขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งทีมนักกีฬาขี่ม้าไทย4คนประกอบด้วยกรทวัฒน์สำราญพันตรีสุภาพขาวงามวรปราชญ์สิทธิจูและวีรภักดิ์ปิตะกานนท์สู้เต็มที่ทั้งอีเวนต์ศิลปะการบังคับม้าและกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางโดยมีแต้มเสียรวม 109.90 คะแนนกระทั่งทำผลงานยอดเยี่ยมไม่มีแต้มเสียในอีเวนต์คลอสคันที่ส่งผลให้นักกีฬาขี่ม้าไทยทำคะแนนได้ดีที่สุดคว้าเหรียญทองที่5ให้กับทีมชาติไทยได้สำเร็จนับเป็นชัยชนะครั้งแรกของการแข่งขันประเภทนี้ในรอบ28ปีตั้งแต่ปี2541สำหรับเหรียญเงินเป็นของทีมชาติญี่ปุ่นที่ทำแต้มเสียรวม 115.20 คะแนนและเหรียญทองแดงเป็นของเกาหลีใต้มีแต้มเสียรวม 140.50 คะแนนขณะที่การแข่งขันขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งบุคคลวรปราชญ์สิทธิจูที่ลงแข่งขันในเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแต้มเสียรวม 30.10 คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองโดยเหรียญทองเป็นของหัวเทียนจากจีนที่มีแต้มเสียรวม 26.90 คะแนนส่วนการแข่งขันยิงเป้าบินประเภทสกีตบุคคลหญิงอิสราภาอิ่มประเสริฐสุขนักกีฬายิงเป้าบินทีมชาติไทยลั่นไกทำผลงานรวม31คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองด้านการแข่งขันกีฬาคาราเต้ประเภทต่อสู้ชายรุ่นน้ำหนักเกิน84กิโลกรัมธีรวัฒน์คลังทองนักกีฬาคาราเต้ทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะคู่แข่งจากอินโดนีเซียด้วยคะแนน6-3คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จการแข่งขันแบดมินตันรอบรองชนะเลิศประเภททีมชายทีมชาติไทยลงสนามพบกับอินโดนีเซียชายเดี่ยวมือ1วิวกุลวุฒิวิทิสารชนะโจนาธานคริสตี้มืออันดับ1ของโลกไป2เกมรวด 21-17 และ 21-14 ทำให้ทีมชาติไทยขึ้นนำก่อน1-0คู่ขณะที่ชายคู่มือ1พีพีรัชชัยสุขพันธ์กับ

0: จบที่เหรียญทองแดงซึ่งเป็นการคว้าเหรียญรางวัลในรอบ16ปีหลังทำได้ในเอเชียนเกมที่กวางโจวการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อที่ยิมเนเซียมสวนสาธารณะมิซูโฮรอบแรกประเภททีมชายทีมชาติไทยที่เก็บชัยชนะมาแล้ว2แมตช์ลงสนามนัดที่3รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A พบกับทีมชาติลาวผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยชนะไปได้3ต่อ0ทีมส่งผลให้ไทยมีสถิติชนะ3นัดรวดผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเป็นที่1ของกลุ่มโดยจะไปพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 นส่วนประเภททีมหญิงรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่3ทีมชาติไทยลงสนามชนะเกาหลีใต้3ต่อ0ทีมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในฐานะแชมป์กลุ่ม A ไปพบกับญี่ปุ่นวันพรุ่งนี้เวลา 12:00 นสรุปเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมล่าสุดอันดับ1ทีมชาติจีนมี47เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น15เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้8เหรียญทองอันดับ4คาซัคสถาน7เหรียญทองและอันดับ5ทีมชาติไทยมี5เหรียญทอง3เหรียญเงินและ4เหรียญทองแดงแอนโทนีฮัดสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วย23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยรวมตัวกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเพื่อออกเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่26กันยายนถึง5ตุลาคมนี้แอนโทนีฮัดสันเปิดเผยว่านักกีฬาจะใช้เวลา3วันที่เหลือก่อนเริ่มการแข่งขันด้วยการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบใน2วันแรกและฟื้นฟูร่างกายในวันสุดท้ายแม้จะสูญเสียผู้เล่นสำคัญอย่างโจนาธานเข็มดีหลังมีอาการบาดเจ็บระหว่างฝึกซ้อมแต่ได้เรียกตัวพีรวัตรอัคธรรมมาแทนเพื่อให้การแข่งขันเดินหน้าต่อไปได้ขณะที่พีรวัตรอัคธรรมกล่าวว่ารู้สึกขอบคุณสำหรับโอกาสที่ได้รับเพราะเป็นการลงสนามครั้งแรกในทัวร์นาเมนต์นี้และจะพยายามทำให้เต็มที่เพื่อผลการแข่งขันที่ดีและหวังว่าจะสามารถคว้าแชมป์ในนามทีมชาติไทยให้ได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่มจะพบกับปากีสถานในวันที่26กันยายนเวลา16นาฬิกาก่อนพบเวียดนามในวันที่29กันยายนเวลา19นาฬิกา30นาทีและพบฟิลิปปินส์ในวันที่2ตุลาคมเวลา16นาฬิกาที่ประเทศอินโดนีเซียผานิชคาดนาครายงาน
1: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกระจกส่องชีวิตโดยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
3: เราควรรู้จักปล่อยรู้จักวางให้สบายใจก็จะมีความสุขทางใจแต่นี่คนเราในมันพันเป็นอย่างนี้อีกเหมือนกันคือว่ามาเรียนธรรมะมาฟังธรรมะแต่ไม่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันใกล้ๆกับว่าเรามารับแจกกระจกไปคนละบานแต่เอาไปแขวนเอาหน้ากระจกเข้าฝาใช่ไหมมาเอาหลังออกมามันก็จะใช่ได้อย่างไรเราควรจะเอาไว้ดูไว้ส่องดูตัวเราว่ามีความบกพร่องอะไรมีความไม่ดีด้วยประการใดบ้างเพื่อจะได้รู้จักตัวเองรู้จักสิ่งที่มันเกาะจับอยู่ในใจของเราแล้วจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าเรารู้จักเพ่งมองตัวเราด้วยปัญญาด้วยหลักธรรมที่เราเอามาฟังมาศึกษาเนี่ยอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยจะได้ใช้คือมาฟังเพลินๆไปอย่างนั้นเอง
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
2: ่อประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนแบบนี้นะคะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการกลับมาพบกันในช่วงเวลาประมาณ 20:30 น.พร้อมกับนำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะในช่วงนี้ทางรายการก็ได้นำผลงานวรรณกรรมที่เป็นรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันนะคะรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะก็เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นแล้วก็บทกวีทางการเมืองที่จัดมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งการจัดประกวดนี้ก็มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์วรรณกรรมบทกวี

0: ปีทางการเมืองค่ะสำหรับที่มาของชื่อวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้นะคะก็นำสัญลักษณ์ของรัฐสภาที่มีลักษณะเป็นผ่านวางซ้อนกัน2ชั้นผ่านใบบนค่ะจะมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนกับผ่านใบล่างและผ่านแว่นฟ้านะคะก็ใช้รองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะและนอกจากนี้ก็ใช้รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศไทยด้วยค่ะนี่ก็เป็นความเป็นมาของการจัดประกวดวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านะคะสำหรับวันนี้ค่ะผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันก็เป็นตอนที่มีชื่อเรื่องว่ายินดีต้อนรับสู่ประภาคารผลงานโดยเจษฎากิ่นยอเรียบเรียงเสียงวรรณกรรมโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็นำเรื่องราวมานำเสนอกันเป็นตอนจบด้วยสำหรับผลงานเรื่องยินดีต้อนรับสู่ประภาคารนะคะก็เป็นเรื่องราวที่เล่าถึงชายคนหนึ่งค่ะที่ทำงานอยู่ในประภาคารและประภาคารนี้กำลังจะปิดตัวลงเพราะพื้นที่นี้จะถูกนำไปสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวเรื่องราวในตอนจบจะเป็นอย่างไรนะคะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ
1: ลุงเชิดนั่งอยู่ในความมืดมวนยาเส้นกับกระดาษสีเหลืองอ่อนเพ่งมองไปยังความมืดเบื้องหน้าที่ว่างเปล่าในความมืดมีเงาของสิ่งก่อสร้างพล่าเลือนแม้ประภาคารจะถูกปิดชั่วคราวแต่แกก็ยังคงมานั่งมองมันเป็นเวลา86ปีที่ประภาคารนี้ถูกสร้างมันไม่เคยถูกดับไฟยามค่ำคืนแกสูบยาเส้นเข้าปอดแล้วความทรงจำก็บิดตัวเป็นเกลียวอย่างกับควันที่พ่นออกมามันพาลุงโชติย้อนกลับไปในวันแรกที่ได้ขึ้นมาทำงานบนนี้ในตำแหน่งผู้ช่วยนายประภาคาร

แต่นั้นโชติอายุเพียงแค่18ปีตอนนั้นเขาโตเป็นหนุ่มพอที่จะเริ่มเรียนรู้ชีวิตเมื่อเองรู้จักแอบดูผู้หญิงอาบน้ำเองก็ควรที่จะเรียนรู้ชีวิตได้แล้วพ่อของโชติบอกกับเขาเอาไว้ในวันที่ต้องเลือกว่าจะไปลูกทะเลอย่างตัวของพ่อหรือว่าเขามีทางเลือกอย่างอื่นสำหรับชีวิตแต่ความเล่ห์กระเทยของชีวิตช่างตลกร้ายโชติว่ายน้ำไม่เป็นแม้ว่าจะเคยหัดว่ายก็ตามเขากลัวที่จะจมลงไปในน้ำเพราะว่าครั้งหนึ่งพี่สาวของโชติเคยถีบเข้าลงไปในคลองหลังบ้านใครๆเขาก็หัดว่ายน้ำกันแบบนั้นพี่สาวของเขาตะโกนด่าเมื่อต้องลงไปช่วยโชติขึ้นมาจากน้ำก็มีแต่เองล่ะที่ว่ายน้ำไม่เป็นแล้วก็ยังจะออกทะเลจอกไปได้ยังไงพ่อคงเสียใจถ้าเองไม่ได้เป็นลูกทะเลโชติยังสำลักน้ำไม่หยุดหลังจากวันนั้นเขาก็หวาดกลัวการว่ายน้ำโชติจำได้พ่อมักพาเขาไปด้วยเสมอเวลาออกเรือหาปลาลำเล็กในตอนกลางวันลมสงบเมฆสีขาวลอยเกลื่อนอยู่บนท้องฟ้ามีมากมายให้เขาจินตนาการถึงรูปร่างต่างๆน้ำทะเลระยิบระยับจากแสงของดวงอาทิตย์อย่างอบอุ่นและมันก็พลิ้วไหวด้วยลอนคลื่นเมื่อโชติเอามือระน้ำทะเลมันกลับให้ความรู้สึกเย็นฉ่ำแล้วก็สดชื่นเรือแล่นเข้าหาฝั่งอย่างช้ำช้าพ่อของเขากำลังกำคันบังคับเรือโชติลงนอนเหยียดยาวที่ท้องเรือเอาแขนขวานหนุนแทนหมอนสีฟ้าของท้องฟ้ากระจ่างอยู่ในการมองเห็นของเขาและนกนางนวลสองตัวกำลังบินผ่านการมองเห็นนั้นของเขาไปมันบินไปทางประภาคารผมอยากไปประภาคารโชติเอ่ยขึ้นเอ็งชอบไปตรงนั้นทุกทีอะ่ะพ่อบังคับเรือเข้าไปใกล้แนวโขดหินโศกโครกในบ่ายฤดูร้อนปีที่18ของชีวิตโชติในวัยหนุ่มกำลังนอนอยู่บนเรือที่โครงเคลงเขาลุกขึ้นยืนแบบรวดเร็วยังไม่กลัวตกทะเลแหงนคอมองสิ่งก่อสร้างรูปทรงกระบอกสีขาวดูความใหญ่โตอลังการและก็สงบนิ่งของมันโชติกำลังรำพึงอยู่ในใจอย่างเ

เงียบไว้สักวันหนึ่งเขาจะต้องเป็นคนเฝ้าประภาคารแห่งนี้ให้ได้ฉันรักมันเหลือเกินถ้าได้ขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วมองออกไปวิวคงสวยน่าดูโชติพูดออกมาพ่อกำคันบังคับเรือในมือเอาไว้แน่นแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรออกไปผมอยากเป็นคนเฝ้าประภาคารครับโชติตอบพ่อของเขาในวันที่ต้องเลือกเส้นทางชีวิตคนเฝ้าประภาคารอย่างนั้นหรอแล้วเรือของข้าล่ะใครจะดูแลให้พี่แต๋วก็ได้ครับพ่อพ่อเงียบไปชั่วอึดใจแล้วก็พูดออกมาเอ็งเลือกแล้วนะครับผมเลือกแล้วโชติตอบอย่างหนักแน่นถ้าอย่างนั้นก็จงรักษาการเลือกนั้นให้ดี

ระภาคารสีขาวตั้งตัวตรงตระงานท้องฟ้าด้านหลังดูเหมือนจะขับเน้นความยิ่งใหญ่ของมันโชติในวัยหนุ่มมองดูประภาคารอย่างรักใคร่เสียงสะท้อนก้องกึ่งกลางไปมาระหว่างที่เขาเดินขึ้นบันไดภายในตัวประภาคารคล้ายเสียงดนตรีอันไพเราะที่เขาเพิ่งเคยได้รู้จักคล้ายเมโลดี้ที่เขาตามหามาตลอดและตอนนี้มันกำลังบรรเลงเพลงให้ฟังอยู่ที่ปลายเท้าของเขานั่นเองเมื่อเดินขึ้นมาจนถึงโดมของประภาคารลมแรงก็พัดวูบมาจนตัวเขาเซถลาไปเล็กน้อยโชติต้องจับราวกั้นเหล็กสีแดงเอาไว้เพื่อพยุงตัวและสายตาก็มองออกไปยังเส้นตัดขอบฟ้าที่แบ่งท้องฟ้ากับท้องทะเลสีครามเอาไว้ทะเลดูสงบเงียบในฤดูร้อนเช่นนี้กลิ่นเค็มอวนอยู่ในจมูกยิ่งสูงลมยิ่งแรงยิ่งสูงกลิ่นยิ่งเข้มนกดังนวล5ตัวบินเป็นกลุ่มอยู่เหนือผิวน้ำที่ส่องประกายระยิบระยับจากการสะท้อนแสงของดวงอาทิตย์ภูเขาลูกหนึ่งทอดตัวอยู่ทางด้านซ้ายอย่างหนักแน่นแล้วก็สงบนิ่งและดูเหมือนจะไม่มีสิ่งใดไปเขย่าเคลื่อนไหวมันได้เรือเดินสมุทรลำหนึ่งลอยลำอยู่ไกลลิบเล็กๆเสียงหวูดเรือแผ่วบางลอยมาตามลมธรรมชาติจะงดงามธรรมชาติจึงยิ่งใหญ่การไปลูกทะเลจะสั่งสอนชีวิตให้แข็งแกร่งโชตินึกถึงคำที่คนเคยพูดเอาไว้แต่เขารู้ว่าการเป็นคนเฝ้าประภาคารก็เรียนรู้ความแข็งแกร่งจากท้องทะเลได้เช่นกันทะเลจะสอนชีวิตให้ทั้งคนที่อยู่บนบกและในน้ำรวมถึงคนที่อยู่บนประภาคารด้วยเช่นกันออนปวกเปียกอย่างนี้จะไหวหรอวะเสียงลุงแช่มนายประภาคารตะโกนออกมาจากโดมด้านในก็ใส่หมวกสีขาวที่คล้ายหมวกของกะลาสีเรือและสักรูปสมอเรือที่แขนซ้ายโชติไม่ตอบแต่ถามคำถามกลับไปครั้งแรกที่ลุงขึ้นมาบนเนี้ยลุงรู้สึกยังไงบ้างครับลุงแช่มทำท่าคิดอยู่ครู่หนึ่งตอนนั้นขาของข้ามันสั่นก็สั่นอย่างที่เองเป็นตอนนี้แหละลุงกลัวเหรอเองเห็นอะไรเบื้องหน้าของเองบ้างล่ะอดีตกะลาสีเรือถามทะเลแล้วอะไรอีกแล้วก็ท้องฟ้าอะไรอีกก็ภูเขาก้อนเมฆนกเอ๊ะผมเห็นอะไรอีกนะที่เองพูดมานั่นน่ะมันเป็นส่วนหนึ่งแค่ส่วนประกอบแต่จริงๆแล้วเบื้องหน้าเองก็คือชีวิตต่างหากล่ะลุงแช่มยกมือข้างที่สักรูปสมอเรือขึ้นแล้วก็ชี้ออกไปยังจุดใดจุดหนึ่งมันทำให้

าคิดได้ว่าธรรมชาติช่างยิ่งใหญ่เหลือเกินและมนุษย์ก็เล็กกระจ้อยเอ็งเคยเห็นวันที่ทะเลบ้าคลั่งหรือเปล่ามันโหมกระหน่ำคลื่นสูงและพร้อมจะถมทับเพื่อกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างแค่นี้มันก็ทำให้ข้ากลัวแทบเยี่ยวราดมาแล้วแต่เมื่อเอ็งรู้จักมันดีพอมันก็จะเหมือนเพื่อนเก่าคนนึงที่เอ็งจะคิดถึงมันในวันที่พายุมาเยือนลุงเช่มถอดหมวกกะลาสีเรือของเขาออกแล้วก็สวมมันลงบนหัวของโชติยินดีต้อนรับสู่ประภาคารนะแกพูดออกมาอีกครั้งแล้วก็เดินกลับเข้าไปในโดมเช่นเดิม

ลุงลุงสอนผมด้วยสิผมอยากเป็นคนเฝ้าประปาคารที่ดีอ่ะชอบตะโกนเข้าไปในโดมครึ่งวงกลมด้วยเสียงสั่นเครือพร้อมด้วยน้ำตาอันดับแรกเองก็ต้องเคารพธรรมชาติแล้วก็เคารพมนุษย์ด้วยกันเองเพราะว่าทุกชีวิตที่อยู่ท่ามกลางทะเลเหล่านั้นล้วนอาศัยแสงที่ส่องออกจากตัวประภาคารแห่งนี้เป็นหลักของชีวิตประภาคารไม่ได้เป็นแค่ประภาคารแต่มันก็คือความหวังความหวังของคนที่อยู่กลางทะเลมันก็คือความหวังของคนที่อยากกลับบ้านและบ้านก็คือที่อยู่ของคนที่เรารักสวิตช์ไฟถูกกดโดยอดีตกะลาสีเรือแสงไฟจากยอดบนสุดของโดมสาดแสงสว่างออกไปกลางทะเลยามเย็นที่ราตรีการกำลังมาเยือนโชติหมอบไปยังเบื้องหน้าประภาคารกำลังส่องแสงนำทางให้กับชีวิตแต่ว่าบัดนี้เบื้องหน้าของลุงโชติประภาคารดูเหมือนไร้ชีวิตแล้วก็จิตวิญญาณมันทะมึนทึมอยู่ในความมืดอันกว้างใหญ่ไพศาลมันเต็มไปด้วยความตายสิ้นแสงที่ส่องออกมาจากยอดบนสุดและวิธีเดียวที่จะชุบชีวิตประภาคารนี้ให้กลับมาสว่างโชติช่วงอีกครั้งก็คือมันต้องได้รับความเห็นชอบจากเสียงของชาวบ้านเกินครึ่งเลือกให้มันยังคงดำรงอยู่ต่อไปและป๊อปลูกชายของแกจะเป็นตัวแทนในการเขียนป้ายผ้าอ่านบทกวีเพื่อเรียกร้องอย่างที่ลูกของแกเคยทำเสมอมาในการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติรวมถึงสิ่งก่อสร้างที่เป็นแสงสว่างของหมู่บ้านของชาวประมงชายฝั่งแห่งนี้

ไฟสีเขียวถูกเปิดทั้งซ้ายและขวาเรือกำลังลอยอยู่กลางทะเลยามค่ำคืนมันโคลงเคลงไปมาเมื่อคลื่นกระทบท้องเรือถ้าหากไม่ใช่คนที่ผ่านการออกทะเลมามากมายอย่างเขาก็คงเมาเรือไปแล้วบ๊อบถือกระดาษและปากกาอยู่ในมือเขารู้สึกเมื่อยล้าแขนเล็กน้อยหลังจากลากอวนขึ้นมาก่อนหน้านี้เขากำลังมองขึ้นไปบนทางแหลมที่กินลึกเข้ามาในทะเลประภาคารยืนโดดเด่นอย่างโดดเดี่ยวอยู่ในความมืดป๊อบคิดถึงพ่อของเขาที่ปกติเวลานี้จะอยู่บนหอคอยของประภาคารคอยดูแลให้แสงสว่างส่องอยู่ตลอดเวลาแต่ตอนนี้ความมืดมันกลืนกินประภาคารนั้นเอาไว้จนหมดสิ้นมีเพียงทุ่นไฟสีแดงกระพริบลอยอยู่ในน้ำใกล้โขดหินป๊อบรู้สึกอ้างว้างเหมือน

พ่อของเขาหายไปไม่ใช่ความตายไม่ใช่อะไรแบบนั้นเป็นความคุ้นเคยเป็นความเคยชินการหายไปของบางอย่างอาจทำให้หัวใจเบาหวงเขารู้พ่อของเขาก็คงรู้สึกเช่นเดียวกันกับเขาแต่ขณะเดียวกันประภาคารกลับดูเชื้อเชิญชวนให้เขาไปหามันในขณะนี้มันพร้อมแล้วก็ยินดีต้อนรับเขากลับมาสู่บ้านป๊อปอยากรีบกลับเข้าฝั่งกลับไปกอดพ่อแน่นๆอีกสักครั้งเขาจะเป็นเสียงหนึ่งที่จะเลือกให้ประภาคารไม่ถูกรื้อทิ้งแต่ถ้าการลงคะแนนเสียงเป็นฝ่ายของเราพ่ายแพ้พ่อของเขาจะเป็นอย่างไรชีวิตพ่อทั้งชีวิตผูกพันอยู่กับประภาคารแห่งนี้มันไม่คุ้นเคยมันไม่เคยชินที่ประภาคารจะไม่ส่องแสงออกมาในยามค่ำคืนบ๊อบวางกระดาษและปากกาลงบนท้องเรือเอาตะเกียงเจ้าพายุทับเอาไว้บทกวีที่เขาจะไปอ่านในวันพรุ่งนี้เขียนเสร็จแล้วเขาเชื่อว่าวรรณกรรมจะมีพลังและอำนาจพอที่จะทำให้ชาวบ้านเกิดการรับรู้อะไรบางอย่างขึ้นมาเขาตั้งชื่อบทกวีว่ายินดีต้อนรับสู่ประภาคารและนามปากกาก็คือนกนางนวลป๊อบเบนสายตาจับประภาคารมาทางด้านซ้ายมือของตัวเองเขารู้สึกเหมือนมีเงาอะไรบางอย่างมันเหมือนคลื่นขนาดใหญ่ที่จะถาโถมลงมาแล้วก็กลืนกินเข้าไปแต่มันไม่ใช่คลื่นคลั่งกลับกลายเป็นอะไรบางอย่างที่บ้าคลั่งยิ่งกว่าแสงไฟประภาคารไม่นำทางอีกต่อไปแล้วแต่แสงที่แลบออกมาอย่างสั้นๆจากอะไรบางอย่างในชั่วขณะหนึ่งนั้นทำให้ทุกอย่างดำมืดคล้ายการดับแสงของประภาคารนางนวลลมบกเป็นลมที่พัดจากฝั่งไปสู่ทะเลในเวลากลางคืนเนื่องจากอุณหภูมิของน้ำทะเลอุ่นกว่าอุณหภูมิของพื้นดินที่อยู่ใกล้เคียงอากาศเหนือผิวน้ำจะลอยตัวสูงขึ้นอากาศจากพื้นดินจึงพัดเข้าไปแทนที่และเสียงหนึ่งที่ดังขึ้นกลางทะเลก็ไม่ถูกพัดขึ้นฝั่งเพื่อให้ใครได้ยินเสียงที่ไม่เป็นเสียงอีกต่อไปเสียงที่จะไม่ถูกใช้ให้ออกเสียงจึงเงียบงันเหลือเกินเสียงถูกทำให้หายไปร่างจมลงไปคล้ายผ้าทิพย์ที่จมดวงลงไปในทะเลก่อนหน้านี้แต่แตกต่างกันตรงที่เมื่อยามเช้ามาถึงดวงอาทิตย์จะโผล่ขึ้นมาจากผืนน้ำแต่ร่างนั้นกลับดิ่งลึกหายไปชั่วกาลนานและกลายเป็นเศษซากอาหารของปลาบางตัวก่อนที่ปลาตัวนั้นจะถูกจับโดยชาวประมงในเวลาต่อมาหลงเหลือเพียงความหวังที่อยากจะกลับบ้านไปกอดใครสักคนลอยอ้างว้างอยู่กลางทะเลบนเรือลำนั้นเรือลำที่พาเขาออกจากฝั่งโชติช่วงนั่นคือชื่อของเรือ

ประตูบานด้านบนสุดถูกเปิดออกลมที่สูงโหมปะทะร่างของหนุ่มโชติจนเสถลาเล็กน้อยใครวันแรกที่แกมายืนอยู่บนนี้แต่เกียงเจ้าพายุแกว่งไกวอยู่ในมือของแกเมื่อกลับมาทรงตัวได้แกจัดหมวกสีขาวที่คล้ายหมวกกะลาสีเรือให้เข้าที่ลุงโชติยกตะเกียงชูสูงขึ้นเหนือหัวแสงของมันก็สาดกระจายได้กว้างขึ้นแกแขวนตะเกียงไว้ที่มุมหนึ่งลมยังคงโหมกระหน่ำและเมื่อมองออกไปยังทะเลเบื้องหน้าความมืดดำกระจายตัวไปทั่วมีบางจุดที่เป็นไฟสีเขียวของเรือหาปลากำลังลอยลำอยู่กลางทะเลมีบางจุดที่เป็นไฟสีแดงของทุ่นลอยน้ำกำลังส่องแสงออกมาและด้านขวามือของแกเป็นถนนคอนกรีตที่ตัดเข้าสู่ตัวปภาคารนี้เบื้องบนก็ดารดาษไปด้วยดวงดาวมากมายแกแงนมองดาวเหนือแต่เกียงชอบอายุยังสว่างจ้าอยู่ในที่แขวนแสงของมันสะท้อนเข้ากับในตาที่คลอด้วยน้ำตาแกคิดถึงลูกคิดถึงชีวิต

0: วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ลงชวดจะได้ขึ้นมาบนประภาคารการลงคะแนนของชาวบ้านออกมาเป็นที่เรียบร้อยประภาคารจะถูกรื้อแล้วพื้นที่โดยรอบจะถูกสร้างให้เป็นอเวนิวและรีสอร์ทเพื่อรองรับการมาของนักท่องเที่ยวลุงโชติพูดออกมาเบาๆกับตัวเองอีกไม่กี่วันประภาคารก็จะถูกทุบทิ้งแล้วพ่อคงมาส่องไฟให้เองอีกไม่ได้แล้วนะไอ้ลูกชายพวกเขาจะสร้างประภาคารจำลองขึ้นมาเป็นประภาคารปลอมๆให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปคู่กับมันพวกเขาจะจ้างพ่อให้เป็นคนเฝ้าประภาคารจำลองอันนั้นมันตลกสิ้นดีประภาคารปลอมๆคนเฝ้าก็ปลอมๆแต่เองก็คงจะรู้ว่าพ่อตอบพวกเขาไปว่ายังไงแกถอนใจออกมาอย่างแผ่วเบาธรรมชาติย่อมมีกฎของธรรมชาติมนุษย์ย่อมมีกฎของมนุษย์ในเมื่อเองไปอยู่กับธรรมชาติแล้วเองก็ควรจะเคารพธรรมชาติส่วนพ่อยังไม่ตายก็ต้องเคารพในกฎของมนุษย์ต่อไปลุงชดลุกไปปรับไฟที่จะเกียงเช่าพยุงให้สว่างขึ้นเช็ดน้ำตาแล้วก็กลับมานั่งตามเดิมกระดาษแผ่นหนึ่งถูกล้วงออกมาจากอกเสื้อด้านในของแกมันมีคราบคล้ายรอยเปื้อนจากการทำกาแฟหกแต่เมื่อเพ่งมองดีๆมันก็คล้ายรอยเปื้อนจากหยดเลือดด้วยเช่นกันไอ้ลูกชายเอ็งเห็นไฟจากประภาคารที่พ่อส่องให้นี่ไหมไฟตะเกียงเจ้าพายุอย่างที่เอ็งเขียนเอาไว้ในบทกวีลุงโชติยืนอ่านบทกวีของลูกชายและขณะนั้นแกก็ลุกขึ้นจากเก้าอี้ด้วยสัญชาตญาณแล้วก็มองออกไปเบื้องหน้าแกเรียนรู้มา45ปีมันคอยสั่งสอนแกมา45ปีและสิ่งที่แกรอคอยก็กำลังเดินทางมาถึงมันเหมือนเพื่อนเก่าที่จากกันไปเนิ่นนานแกยินดีที่จะได้พบมันคลื่นสาดซัดเข้าหาฝั่งไม่ขาดสายมันโหมกระหน่ำแรงขึ้นแปรปรวนพายุคลั่งแห่งฤดูร้อนมาเยือนแล้วเมฆฝนที่ก่อนหน้านี้ไร้วี่แววก็เกลื่อนกลาดทั่วท้องฟ้ายามค่ำคืนดวงดาวปราศนาการหายไปหนักอึ้งและฝนก็ร่วงหล่นอย่างรุนแรงปลายฟองสีขาวโยนตัวกระแทกกระทันเหนือโขดหินอย่างทารุณสวิตช์ไฟถูกกดอีกครั้งลำแสงส่องออกไปในทะเลที่บ้าคลั่งประภาคารกำลังทำหน้าที่เป็นครั้งสุดท้ายค่อยส่องแสงไฟให้ระมัดระวังกองหินโศกโครกและบอกทิศทางท่ามกลางพายุฝนฟ้าคะนองในค่ำคืนอันมืดมิดอดีตในประภาคารคำรามลั่นออกไปอย่างเชื้อเชิญยินดีต้อนรับสู่ประภาคาร
1: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อเรื่องว่ายินดีต้อนรับสู่ประภาคารโดยเจษฎากิจยอค่ะเรื่องราวก็ได้จบลงแล้วนะคะรายการศาลาวรรณกรรมค่ะก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะพร้อมกับผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ที่จะนำมาฝากกันติดตามรับฟังกันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและทีมงานรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ
3: ์เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำ

0: าติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
2: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
1: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับสธนช.กำชับให้กรมชลประทานและกรุงเทพมหานครเร่งพร่องระบายน้ำรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
5: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
4: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
5: ทำความดีเพื่อชาติ
6: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกำชับให้กรมชลประทานและกรุงเทพมหานครเร่งพร่องระบายน้ำรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนพร้อมยืนยันปริมาณน้ำเขื่อนเจ้าพระยาปีนี้ไม่มากเหมือนกับปี2554
8: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่าช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้หลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ตอนบนเสี่ยงฝนตกหนักและน้ำท่วมจึงกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพร่องน้ำ

0: เตรียมเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำเพื่อรองรับปริมาณฝนส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่ตอนบนทำให้ต้องปรับการระบายน้ำเป็น 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำเพิ่มสูงขึ้นจึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันกรมชลประทานเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกเป็นวันละ3ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อรองรับปริมาณฝนพร้อมเร่งระบายน้ำในแม่น้ำท่าจีนออกสู่ทะเลและเฝ้าระวังพื้นที่บุรีรัมย์และสุรินทร์ทั้งนี้สธนช.ยืนยันว่าปริมาณน้ำปีนี้ยังไม่มากเท่ากับปี2554เนื่องจากคาดว่าฝนตกหนักเพียง 3-4 วันก่อนจะลดลงปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสั่งยกระดับเฝ้าระวังสูงสุดรับมือพายุฝนวันที่24-27กันยายนนี้เพิ่มกำลังสูบน้ำและเสริมแนวป้องกันน้ำท่วมมั่นใจนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศรับมือสถานการณ์ได้
2: นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอ.เปิดเผยว่ากนอ.สั่งยกระดับมาตรการเฝ้าระวังสูงสุดเพื่อรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่24-27กันยายนนี้โดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมบางปูจังหวัดสมุทรปราการเพิ่มกำลังสูบน้ำรวม 100,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงพร้อมพร่องน้ำขุดลอกรางระบายและใช้ระบบ CCTV และสกาด้าเฝ้าระวังสถานการณ์แบบเรียลไทม์รวมถึงก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมสูง 1.9 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางระยะทาง 5.65 กิโลเมตรแล้วเสร็จส่วนกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เสริมความมั่นคงแนวคันกั้นน้ำเตรียมบ่อหน่วงน้ำระบบไฟฟ้าสำรองและประสานข้อมูลการระบายน้ำกับกรมชลประทานตลอด24ชั่วโมงกนอยืนยันว่าทุกนิคมอุตสาหกรรมปฏิบัติตาม8มาตรการป้องกันอุทกภัยอย่างเคร่งครัดพร้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจเพื่อสร้างความมั่นใจว่าโครงสร้างพื้นฐานและภาคการผลิตจะสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ที่15จัดชุดเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและเตรียมรับสถานการณ์น้ำในระยะนี
3: ้พันเอกมหิธรบุญครองผู้บังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15หรือนพค15โดยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว1ชุดจำนวน12นายพร้อมรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก2คันรถยนต์บรรทุกขนาดกลาง1คันและเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์1ลำลงพื้นที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังเริ่มมีน้ำท่วมขังจากน้ำล้นตลิ่งในบางพื้นที่พบว่าระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ 30-50 เซนติเมตรมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ40ครัวเรือนโดยเจ้าหน้าที่นพค15ได้เข้าพบส่วนราชการและผู้นำชุมชนเพื่อประสานแผนรับมืออุทกภัยตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงและเตรียมบูรณาการความช่วยเหลือประชาชนพร้อมลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมขังและแจกจ่ายน้ำดื่มนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เตรียมพร้อมรับมือฝนตกต่อเนื่องในช่วงวันที่23-27กันยายนนี้โดยชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วจะยังคงอยู่ในพื้นที่เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทางชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยชยนันท์แก้วกล่ำ

สวัสดีค่ะเราพบกันกับรายการสาระสารพันค่ะรายการดีๆค่ะมาพร้อมกับสาระความรู้บทเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ที่จะนำเสนอให้กับท่านฟังได้รับฟังกันค่ะวันพุธเช่นเคยเชิญนันแก้วกล่ำนะคะสำหรับวันนี้อยู่กับท่านผู้ฟังช่วงนี้อยากให้ท่านผู้ฟังดูแลเรื่องราวของสุขภาพร่างกายของตนเองค่ะเพราะว่าเห็นคนเป็นหวัดกันเยอะนะบางคนก็เป็นถึงกับไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A สายพันธุ์ B ก็ดูแลไปผู้ใหญ่ก็มีสิทธิ์ที่จะเป็น RSV ด้วยเช่นกันนะอ่ะก็ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองกันด้วยเวลาถ้าเกิดว่าต้องโดนฝนอย่างที่เราปฏิเสธไม่ได้บางทีเราอาจจะอยู่ระหว่างการเดินทางกลับไปบ้านหรือว่าจะเดินทางไปไหนมาไหนเราอาจจะต้องถูกฝนเมื่อกลับถึงอย่างที่พักอาศัยแล้วให้รีบเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำชำระล้างร่างกายสระผมนะคะแล้วก็ดื่มน้ำอุ่นๆให้ร่างกายของเรานั้นอยู่ในสภาวะที่อบอุ่นก็ช่วยให้สุขภาพร่างกายของเรานั้นดีขึ้นมาอีกหนึ่งระดับค่ะสำหรับวันนี้ในช่วงแรกค่ะมีหมายกำหนดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569ดังนี้ค่ะวันที่15ธันวาคม2569เวลา 17:00 น.พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่16ธันวาคม2569เวลา 7:00 น.อัญเชิญพระโกศพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงเวลา 16:30 นาทีถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่17ธันวาคม2569เวลา 8:00 นเก็บพระบรมอัฐิณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงจากนั้นอัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารเข้าสู่พระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังวันที่18ธันวาคม2569เวลา 17:00 นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่19ธันวาคม2569เวลา 10:00 นเลี้ยงพระณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจากนั้นอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเวลา 17:00 นบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณพระอุโบสถวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยดำเนินการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569ตลอดพิธีการค่ะสำหรับในส่วนของทางกรุงเทพมหานครค่ะเตรียมพร้อมที่ตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทร์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยทางด้านของนายจิรเดชกรุณกฤตกุลรองปลัดกรุงเทพมหานครค่ะได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรจำลองจิตกาทานและซุ้มถวายดอกไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนของทางกรุงเทพมหานครโดยในที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมดำเนินงานด้านต่างๆในส่วนของคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรจำลองจิตกาทานและซุ้มถวายดอกไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนของกรุงเทพมหานครได้แก่สถานที่จัดตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน93ซุ้มเป็นซุ้มขนาดกลาง31ซุ้มและซุ้มทรงดอกบัว62ซุ้ม
ทั้งนี้ที่ประชุมได้หารือถึงรายละเอียดการดำเนินการอย่างเช่นการเตรียมสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์การจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทร์การประดับตกแต่งซุ้มโดยประธานในที่ประชุมได้กำชับให้หน่วยงานต่างๆค่ะเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและแล้วเสร็จโดยเร็วตามที่แผนงานได้กำหนดเอาไว้ค่ะนี่คือเรื่องราวสำหรับในช่วงแรกกับสาระสารพันในวันนี้ค่ะเราพักกันสักครู่ไปฟังเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

ข้าสู่ช่วงที่2กับสาระสารพันในวันนี้ค่ะมีเรื่องราวจากกรมวิชาการเกษตรได้มีการยืนยันค่ะว่าเกษตรกรนั้นยังคงมีสิทธิ์ที่เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เพาะปลูกในรอบปีถัดไปและจำหน่ายผลผลิตได้ตามปกติหลังมีกระแสข่าวสร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อภาคการเกษตรค่ะกรมวิชาการเกษตรได้มีการเผยแพร่ข้อมูลชี้แจงสืบเนื่องจากการที่มีการส่งต่อข้อมูลที่ระบุว่าการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกต่อผิดกฎหมายซึ่งเป็นความที่เข้าใจที่คลาดเคลื่อนและไม่ตรงกับความเป็นจริงซึ่งข้อเท็จจริงตามกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกต่อและขยายผลผลิตนั้นทำได้ในกรณีที่เกษตรกรเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกต่อในรอบปีถัดไปและสามารถขยายผลผลิตได้ตามปกติซึ่งขอบเขตของการคุ้มครองนั้นไม่ครอบคลุมทุกพันธุ์โดยจะคุ้มครองเฉพาะพันธุ์ใหม่ที่ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์เท่านั้นไม่รวมถึงพันธุ์พื้นเมืองพันธุ์ดั้งเดิมพันธุ์ท้องถิ่นและพันธุ์การค้าทั่วไปนอกจากนี้กฎหมายมีข้อยกเว้นรองรับทั้งในส่วนของการใช้ประโยชน์ส่วนตัวการวิจัยทดลองหรือปรับปรุงพันธุ์รวมถึงสิทธิพิเศษของเกษตรกรรายย่อยตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศซึ่งอย่างไรก็ตามค่ะเกษตรกรนั้นยังคงมีสิทธิ์ในการเลือกซื้อการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เพาะปลูกได้ตามวิถีเดิมซึ่งทั้งนี้สิ่งที่ห้ามกระทำโดยเด็ดขาดก็คือการขยายและขายเมล็ดพันธุ์ของพันธุ์ที่มีการคุ้มครองสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิ์ถือเป็นการละเมิดที่ผิดกฎหมายค่ะสำนักงานประกันสังคมค่ะก็เน้นย้ำถึงนายจ้างและผู้ประกันตนเช็ครายชื่อและสถานที่เลือกตั้งเตรียมความพร้อมไปใช้สิทธิ์ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ย้ำค่ะว่าไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าก็ใช้สิทธิ์ได้โดยสำนักงานประกันสังคมตอนนี้จะเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือว่าบอร์ดประกันสังคมโดยกำหนดสถานที่เลือกตั้งให้ผู้ที่มีสิทธิ์จำนวน12ล้านคนตามแนวทางที่คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งนั้นเห็นชอบสำหรับผู้ที่เคยแจ้งความประสงค์เลือกอำเภอและจังหวัดที่ใช้สิทธิ์ไว้แล้วสำนักงานประกันสังคมจะจัดทำบัญชีรายชื่อตามพื้น

ที่ได้แจ้งความประสงค์ส่วนผู้ที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์โดยเฉพาะผู้ประกันตนมาตรา33ก็สามารถไปใช้สิทธิ์ได้โดยสำนักงานประกันสังคมจะใช้ข้อมูลที่ตั้งของสถานประกอบการกำหนดหน่วยเลือกตั้งที่ใกล้สถานประกอบการให้ส่วนผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40จะใช้ข้อมูลที่อยู่ตามที่แจ้งไว้กับสำนักงานประกันสังคมกำหนดหน่วยเลือกตั้งให้แทนจึงขอให้นายจ้างและผู้ประกันตนนั้นตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งสถานที่เลือกตั้งได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th รวมถึงแอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE OA หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศนอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมจะส่ง SMS แจ้งเตือนก่อนวันเลือกตั้งสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เคยแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสำนักงานประกันสังคมซึ่งสำนักงานประกันสังคมก็ระบุนะคะว่าบัตรเลือกตั้งนั้นจะมี2สีด้วยกันโดยบัตรสีฟ้าใช้สำหรับเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างและบัตรสีชมพูใช้สำหรับเลือกผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนส่วนการลงคะแนนให้เขียนหมายเลขอาราบิกของผู้สมัครลงในช่องลงคะแนนโดยสามารถเลือกผู้สมัครได้ไม่เกิน7หมายเลขและต้องเขียนหมายเลขอาราบิกเท่านั้นหากใส่เครื่องหมายอื่นจะทำให้บัตรเลือกตั้งเป็นบัตรเสียได้หากไม่ประสงค์ลงคะแนนให้ผู้สมัครรายใดนั้นสามารถทำเครื่องหมายกากบาทในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนค่ะสำนักงานประกันสังคมขอเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเตรียมความพร้อมและออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569เวลา 8:00 น. ถึง 16:00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์029562929ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการหรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506กด9ตลอด24ชั่วโมงค่ะ

ข้าสู่ช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันค่ะมาปิดท้ายกันที่คอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติถ่ายทอดพระราชประวัติผ่านออเคสตราเอ็กซ์เทียเตอร์ในวาระที่ยูเนสโกยกย่องพระเกียรติคุณโดยมูลนิธิประชาธิปกรำไพพรรณีร่วม

กับมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์จัดคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ภายใต้ชื่อ Life of Dao The Resilient Queen ลำไพพรรณีออฟสยามดังแสงอรุณรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามเนื่องในโอกาสที่องค์การยูเนสโกยกย่องเชิดชูเกียรติคุณในวาระครบรอบ100ปีแห่งพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสังคมและความเสมอภาคทางเพศพุทธศักราช2469ถึงปีพุทธศักราช2569สำหรับการนำเสนอคอนเสิร์ตนั้นจะนำเสนอในรูปแบบ An Immersive Orchestra Experience ผสมผสาน Orchestra X Theater ถ่ายทอดพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรผ่านบทเพลงคลาสสิกเพลงไทยเดิมการแสดงตลอดจนภาพยนตร์และภาพประวัติศาสตร์ที่หาชมยากการแสดงนั้นแบ่งออกเป็น5องค์ด้วยการบรรเลงเพลงโดย Thailand Philharmonic Orchestra แห่งมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเป็นการแสดงพร้อมนิทรรศการภาพประวัติศาสตร์บริเวณหน้า งานรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายบัตรจะนำไปสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีมอบทุนการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีและสนับสนุนโครงการโรงงานยามีชีวิตมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งทำการแสดงในวันที่31ตุลาคม2569เวลา15นาฬิกาณหอประชุมมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลสำหรับการสำรองที่นั่งตอนนี้สามารถสำรองบัตรได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาค่ะสำหรับวันนี้เวลาของรายการสารสารพันหมดลงแล้วค่ะกลับพบกันใหม่ในวันพุธหน้าสำหรับวันศุกร์จิตตามรับฟังคุณจิตินันตั้งประเสริฐกับอาจารย์สราวุธทองศรีคำสำหรับวันนี้ดิฉันชวนันแก้วกล่ำลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงลดเงินชดเชยน้ำมันดีเซลส่งผลให้ราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการขยับเพิ่มขึ้น75สตางค์ต่อลิตรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงลดเงินชดเชยน้ำมันดีเซลส่งผลให้ราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการขยับเพิ่มขึ้น75สตางค์ต่อลิตรมีผลพรุ่งนี้
6: ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติปรับลดอัตราการชดเชยราคาน้ำมันดีเซลส่งผลให้ราคาขายปลีกปรับเพิ่มขึ้น75สตางค์ต่อลิตรโดยดีเซล B7 จะปรับขึ้นไปอยู่ที่ระดับ41บาท44สตางค์ต่อลิตรและดีเซล B20 อยู่ที่ระดับ36บาท44สตางค์ต่อลิตรซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปการปรับลดการอุดหนุนดังกล่าวสืบเนื่องมาจากแรงกดดันด้านอุปทานในตลาดพลังงานโลกที่ตึงตัวอย่างหนักทั้งจากการที่สหรัฐอเมริกาส่งสัญญาณอาจระงับการส่งออกดีเซลเพื่อสกัดกั้นปัญหาราคาพลังงานภายในประเทศและรัสเซียที่เตรียมขยายระยะเวลาห้ามส่งออกไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้กบน.จึงจำเป็นต้องปล่อยให้ราคาขายปลีกสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงเพื่อรักษาสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันในระยะยาวที่ปัจจุบันมีภาระรายจ่ายสูงถึงวันละ428ล้านบาทพร้อมทั้งขอความร่วมมือจากประชาชนให้ใช้พลังงานอย่างประหยัดเพื่อช่วยลดภาระและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสารโลหะหนักในแม่น้ำกกสายรวกและโขงเพื่อยกระดับปัญหามลพิษข้ามแดนเป็นวาระแห่งชาติน
7: ายแพทย์สุเทพเพชรมากเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสชเปิดเผยว่าจากปัญหาการปนเปื้อนสารโลหะหนักในแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำโขงซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพสิ่งแวดล้อมห่วงโซ่อาหารและวิถีชีวิตของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายสชได้เปิดเวทีบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐภาควิชาการและภาคประชาชนเพื่อกำหนดแนวทางทำงานร่วมกันและผลักดันปัญหามลพิษข้ามแดนเป็นวาระแห่งชาติโดยที่ประชุมกำหนดแนวทางขับเคลื่อน6ด้านได้แก่การแก้ไขปัญหาที่ต้นต่อผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศการพัฒนาระบบเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมห่วงโซ่อาหารและสุขภาพการลดความเสี่ยงจากการสัมผัสสารโลหะหนักการพัฒนากลไกเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและการพัฒนาระบบข้อมูลและการสื่อส ความเสี่ยงที่โปร่งใสและเป็นเอกภาพสำหรับขั้นตอนต่อไปจะนำเสนอเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติในเดือนพฤศจิกายนนี้ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อผลักดันเข้าสู่การดำเนินงานเชิงนโยบายและการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนฤมลอุดมพรรายงาน
1: สหรัฐประกาศเตือนความเสี่ยงน้ำท่วมและเกิดดินถล่มตามแนวชายฝั่งแปซิฟิกของเม็กซิโกจากอิทธิพลของพายุเฮอริเคนโปโลซึ่งทวีความรุนแรงถึงระดับสูงสุดศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐรายงานว่าพายุเฮอริเคนโปโลที่กำลังเคลื่อนตัวอยู่ห่างจากเมืองซีอัวตาเนโฮรัฐเกเรโรของเม็กซิโกไปทางตอนใต้ประมาณ325กิโลเมตรเป็นพายุที่มีความรุนแรงระดับ5ซึ่งเป็นระดับสูงสุดด้วยความเร็วลมสูงสุด265กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือเป็นหนึ่งในพายุที่รุนแรงที่สุดในมหาสมุทรแปซิฟิกในรอบหลายทศวรรษขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศคาดว่าพายุลูกดังกล่าวจะไม่เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งแต่พื้นที่บริเวณชายฝั่งของเม็กซิโกยังเสี่ยงเผชิญลมแรงฝนตกหนักและคลื่นสูงซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มทำให้ทางการเม็กซิโกระงับการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราวและสั่งปิดท่าเรือในรัฐเกเรโรและมิโชอากันทั้งนี้ปรากฏการเอลนีโญมีส่วนทำให้พายุโปโลรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากทำให้น้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกอุ่นขึ้นและสภาพลมเอื้อต่อการเพิ่มกำลังของพายุปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะวันนี้วันพุธที่23กันยายน2569สายชนนีสั่งควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อวันอาทิตย์ที่13กุมภาพันธ์2492ณเมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องทั้งภาษาอังกฤษก็คือ Sweet Words และภาษาไทยก็คือคำหวานคือวันนี้เราจะฟังเพลงพระราชนิพนธ์คำหวานจากการขับร้องของคุณชาวลีช่วงวิทย์นะคะ

พลงพระราชนิพนธ์คำหวานโดยคุณชลีช่วงวิทย์จบแล้วค่ะบรรเลงด้วยวงกลมโฆษณาการนะคะเป็นแผ่นตรากระต่ายสีน้ำเงินเพลงคำหวานเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่10เกิดขึ้นในปี2492ต่อได้เพลงเริงสุขคุณจุรีโอสิริและคุณมนัสรามโยธินขับร้องผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะและเริงฤทัยคุณชลีช่วงวิทย์ขับร้องนำคุณสุรัตน์ภุกเวศและครูเวศสุนทรจามรร่วมกันแต่ง2เพลงนะคะ

เพลงเริงสุขและเริงฤทัยจบไปแล้วค่ะเพลงต่อไปเป็นเสียงของสุนทรภรณ์เริ่มด้วยนวลปรางนางหมองต่อด้วยเสียงของคุณมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติดอกไม้ใกล้มือและดอกไม้ในฝันโดยคุณวินัยจุลบุษปะ3เพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องนะคะครูเอื้อแต่งทำนอง

สามเพลงที่จบไปนั้นดอกไม้ในฝันก่อนหน้านั้นดอกไม้ใกล้มือและนวลปรางนางหมองเป็นผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะคราวนี้ฟังสุนทรภรและคุณบุษยาในเพลงพนาสวาทต่อด้วยพยัคฆ์ไพรเป็นการขับร้องหมู่สองเพลงนี้อาจารย์สยามหรืออาจารย์จักรพงษ์เจริญสิริแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะและเพลงที่สามไพรพิสดารคุณศรีสุดาและคุณเลิศขับร้องนำคุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูเอื้อร่วมกันแต่งเริ่มด้วยพนาสวาท

3เพลงต่อไปนี้ค่ะจะเป็นเสียงของคุณวินัยจุลบุษปะยอดชีวันผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะยอดยาใจคุณสุรัตน์ภุกเวศและครูสริยงยุทธเป็นผู้แต่งและยอดกัลยาณีศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองนะคะ3เพลง3ยอดค่ะ

สามเพลงสามยอดคือยอดชีวันยอดยาใจและที่เพิ่งจบก็คือยอดกัลยาณีทั้งหมดนี้คุณวินัยจุลบุษปะขับร้องชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงของคุณอ้อยอัชราค่ะมิใช่ดอกฟ้าเนรัญชราเป็นผู้แต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองนะคะต่อด้วยไม่ขอเป็นดาวโดยคุณบุษยาเพลงนี้ถาตรีแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อค่ะและเพลงที่3ไม่ใกล้ไม่ไกลโดยคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติผลงานของคุณสมศักดิ์และครูเอื้อร่วมกันเริ่มด้วยมิใช่ดอกฟ้าจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงสาธารณสุขร่วมประชุมเวทีองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาตินำเสนอเมืองสุขภาพหนึ่งเดียวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
5: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
4: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
5: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมประชุมเวทีองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาตินำเสนอเป้าหมายเมืองสุขภาพหนึ่งเดียวรับมือโรคระบาดเชื้อดื้อยาและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อชีวิตที่ดีกว่าน
7: ายแพทย์โสพลอินทร์สิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO Conference ระหว่างวันที่21ถึง23กันยายนนี้ที่กรุงโรมสาธารณรัฐอิตาลีเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนานาชาติและผลักดันแนวคิด One Health หรือสุขภาพหนึ่งเดียวจากระดับนโยบายสู่การปฏิบัติทั้งนี้ประเทศไทยได้นำเสนอประสบการณ์การรับมือโรคระบาดและการพัฒนาเมืองจากเมืองสีเขียวสู่เมืองสุขภาพและเมืองสุขภาพหนึ่งเดียวที่เชื่อมโยงสุขภาพของคนสัตว์สิ่งแวดล้อมและระบบอาหารเข้าด้วยกันทั้งนี้ความเสี่ยงด้านสุขภาพในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้นทั้งโรคอุบัติใหม่โรคติดต่อจากสัตว์สู่คนการดื้อยาต้านจุลชีพความปลอดภัยด้านอาหารและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไทยจึงส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านสาธารณสุขเกษตรสิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชนภาควิชาการและภาคเอกชนเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังประเมินความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมรับมือภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพอย่างบูรณาการนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกทลายบ่อนพนันแฟลตดินแดงพร้อมของกลางเงินสดและชิปแทนเงินสดรวม1ล้านบาท
8: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองร่วมกับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางกำลังปิดล้อมและบุกจู่โจมเข้าตรวจค้นจับกุมบ่อนการพนันขนาดใหญ่ภายในบริเวณแฟลตดินแดงถนนประชาสงเคราะห์สามารถจับกุมผู้กระทำผิดทั้งสิ้น53คนแบ่งเป็นเจ้ามือ8คนและนักพนัน45คนครั้งนี้มีผู้จัดให้มีการเล่นเป็นชาวกัมพูชาจำนวน2คนพร้อมยึดของกลางเงินสดประมาณ 350,000 บาทคิดแทนเงินสดประมาณ 635,000 บาทถาดและอุปกรณ์การเล่นไฮโลไฮเทครวมถึงสมุดบัญชีเงินหมุนเวียนและอุปกรณ์การเล่นพนันอีกจำนวนมากโด จ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันและร่วมกันเข้าเล่นการพนันจากนั้นนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลดินแดงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและจะมีการขยายผลทางกฎหมายว่าด้วยการฟอกเงินต่อไปจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ฝ่ายค้านเปิดเผยอยู่ระหว่างหารือเพื่อกำหนดรายชื่อรัฐมนตรีและประเด็นที่จะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจยืนยันทุกประเด็นมีพยานหลักฐาน
9: นายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยความคืบหน้าการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าขณะนี้อยู่ระหว่างหารือร่วมกับพรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อกำหนดรายชื่อรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายรวมถึงพิจารณาว่าจะอภิปรายรัฐมนตรีทั้งคณะหรือเป็นรายบุคคลพร้อมจัดทำรายละเอียดและข้อกล่าวหาให้มีความชัดเจนโดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปเร็วๆนี้ก่อนยื่นยติต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรจากนั้นจึงหารือกับคณะรัฐมนตรีวิปรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านเพื่อกำหนดวันอภิปรายต่อไปทั้งนี้พรรคประชาชนเตรียมความพร้อมสำหรับการอภิปรายมาโดยตลอดและรวบรวมข้อมูลไว้เป็นจำนวนมากโดยมีหลายประเด็นที่สามารถนำมาอภิปรายได้ทั้งเรื่องที่สื่อมวลชนและสังคมอาจคาดการไว้แล้วและบางประเด็นที่อาจเกินความคาดหมายพร้อมยืนยันว่าทุกประเด็นจะมีพยานหลักฐานประกอบที่สามารถนำเข้าสู่การอภิปรายได้ทั้งนี้ภายหลังการอภิปรายยังมีประเด็นที่ต้องติดตามเกี่ยวกับบทบาทและอิทธิพลของฝ่ายการเมืองสีน้ำเงินในประเทศไทยโดยยืนยันว่าไม่ว่าสถานการณ์จะออกมาเป็นแบบใดฝ่ายค้านจะทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลอย่างต่อเนื่องชวิสาประทุมมารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา6 นาฬิกาครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่23กันยายน2569สายชนนีสั่งควบคุมเสียงเพลงแรกในช่วงนี้คือเพลงสุดแผ่นดินขับร้องโดยกลุ่มศิลปินหลายท่านร่วมกันนะคะบรรเลงด้วยวงดุริยางกองทัพเรือค่ะเพลงนี้ผลงานของ10ตรีพรเลิศสารานิยคุณยศในขณะที่แต่งเพลงนี้นะคะ

ลงสุดแผ่นดินผลงานของสิบตรีพรเลิศสารานิยคุณยศในขณะที่แต่งเพลงนี้นะคะบรรเลงโดยวงดุริยางกองทัพเรือและขับร้องโดยกลุ่มศิลปินหลายแขนงต่อได้เพลงรักเมืองไทยครูแนบเนตรานนท์ขับร้องนำค่ะผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องราชมนูปี2479

นั่นคือเพลงรักเมืองไทยจากละครของพลตรีหลวิจิตรวาทการเรื่องราชมนูปี2479คุณแนบเนตรานนท์ขับร้องนำท่านผู้ฟังคะสำหรับผลงานของคุณพรเลิศสารานิยคุณที่เราฟังเพลงสุดแผ่นดินกันไปในตอนต้นก็ยังมีผลงานอีกหลายชุดเลยนะคะเราจะเริ่มด้วยเสียงของคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสค่ะหลานย่าโมซึ่งเป็นเพลงที่ได้รับรางวัลด้วยต่อด้วยเสียงสั่งจากฝั่งโขงคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเช่นกันและเพลงที่3ดอกไม้ป่าโดยคุณภัยจิตอักษรณรงค์ค่ะ

เราได้ฟังเพลงผลงานของคุณพรเลิศสารานิยคุณ3เพลงจบไปแล้วนะคะเพลงแรกนั้นก็คือหลานยะโมเสียงสั่งจากฝั่งโขงและดอกไม้ป่าคราวนี้ฟังผลงานของครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติบ้างค่ะหาดผาแดงโดยคุณประพลสุนทรจามอนขับร้องและตื้อครองโลกคุณเลิศและคุณประพลขับร้องร่วมกันทั้งสองเพลงนี้บรรเลงด้วยวงสุนทรีรมย์

0: ที่จบไปนั้นก็เป็นผลงานของครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติวันนี้23กันยายนตรงกับวันคล้ายวันถึงแก่กรรมของครูพรพิรุณค่ะโดยท่านถึงแก่กรรมเมื่อปี2563นะคะเรามาฟังเรื่องราวของครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาตินะคะที่ดิฉันได้สัมภาษณ์เอาไว้ค่ะ
1: ตอนนั้นยังอายุสัก13-14นะคะก็ติดละครวิทยุของคณะพันตรีศิลปะตอนนั้นยังเป็นกรมโฆษณาการอยู่นะคะเป็นแฟนละครวิทยุสมัยก่อนมันไม่มีทีวีไม่มีอะไรเนี่ยค่ะมีละครวิทยุก็ฟังกันแล้วติดก็เลยเอ๊ะเราน่าจะลองเขียนอะไรแต่อะไรแล้วก็ไปหาเขียนเพลงขึ้นไปอ่านหนึ่งก็ส่งไปเป็นเนื้ออย่างเดียวเป็นเนื้อที่มีแบบฟอร์มของเพลงไม่ใช่กลอนนะคะก็ปรากฏว่ามีคนเนี่ยใส่ทำนองให้ซึ่งตอนหลังเนี่ยมารู้ว่าคนนั้นน่ะคือคุณอทึกนินจันที่เป็นคนทำเสียงสัตว์ตีกลองเล่นทำวนตีกลองไอ้ทำบ้าอะไรเนี่ยนะคะเป็นคนใส่ทำนองเพลงนี้ค่ะแล้วก็คุณนฤทธิ์อารีเนี่ยร้องออกอากาศประมาณปี2492-9ประมาณนั้นค่ะนานมามากเลยจะประมาณ1213ค่ะก็มาร้องโดยพี่สมศักดิ์เทพนนท์ค่ะในเพลงของค่ายสถิตภูษาตราคนคู่ค่ะ

0: นั่นก็คือเพลงที่ท่านแต่งเป็นเพลงแรกตามคำบอกของครูพรพิรุณเองนะคะคือเพลงมนจันทร์ท่านเป็นผู้แต่งคำร้องส่วนทำนองนั้นท่านบอกมารู้ภายหลังว่าคุณอาทึกนินจันทร์เป็นผู้ใส่ทำนองต่อมาก็เลยมอบให้คุณสมศักดิ์เทพนนท์ขับร้องนอกจากนี้ครูพรพิรุณก็ยังบอกด้วยว่า
1: เขียนเป็นกลอนค่ะลักษณะเป็นกลอนเขียนกับคนที่อดีตเคยเป็นคนรักกันมากๆนะคะก็มาส่งให้น้ำหมานให้ครูสมานกาญจนพลินท่านก็ใส่ทำนองเป็นออกลูกไทยๆและช่วงนั้นคุณรวงทองทองลั่นโทมเนี่ยออกจากวงกรมโฆษณาวงกรมประชาสัมพันธ์ไปแล้วก็ไปร้องอิสระก็ได้มาร้องเพลงนี้ก็ดังระเบิดเถิดเทิงในยุคนั้น

นั่นคือเพลงชื่อเสียดายโดยคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาตินะคะเป็นเพลงที่ครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องและคุณสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติใส่ทำนองให้และเป็นการบันทึกเสียงเพลงแรกเลยที่เป็นผลงานของครูพรพิรุณก็คือเพลงเสียดายนี่ค่ะฟังเพลงคิมหันพิศวาสโดยคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติขับร้องเพลงนี้ครูพรพิรุณใส่เนื้อไทยลงไปในเพลงฝรั่งชื่อ Summer Kiss Winter Tears นะคะเพลงที่สองคิดถึงน้องบ้างนะคุณบุษยารังสีขับร้องค่ะครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องทำนองโดยครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติและอีกเพลงหนึ่งค่ะเป็นผลงานของท่านทั้งสองก็คือบางทีโดยคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติฟังทั้งสามเพลงได้เลยนะคะผลงานของครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติและคุณสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติค่ะ

ท่านผู้ฟังคะวันนี้เป็นวันคล้ายวันถึงแก่กรรมของครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติคือ23กันยายนเราฟังเพลงผลงานของครูพรพิรุณกันมาส่วนหนึ่งแล้วฟังดอกไม้ไทรผลงานของครูพรพิรุณเช่นกันคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติและคุณชาญวิทย์ผลประเสริฐขับร้องร่วมกันและเพลงรักจากพรพิรุณเพลงนี้ครูพรพิรุณแต่งสำหรับเพลงนำในรายการโทรทัศน์ที่ท่านจัดนะคะคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติเป็นผู้บันทึกเสียง2เพลงในช่วงนี้ค่ะดอกไม้ไทรและเพลงรักจากพรพิรุณคืนนี้สายชนนีสังดิฉันจารุรินทร์วุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้อง2เลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะขอยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องสองเลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100 เมกะเฮิรตซ์การส่งกระจาย

ศึกษาเป็นเรื่องใหญ่ที่สำคัญยิ่งของมนุษย์คนเราเมื่อเกิดมาก็ได้รับการสั่งสอนจากบิดามารดาอันเป็นความรู้เบื้องต้นเมื่อเจริญเติบโตขึ้นก็เป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์สั่งสอนให้ได้รับความรู้และอบรมจิตใจให้พร้อมด้วยคุณธรรมพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่24เดือนกันยายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น13ค่ำเดือน10ปีมะเมียดิฉันมาชนกขาวทองปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศกิติพงษ์พนมสวรรค์ปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคประจำวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีต่อไปขอแจ้งรายการส่งกระจายเสียงในภาคเช้าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรเวลา 5:30 นาทีเพลินเพลงจากทางสถานีเวลา 6:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 6:07 นาทีข่าวยามเช้าเวลา 7:00 นข่าวภาค 7:00 นเวลา 8:00 นเทียบเวลา 8:00 นเคารพธงชาติหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการบันทึกสถานการณ์เวลา 9:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:07 นาทีคุยข่าว 9:00 นเวลา 10:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 10:07 นาทีรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยเวลา 11:00 ข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:07 นาทีอบจ.พบประชาชนเวลา 12:00 ถ่ายทอดข่าวภาคกลางวันจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครไปจนถึงเวลา 13:00 หลังจากนั้นจะเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรและรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

จากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรก็ได้มาสู่ท่านผู้ฟังอีกวาระหนึ่งรายการประจำนำทางในวันนี้มีผู้ร่วมงานทางสถานีก็มีคุณรัชนกขาวทองคุณกิตติพงษ์ทำหน้าที่พร้อมกันทางนี้ก็เพื่อเกิดประโยชน์และความถูกแก่ตนเองแก่ส่วนรวมแก่พระพุทธศาสนาเป็นประการสำคัญ วันนี้ทางไลฟ์สดทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดก็ได้ชมกันหลายท่านวันนี้คุณวัน

con mi cliente del Tron. แต่ต่างวิญญาณของจะมากพอสมควรเนี่ยฉะนั้นก็ขออนุโมทนาท่านผู้ที่ร่วมกันเผยแผ่พระศาสนาให้เจริญตั้งมั่นสืบต่อไปในชั่วกาลนานพันเอกสุจัตอ่อนอุ่นจิตก็ได้มาบริจาค

สารีบุตรเถระหรือสารีบุตรนั่นเองเมื่อวานเจ้าราชาก็ได้พูดเอาไปพูดที่สวีด้วยจะโทรไปหาก็หมดปัจจัยในโทรศัพท์ตอนนี้โยมนครศรีธรรมราชก็เติมไม้200ก็เห็นใจนะเห็นใจอาจารย์วางทำไมยังเติมเงินค่าตัวสะพายอีกก็ถือว่าเป็นบุญเนี่ยเป็นบุญตอนนี้วันนี้ก็พูดคุยกับอาจารย์มาตรได้แล้วเพราะว่าเป็นต้นฉบับของบาลีถ้าสับหน่อยที่แปลไม่ได้แปลไม่ออกก็จะได้ถามเพื่อความกระจ่างแจ้งชัดเจนในเรื่องศัพท์ของบาลีและมีคุณรูปานีคุณหมวยวัฒนาเจริญเดชแม่ครัวประจำวัดที่อบรมทุกเดือนนะโอ้นี่ทำทุกเดือนเลยเดือนละ10คน20คน30คน50คนนี่โอ้หายากคนที่สับสละกิจการทางบ้านเรือนมาอยู่วัดมาเป็นแม่ครัวใหญ่นี่มันไม่ใช่ง่ายนะต้องมีศรัทธาจริงๆคนมีศรัทธานั้นปรุงอาหารรสชาติดีแต่แต่ก่อนรับจ้างทำเนี่ยมันไม่เอาคุณภาพอะรับจ้างเอาปัจจัยแล้วก็ของดีไม่ดีไม่รู้ทำพ้อยผ่านพ้นปล่อยได้งบได้ค่าจ้างอันนี้ก็ไม่ถูกต้องเท่าไรนักแต่คนมีศรัทธานี่ไม่ได้หวังแก่ปัจจัยไม่ได้หวังค่าจ้างรางวัลแต่หวังเพื่อให้ผู้ที่มาบวชนั้นได้บริโภคของดีๆมีรสชาตินะเรากินอย่างไรก็ทำบุญอย่างนั้นหรืออาจจะดีกว่านั้นก็ได้อาจจะเลวกว่านี้ก็ได้ถ้าหากว่าให้ทานอย่างเลวกว่าที่ตอนบริโภคเพราะเรียกธาตุทานนะเป็นธาตุเหมือนกันเนี่ยแต่ธาตุทานนะแต่ถ้าให้สิ่งที่ของเสมอกับที่ตอนบริโภคเป็นสายทานเป็นสายตานนะอาจารย์มาตรายก็นำธรรมะที่จะมาไปพูดนี้พูดแล้วว่าท่านเอาไปขยายที่สวีก็ขอโมทนาขยายเรื่องของพระสารีบุตรเรื่องของพระปุตระด้วยปุตตราพยากรด้วยก็ถือว่าได้ประโยชน์ทางผู้พูดเท่าเรื่องต่อไปเมื่อวานนี้พูดเรื่องอะไรท่านฟังจำได้หรือเปล่าถ้าคนจำได้เมื่อวานเนี่ยวิเศษเนี่ยสแสดงสัญญาสุตตะแหลมคมเนี่ยแต่จำไม่ได้ไม่เป็นไรขอให้เข้าใจก็แล้วกันถ้ายิ่งจำได้ยิ่งดีอาตมาก็นำทั้งพระบาลีทั้งเขาเรียกอัตถะความหมายเนื้อความแล้วก็พยัญชนะตัวหนังสือหรือบาลีเอามาแกะทีละตัวนะโยมต้องเอามาแกะนะถ้าไม่แกะมันก็ไม่ชัดเจนเนี่ยนี่ไม่ใช่ง่ายกันนะเอามาแกะทีละตัวเพราะมีเวลาที่จะค้นคว้าไม่ได้ทำงานอื่นไม่ได้เป็นอะไรกับเขาก็เป็นแต่ว่ามาค้นคว้าบาลียะถาสโตสติมาไพโรจน์ผู้ใดสมบูรณ์ด้วยศีลยถานี่แปลผู้ใดจารีนี่กว้างขวางจารีก็แปลว่าผู้สมบูรณ์ด้วยศีลด้วยธรรมะก็ได้เมื่อวันจำจะพูดว่าคำจารีนี่หมายเอาศีลศีล ของผู้ประพฤติพรหมจรรย์หรือศีลของผู้ครองเรือนถ้าได้ประพฤติจารีแล้วก็ประพฤติศีลนะประพฤติศีลนะหรือเราเคยได้ยินว่าพรหมจารี

ยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็เป็นสุขทั้งนั้นคำว่าจารีนี่ความหมายกว้างขวางหรือถ้าผู้หญิงก็เติมลงด้วยคำว่าพรหมจารีนีหญิงผู้ประพฤติพรหมจรรย์ถ้าพรหมจารีนี่หมายเอาผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทางพระทางคารวาสทางภิกษุสามเณรทั้งหมดเลยญาติโตนี่ท่านแปลมีความหมายลึกซึ้งเหมือนกันเนี่ยยะถาสัตโตยะถาสัตโตก็เป็นผู้ที่ตั้งมั่นด้วยดีตั้งมั่นด้วยดีด้วยสติมาด้วยสตินี่ท่านแปลไว้ละอิละออที่ต้นน่ะยะถาจารีเป็นผู้สำรวมแล้วด้วยการสำรวมทางกายประพฤติเป็นปกติอย่างนี้ก็ได้เป็นผู้สำรวมทางกายประพฤติเป็นปกติเป็นปกติปกติก็คือศีลนั่นเองศีลคนใดปฏิบัติศีลประพฤติศีลที่ว่าเป็นการประพฤติปกติประพฤติปกติภายในหรือชื่อว่ายะถาจารีเพราะประพฤติปฏิบัติตามศีลก็ได้คือสมบูรณ์ด้วยศีลสมบูรณ์ด้วยศีลนะยะถาสโตได้แก่ผู้สงบระงับ ยะถาสโตนี่ท่านแปลผู้สงบระงับก็ความหมายมันครอบคลุมทั้งหมดเลยยะถาสัตโตได้แก่ผู้สงบระงับจริงอยู่ท่านแสดงไว้เพราะลบเสียงที่เกิดจากทางจมูกเสียเพื่อสะดวกแก่รูปกาถาพระอริยเจ้าทั้งหลายเลยทีนี้สติมาก็ประกอบพร้อมด้วยสติเป็นผู้สงบระงับและประกอบพร้อมด้วยสติอย่างยิ่งสติอย่างยิ่งสติมาเป็นผู้มีสติหรือในสติปัฏฐานว่า

ป็นหนึ่งบาทนั่นเองยังไม่ได้หนึ่งคาถาเนี่ยยะถาสังกัปปะจริยายะยะถาสังกัปปะจริยายะซึ่งแปลว่ามีความดำริชอบดำริชอบสัมมาสังกัปปะเป็นดำริชอบดำริอะไรดำริชอบดำริออกจากกามออกจากพยาบาทออกจากความไม่เบียดเบียนแล้วก็อัปปมัตโตไม่ประมาทนี่ในเมื่อวันเสาร์ก็ไม่ประมาทอัปปมัตโตอัจฉัตตะระโตสุรมาหิตัตโตเป็นผู้เดียวอัจฉัตตะระโตระโตยินดียินดีเฉพาะกรรมฐานที่เป็นภายในอ่ะเพราะนั้นเรามีภายในแต่เป็นกรรมฐานหรือยังภายในคืออะไรกายเยกายานุปัสสีวิหารติพิจารณากายในกายนี่เป็นภายในนั่นเนี่ยเวทนาสุเวทนานุปัสสีพิจารณาเวทนาภายในพิจารณาจิตภายในพิจารณาธรรมภายในยินดียินดีในการเจริญสติปัฏฐานสุสมาหิตัตโตก็มีจิตมั่นคงอย่างยิ่งนะสุสมาหิตัตโตนี่มีจิตมั่นคงอย่างยิ่งเอโกอยู่ผู้เดียวผู้ประพฤติพรหมจรรย์ต้องอยู่ผู้เดียวนะอยู่หลายคนมันไม่สงบมันไม่ยะถาสะโตต้องอยู่คนเดียวแต่ว่าคนที่อยู่คนเดียวได้เนี่ยไม่มีคู่ครองถ้ามาเจริญยะถาจารีด้วยแล้วนี่ประเสริฐที่สุดนะเนี่ยคนที่ไม่มีคู่เราไปยุ่งเขามันก็ไม่สบายอ่ะเป็นไงพระเจ้าจึงให้เอโกอยู่คนเดียวอ่ะสันตุสิโตสันโดษไม่ใช่ฌานดุสิตนะไม่ก็แปลคนละอย่างครับสันตุสิโตสันโดษถ้าสันตุสิตฌานดุสิตเป็นชั้นที่พระโพธิสัตว์อยู่พระพุทธมารดาได้อยู่แต่นี่ชั้นสุดชั้นตุสิโตนี่คือชั้นโดดชั้นโดดคอนชั้นโดดนี่พระพุทธองค์ได้ตรัสว่าเป็นผู้ยินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้สันตุติโตนี่เกี่ยวกับสันโดษในปัจเจศีสมาหุภิกขุขงนี่เราเรียกว่าภิกษุนั่นเนี่ยนี่เรียกว่าภิกษุนี่เราเรียกว่าผู้นั้นว่าภิกษุถ้าปฏิบัติได้ตามคุณธรรมดังที่กล่าวมาแล้วนี้ชื่อว่าภิกษุข้าวโบสถ์บวชเป็นภิกษุไม่ใช่สมมุติสงฆ์นะภิกษุในนี้ไม่ได้หมายว่าสมมุติสงฆ์แต่เป็นปรมัตถสงฆ์ไม่ใช่สมมุตินะเป็นปรมัตถสงฆ์ก็ได้เพราะว่าปรมัตถเจ็ดสองอริยสองในสองจริงๆถ้าสมมติสองปฏิบัติตามคำที่พระเสด็จบุตรได้กล่าวแล้วก็เรียกว่าอริยสองได้สมมติสองเห็นด้วยตาสมมติสองเห็นด้วยตานะ
ลืมตาก็เห็นแล้วพระเจ้าๆบิณฑบาตว่อนไปหมดแต่อริยสงฆ์หรือปรมัตถสงฆ์เห็นด้วยปัญญาไม่ต้องเห็นผ้าเหลืองแต่เห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยความเปลี่ยนสัมปชัญญะสติปัญญานี่เป็นมันเห็นคนละเรื่องอะคนละเรื่องถ้าเห็นด้วยตาเนื้อใครๆก็เห็นได้ชาวบ้านไม่เข้าวัดก็เห็นได้ชาวบ้านไม่มาอยู่ในวัดก็เห็นได้เห็นด้วยตาเนื้อไอ้คนปุถุชนคนกิเลสหนาปัญญาน้อยก็เห็นได้เห็นสมมติสองอ่ะเด็กก็เห็นได้ผู้ใหญ่เห็นได้แต่ปรมัตถสองนั้นต้องประพฤติพรหมจรรย์ต้องสงบระงับต้องมีสติอันนี้ต้องเห็นด้วยคุณธรรมนี่คุณหมวยว่าอะไรเดี๋ยวขอโทษด้วยเดี๋ยวดูจัดที่ได้ปรับปรุงคุณหมวยได้พูดว่าไม่ใช่แต่ครัววัดนะคะแต่ว่าทำให้เฉพาะคนทำบุญถึงพ่อด้วยในงานปฏิบัติธรรมไม่ได้ทำทุกวันค่ะไม่ทำทุกวันน่ะบางทีก็คนอื่นมาช่วยด้วยก็ดีแล้วสาธุ เอาทีนี้ข้อต่อไปนี่1บาทนะน่ะ1คาถา4บาทพูดไปแล้วทีนี้ขึ้นต้นต่อไปข้อที่982 พระไตรบุตรเมื่อแสดง1บาทแล้วก็แสดงต่อไปอีกว่าอันลังสุขขังวาปุญจันโตนี่เป็นคาถาที่2 1คาถาแล้วก็4บาทนี่เป็นคาถาที่2ว่าอันลังสุขปุญจันโตแปลว่าอะไรข้อที่สองว่าภิกษุเมื่อบริโภคอาหารพุนชันโตนี่หมายเอาบริโภคภิกษุเมื่อบริโภคอาหารจะเป็นของสดหรือของแห้งก็ตามเนี่ยจะเป็นของสดหรือของแห้งก็ตามนะนี่เหมือนพระนี่ได้ฉันทั้งของสดของแห้งอ่ะได้ฉันทั้งสองอย่างอ่ะเช่นว่าผลไม้สดผักสดทั้งนี้ผลไม้สดนี่ของสดแต่ว่ามีของแห้งด้วยเพราะฉะนั้นไอ้ศัพท์นี้ก็ว่าอันลังนี่แปลว่าสดนะฟังได้กว้างอันหลังนี่แปลว่าสดสุขขังสุขขังอะสอเสือ

ขอไข่สุขขังแต่ว่าถ้าสุขขมไม่มีกอไก่นะมีแต่ขอกับสอเสือสระอัวสุขโขนะแล้วสุขขังอ่ะแต่นี่สุขกอมันสุขกอแปลว่าอะไรแปลว่าแห้งอันหลังแปลว่าสดนะนี่อาจจะมาแกะแปลทีละตัวอันหลังแปลว่าสดสุขขังวะแปลว่าแห้งปุญชันโตเมื่อภิกษุเมื่อบริโภคปุญจันโตนี่บริโภคหรือภิกษุเมื่อบริโภคอาหารก็ปุญจันโตก็ท่านรวบเอาอาหารด้วยบริโภคด้วยอันเดียวกันอันเดียวกันภิกษุเมื่อบริโภคอาหารจะเป็นของสดหรือของแห้งก็ตามเพราะนั้นอันหลังนี่แปลว่าสดนะสุขขังแปลว่าแห้งเหมือนเราได้ยินว่าสุขะวิปัสสกะปฏิบัติทำอย่างแห้งแล้งสำเร็จอย่างแห้งแล้งคือไม่ได้คุณธรรมพิเศษอะไรแต่หมดกิเลสโลกกฎหลงเขาเรียกว่าสุขะวิปัสสกะก็แปลว่าแห้งแล้งสำเร็จอย่างแห้งแล้งก็คือไม่มีฌานไม่มีญาณอภิญญาพิเศษอย่างอื่นแห้งแล้งไม่มีฤทธิ์ไม่มีคุณธรรมที่เป็นโลกีไม่มีคุณธรรมที่เกิดจากสมถะเรียกว่าสุขะวิปัสสกะได้สำเร็จมรรคผลเมืองแห้งแล้งแต่ว่าไม่แห้งไม่แห้งเพราะต้านเส้นกิเลสกิเลสมันแห้งกิเลสแห้งโลภะแห้งโทสะแห้งโมหะแห้งมันแห้งทั้งสามกองนี่แหละถ้าไม่แห้งก็เรียกว่าสดก็ได้ราคะสดมันไม่แห้งมันสดเปียกก็ได้เปียกโทสะไม่แห้งก็เปียกโมหะไม่แห้งก็เปียกชุ่มชุ่มด้วยราคะชุ่มด้วยโทษแห้งแล้งหรือว่าเหมือนผลไม้สุกนะผลไม้สุกเพราะทำไมมันสุกก็ผลไม้มันสำคัญนะทำไมผลไม้มันสุกทำไมมะพร้าวจึงแก่เพราะมันแห้งถ้ายังมีน้ำมันแล้วพวกไหนเบาลูกนั้นแสดงว่าแก่จัดแล้วมันจะถูกแล้วถ้าหนักมันอันหลังอย่าไปเอามันเปียกมันสดมันน้ำมันมากแต่สุขขังนี่ซื้อได้ถ้าทุเรียนสุขขังซื้อได้นะทุเรียนสุขขังยกแล้วเบาขั้วโป่งเบาหนามปลายหนามแห้งมันแห้งหมดแห้งทั้งหนามแห้งทั้งเปลือกแห้งทั้งเนื้อเราซื้อกินได้ถ้าแสดงว่าอย่างดีทีเดียวอันหลังสุขขังวะปุญจันโตภิกษุเมื่อได้บริโภคอาหารจะเป็นของสดหรือของแห้งก็ตามดูเวลาโอ้ยี่สิบสี่นาทีแล้วพูดไม่ได้คาถาทีเป็นอะไรนะภาละหังสุขิโตริยาก็ไม่ควรติดใจเกินไปไม่ควรติดใจเกินไปนะไม่ควรติดใจเกินไปไม่ควรติดใจในอาหารที่สดหรือที่แห้งพอทั้งสองอย่างถึงสดมันก็มีรสแห้งมันก็มีรสนะพอพ
พอหมักเคี้ยวน้ำลายผสมข้าวมันรสชาติมันเกิดแต่ตาแห้งนี่ไม่เคี้ยวมันรสมันอยู่ในความแห้งนั่นแหละเพราะนั้นเมื่อเคี้ยวแล้วมันจะได้รสเพราะนั้นคนไม่มีควันนี่หมดค่าเลยอยากกินของแห้งมันกินไม่ได้ต้องกินของสดนิ่มๆ มีไม่ควรติดใจในรสชาตินะไม่ควรติดใจในรสชาติในอาหารนะอร่อยหรือไม่อร่อยก็ตามแหละเราก็ไม่ควรติดใจทำอย่างไรแม่ติดใจในอาหารนะต้องกำหนดรู้เวลารสกระทบลิ้นเนี่ยพูดถึงแนวปฏิบัตินะต้องกำหนดรู้ผู้ปฏิบัตินั้นไม่ใส่ใจไม่สนใจว่าอาหารนี้รสอร่อยหรือไม่อร่อยรสชาติดีไม่ดีแต่คนกินนี่เป็นปุถุชนนี่มันต้องมีอร่อยไม่อร่อยแน่นอนเนี่ยเพราะสติมันอ่อนอ่ะปัญญาน้อยมันต้องมีว่าอร่อยไม่อร่อยอ่ะเมื่ออร่อยก็เป็นไงอะไรเกิดอภิชฌาชอบใจเกิดบริโภคไม่ติดใจจนเกินไปมันติดใจแต่ไม่ติดใจเกินไปอ่ะแต่ว่าพระอาหารเนี่ยไม่ติดใจเลยอาหารจะเป็นรสไหนท่านก็กำหนดรู้ไม่มีราษฎรหนาแล้วไม่มีแล้วดับราษฎรหนาทางลิ้นได้หมดแล้วรสจะคือมันไม่มีคำว่าอร่อยอ่ะพระอาหารนี่ไม่มีคำว่าอร่อยแต่ถ้าปุถุชนเนี่ยมันอร่อยยินดีพอใจและไม่พอใจพระอาหารนี่ไม่มีนะท่านฉันสักว่าฉันนะสักว่าอย่างอัตภาพให้เป็นไปได้เพื่อให้พรหมจรรย์ตั้งอยู่ได้แค่นั้นเองแต่เรากินก็ไม่พอใจอ่ะท่านเจงว่านะภาละหังสุหิโตสิยาเมื่อบริโภคอาหารจะเป็นของสดหรือของแห้งก็ตามไม่ควรติดใจจนเกินไป

อ๋อนี่ก็ได้เท่าไรได้สองบาทสามบาททั้งอูนูทะโรมิตตาหาโรมิตานะไม่ใช่มิตนะมิตาหาโร

ป็น1บาทโอ้นูปวนเป็นผู้มีท้องพร่องโอนูทะโรเป็นคือท้องพร่องโอนูแปลว่าอะไรเดี๋ยวตามยามสระโอนูทะโรแปลว่าควรเป็นผู้มีท้องพร่องเนี่ยเรากินอาหารให้ท้องมันพร่องนะย้ายเต็มย้ายเต็มท้องให้มันพร่องโอนูทะโรควรเป็นผู้มีท้องพร่องมีท้องพร่องนะมิตาหาโรมีอาหารพอประมาณมิตาหาโรนี่มีอาหารพอประมาณหมดเวลายังยงโอ้หมดเวลาพอดีเลยมิตาหาโรมีอาหารพอประมาณเอาอีกหนึ่งบาทด้วยกันสัตโตภิกขุปริพเจสัตโตภิกขุปริพเจมีสติบริโภคอาหารมีสติบริโภคอาหารอยู่สัตโตภิกขุปริพเจมีสติอยู่บริโภคอาหารมีสติอยู่ในการบริโภคอาหารนี่ครบ4บาท1คาถาเมื่อคราวที่แล้วพูดได้1คาถาวันนี้ก็พูดได้1คาถาอีกแหละคาถาก็เป็นอันว่าถ้าแปลออกมาในบาทที่สองเป็นคาถาที่สองว่าภิกษุเมื่อบริโภคอาหารจะเป็นของแห้งหรือของสดก็ตามไม่ควรติดใจจนเกินไปควรเป็นผู้มีท้องพร่องมีอาหารพอประมาณมีสติอยู่มีสติอยู่ในการบริโภคอาหารดังนี้นี่ครบแล้วครบ4บาทแล้วสรุปความเป็นผู้ปฏิบัติตามธรรมะของพระสารีบุตรที่ได้แสดงย่อมบังเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังโดยทั่วกันขอเจริญพร

อนให้เรารู้จักคิดดีพูดดีทำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

0: เองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
1: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
3: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใหญ่จากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: นั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
5: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
6: หากพบเบาะแสยาเสพติดโปรดแจ้งสายด่วน1386
5: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
6: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
7: ์ที่นี่สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
8: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
7: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
8: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
7: คุณยายค่ะศาสนาคืออะไรเหรอคะ
9: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
10: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
7: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
2: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสาน10จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
3: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
2: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
5: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสาน10จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นโดยขอให้เฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในช่วง 1-9 วันข้างหน้าน
7: ายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรมชลประทานแจ้งเตือนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาในช่วง 1-9 วันข้างหน้าอาจมีปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา 1,900 ถึง 2,250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจำเป็นต้องระบายน้ำท้ายเขื่อนในอัตรา 1,300 ถึง 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอ่างทองเพิ่มขึ้นประมาณ75เซนติเมตรถึง1เมตร25เซนติเมตรทั้งนี้ปภ.ได้ประสาน10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครแจ้งหน่วยงานภาคเอกชนและประชาชนริมแม่น้ำและลำคลองติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมรับมือระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขอให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำเตรียมเครื่องจักรเจ้าหน้าที่และแผนช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงขณะที่ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำควรติดตามระดับน้ำและเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: กระทรวงแรงงานขับเคลื่อนนโยบายเรียนได้งบจบได้งานสร้างอาชีพสร้างรายได้อย่างเป็นรูปธรรม
8: นายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชส่งมอบแรงงานตามความต้องการของตลาดแรงงานภายใต้โครงการเรียนได้งบจบได้งานโดยผู้ผ่านการฝึกหลักสูตรช่างแต่งผมบุรุษระดับต้นจำนวน9คนเข้าทำงานกับร้าน His and Hair Academy พร้อมมอบชุดเครื่องมือประกอบอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมด้านการประกอบและซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์เหล็กการตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากผ้าการฝึกอบรมดังกล่าวดำเนินการโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน22นครศรีธรรมราชมุ่งเพิ่มทักษะให้แก่แรงงานและประชาชนมีอาชีพและรายได้ตามนโยบาย Upskill Reskill เรียนได้งบจบได้งานของกระทรวงแรงงาน สำหรับปีงบประมาณ2569สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนครศรีธรรมราชตั้งเป้าพัฒนาทักษะกว่า 16,000 คนแต่ดำเนินการแล้วกว่า 19,000 คนหรือเกินเป้าหมายพร้อมเดินหน้าพัฒนาทักษะแรงงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเร่งผลักดัน6มาตรการช่วยชาวไร่อ้อยรับมือภัยแล้งอย่างยั่งยืน
9: นายใบน้อยสุวรรณชาตรีเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเปิดเผยว่าเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยส่วนใหญ่เป็นรายย่อยและขนาดกลางมีพื้นที่ไม่เกิน199ไร่คิดเป็นร้อยละ90ของทั้งหมดโดยพื้นที่ปลูกกว่าครึ่งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสอนอจึงเร่งมาตรการช่วยเหลือรับมือภัยแล้งสำหรับ6มาตรการสำคัญได้แก่พัฒนาอ้อยพันธุ์ทนแล้งและต้านทานโรคสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อจัดทำระบบน้ำและแหล่งกักเก็บน้ำส่งเสริมการตัดอ้อยสดลดการเผาอบรมเกษตรกรให้ปรับตัวต่อสภาพอากาศประสานแผนช่วยเหลือและเยียวยาเมื่อเกิดความเสียหายและส่งเสริมโรงงานน้ำตาลจัดทำระบบน้ำสำรองอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันผลกระทบต่อชุมชนทางนี้สอนอมุ่งลดผลกระทบจากภัยแล้งพร้อมสร้างความยั่งยืนให้เกษตรกรและอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายปฏิพลสัตพมมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เคารพครับต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าครับวันนี้เช้าวันพฤหัสบดีที่24กันยายนพุทธศักราช2569แล้วนะครับซึ่งตรงกับขึ้น13ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผู้ดำเนินรายการเป็นผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และพี่กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลครับสวัสดีครับพี่กบครับ
0: สวัสดีค่ะทักทายกันนะคะในเช้าตรู่วันนี้นะคะมากับสายฝนโปรยปรายเบาๆนะคะ
1: เช้าเลย
0: จริงๆแล้วตกตั้งแต่เมื่อวานช่วงหัวค่ำนะคะหลายพื้นที่ตอนนี้เชื่อว่าฝนชุ่มฉ่ำเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยฝนมาเยอะหน่อยนะก็อาจจะต้องเตรียมความพร้อมนะคะสำหรับพื้นที่ไหนที่อาจจะมีน้ำท่วมซ้ำซากอยู่แล้วหรือว่าพื้นที่ไหนเนี่ยประกาศจากทางการบอกว่าอ่ะมันเข้าสู่ภาวะเริ่มจะวิกฤตแล้วนะก็เตรียมนะคะยกของขึ้นที่สูงด้วยค่ะเดี๋ยวฟังประกาศจากหน่วยงานภาครัฐด้วยแล้วกันนะคะวันนี้นะคะเราเจอกันข่าวยามเช้าพฤหัสบดีที่24กันยายน2569วันนี้นะคะเหมือนที่เราได้บอกไปแล้วนะคะว่าข่าวสารเรามาอัปเดตกันมากมายค่ะวันนี้มาพร้อมกับคุณสายชนนีสั่งคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีค่ะควบคุมเสียงวันนี้ส่วน Facebook Live วันนี้ค่ะขึ้นไลฟ์สดแล้วนะคะผ่านทางเพจข่าวยามเช้าแล้วก็ยังมีในส่วนของหน้าปัดวิทยุนะคะใครที่ติดตามรับฟังทางวิทยุไม่สะดวกฟังทางจอทางโซเชียลก็ฟังทางวิทยุได้ขับรถไปฟังไปหรือว่าทำงานบ้านไปเปิดไปฟังได้หลายช่องทางเลยใช่ค่ะ
1: และก็หลายคลื่นด้วยมีคลื่นอะไรบ้างครับพี่กบครับ
0: FM 92.5 MHz ค่ะแล้วก็มี105 MHz ค่ะส่วน AM ก็สามารถติดตามรับฟังได้ค่ะ AM 819 891 GHz พร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศใครอยู่จังหวัดไหนรับฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยนะคะ
1: ที่สำคัญเลยขอกระจายข่าวทั่วประเทศโดยเฉพาะพี่น้องอปมช.ซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นหน่วยสำคัญของกรมประชาสัมพันธ์เราในการช่วยกันแบ่งปันข่าวสารแชร์ข้อมูลข่าวสารให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับก็ต้อนรับทุกท่านด้วยนะครับในวันนี้ตั้งแต่เช้าเลยพื้นที่ของท่านเป็นยังไงบ้างนะครับส่งข้อความมาพูดคุยในรายการได้เดี๋ยวเราจะอ่านออกอากาศให้ฟังทั่วประเทศเลยเหนือใต้ออกตกนะครับถ้าได้ยินเสียงเราอยู่ในขณะนี้สามารถร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในรายการได
0: ้
1: น
0: ะครับ
1: พื้นที่ของท่านฝนตกไหมมีการเตรียมการรับมือกับอุทกภัยในพื้นที่ยังไงบ้างผู้นำพื้นที่ท้องถิ่นเขาให้ความช่วยเหลือยังไงสามารถพูดคุยเข้ามาในรายการได
0: ้
1: นะครับ
0: มากันที่ข่าวแรกเลยค่ะคุณเฟิร์สค่ะ
1: ผมข่าวสำคัญในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้อีกประมาณ2เดือนข้างหน้านี้นะครับสำนักพระราชวังแจ้งหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ธันวาคมถึงวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2569ดังนี้ครับในวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2569ในเวลา 17:00 น.พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 น.อัญเชิญพระโกศพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงเวลา 16:30 น.ถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.เก็บพระบรมอัฐิณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงจากนั้นอัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารเข้าสู่พระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 น.พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2569เวลา 10:00 น.พิธีเลี้ยงพระณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจากนั้นอัญเชิญพระบรมโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานณพระวินานพระวิมานนะครับพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเวลา 17:00 น.บรรจุพระบรมราชสรีรังคารณพระอุโบสถวัดพระราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารซึ่งในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยดำเนินการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึงวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2569ตลอดพิธีการครับ
0: ค ค่ะก็อย่าลืมติดตามรับชมรับฟังด้วยนะคะสำหรับใครที่รอพระราชพิธีสำคัญแบบนี้นะคะในวันที่15ถึง19ธันวาคมนี้ค่ะซึ่งวิทยุแห่งประเทศไทยของเราก็จะมีการถ่ายทอดเสียงให้ได้รับฟังกันด้วยค่ะมาที่เรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศกันหน่อยค่ะน้องเฟิร์สเพราะว่าวันนี้ตั้งแต่ช่วงโอ้จะบอกว่าตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ไม่ได้เนาะฝนเนี่ยตกมาตั้งแต่ช่วงหัวค่ำแล้ว
1: ตลอดทั้งคืน
0: ตลอดทั้งคืนนะคะ
1: ในพื้นที่กรุงเทพเรานะฮะ
0: ค่ะแต่ว่าวันนี้ในภาพรวมแล้วพยากรณ์อากาศที่ออกมาจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะบอกว่าในภาพรวมแล้วเนี่ยภาคเหนือมีฝนนะคะประมาณ 30% ของพื้นที่ก็ไม่เยอะนะคุณส่วนมากเนี่ยจะตกบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและก็เพชรบูรณ์ค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ฝนประมาณ 40% ค่ะของพื้นที่มีฝนตกมากในบางแห่งของนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะส่วนภาคกลางนั้นมีฝนประมาณ 70% เยอะหน่อยค่ะคุณต้องเตรียมตัวแล้วแหละนะคะใครที่อยู่ภาคกลางโดยเฉพาะจังหวัดที่อาจจะต้องเตรียมเรื่องของการ
1: อยู่พื้นที่ลุ่มน้ำ
0: ด้วยนะคะใช่อย่างเช่นอยุธยาอ่างทองแบบนี้สิงห์บุรีเนาะเดี๋ยวมาติดตามกันด้วยค่ะ70% ของพื้นที่ของภาคกลางเนี่ยจะตกหนักๆเลยนะคะบริเวณอุทัยธานีค่ะชัยนาทไล่ลงมาเลยนะสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครนะคะส่วนภาคตะวันออกวันนี้นะคะเยอะที่สุดของประเทศไทยเลย 80% ค่ะเพราะว่าเนี่ยจะบอกว่าเป็นเมืองผลไม้ด้วยฝนเยอะๆเราก็ดีใจด้วยนะ
1: แต่
0: ว
1: ่า
0: แต่ว่าคนที่ทำสวนผลไม้เขาอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเพราะว่ามันอาจจะไปกระทบกับเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของผลิตของเขาด้วย
1: การเกษตรน้ำมากไปก็ไม่ดีไปท่วมรากเน่าได้
0: เน่าอีกน้อยไปก็ไม่ดีอีกนะคะเอาพอประมาณนะเทวดา
1: พอดี
0: นะคะบริเวณที่จะต้องระวังก็คือนครนายกปราจีนบุรีค่ะส่วนจะตกมากที่สุดนะคะในพื้นที่ของสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีแล้วก็ระยองจันทบุรีตราดค่ะส่วนภาคใต้นะคะไปดูที่ฝั่งตะวันออกกันหน่อยค่ะวันนี้ 70% ค่ะฝนเยอะหน่อยค่ะโดยเฉพาะบริเวณตั้งแต่เพชรบุรีลงไปเลยค่ะเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและนราธิวาสค่ะส่วนคลื่นนะคะคลื่นทะเลเนี่ยสูงประมาณ 1-2 เมตรค่ะแล้วก็บริเวณไหนที่ฝนเยอะหน่อยเนี่ยก็สูงมากกว่า3เมตรได้ค่ะฝั่งตะวันตกของภาคใต้นะคะวันนี้ฝน 60% ค่ะจะตกหนักๆเลยนะคะในบางแห่งของพื้นที่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะบริเวณที่ฝนเยอะหน่อยก็สูงมากกว่า2เมตรค่ะกรุงเทพมหานครวันนี้นะคะทำใจนะค
1: ุ
0: ณทำใจยัง
1: ทำใจมานานแล้
0: วเอารถอะไรมาเอาแบบนี้
1: ผมมารถเมย์ฮะ
0: สบายใจได้นะคะเตรียมร่มไว้เพราะวันนี้ 80% ค่ะ
1: ครับผม
0: ฝนก็จะมาในเวลาราชการนะคุณ
1: ตอนนี้เนี่ยนังถ้าพูดถึงนี่ฝนมากทั้งประเทศเลยนะทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยภาคใต้ทั้งสองฝั่งอันดามันและอ่าวไทยนี่ไม่น้อยนะครับที่พี่กบเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยคืออันดามัน 60% อ่าวไทยนี่ 70% กรุงเทพมหานครขึ้นมา 80%นะครับภาคตะวันออก 80% คือส่วนใหญ่ของประเทศไทยของเราเนี่ยฝนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ต้องเตรียมการระมัดระวังซึ่งเดี๋ยวจะมาเล่าข่าวกันต่อเรื่องของสถานการณ์น้ำเป็นยังไงบ้างนะครับรัฐบาลเขาเตรียมการสถานการณ์น้ำยังไงนอกจากนั้นยังมีข่าวปลอมด้วยว่าจะมีการท่วมหนักเหมือนปี2554หรือเปล่าน
0: ะครับ
1: เดี๋ยวเรามาไขความลับกันนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอย่าเสียเวลานะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับรัฐบาลก็ยืนยันสถานการณ์น้ำยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถควบคุมได้พร้อมขอให้พี่น้องประชาชนอย่าตื่นตระหนกข่าวลือมหาอุทกภัยในสื่อสังคมออนไลน์อันนี้สำคัญนะครับจากกรณีที่มีการเสนอข่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์เตือนภัยการเกิดมหาอุทกภัยรอบใหม่เรื่องนี้ครับนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าข่าวดังกล่าวเป็นเพียงข่าวลือหรือเฟกนิวข่าวปลอมสร้างความตื่นตระหนกให้กับพี่น้องประชาชนเนื่องจากผู้โพสต์ขาดเครื่องมือวัดผลที่แม่นยำซึ่งจากการประเมินของหน่วยงานภาครัฐทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.ก็พ บว่าในช่วงนี้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่สถานการณ์ไม่รุนแรงถึงขั้นมหาอุทกภัยโดยอ่างเก็บน้ำต่างๆยังคงรองรับน้ำได้จำนวนมากซึ่งรัฐบาลได้เน้นย้ำการบริหารจัดการน้ำด้วยการเตรียมพื้นที่รับน้ำหรือแก้มลิงเอาไว้แล้วตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับเพื่อควบคุมปริมาณน้ำที่ไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ให้กระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลด้วยนอกจากนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอยู่ระหว่างการเร่งติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดปริมาณน้ำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อประมวลผลข้อมูลที่แม่นยำและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็วช่วยให้พี่น้องประชาชนมีเวลาเตรียมความพร้อมรับมืออุทกในการอพยพได้อย่างทันท่วงทีด้วยส่วนความคืบหน้ามาตรการประกันภัยพิบัติอุทกภัยวาตภัยและก็แผ่นดินไหวนั้นวงเงินเบี้ยประกัน 15,500 ล้านบาทคาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ก็อีกไม่กี่วันแล้วนะครับซึ่งจะช่วยลดงบประมาณภาครัฐลงกว่าครึ่งและช่วยให้การใช้จ่ายเยียวยาพี่น้องประชาชนเนี่ยทำได้อย่างรวดเร็วภายใน15วันเท่านั้นเอง
0: ค่ะมาดูของปภ.กันหน่อยค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นะคะก็ออกมาแจ้งเตือนค่ะบอกว่าใครก็ตามที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดสิงห์บุรีนะคะตอนนี้เขามีการแจ้งเตือนไปแล้วนะคะผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์นะคะเตรียมรับมือระดับน้ำเพิ่มสูงค่ะพร้อมกับเตือนพื้นที่นอกคันกั้นน้ำยกของขึ้นที่สูงค่ะซึ่งทางด้านปภ.ประกาศแจ้งเตือนนะคะสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนื่องจากเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเตรียมปรับเพิ่มปริมาณการระบายน้ำค่ะเป็น 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก็จะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาหรือว่าคลองสาขาพื้นที่นอกคันกั้นน้ำเนี่ยมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันค่ะซึ่งก็จะเพิ่มอีกประมาณเกือบสูงสุดนะคะประมาณเมตร70เซนโดยพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะได้รับผลกระทบนะคะก็จะมีหมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่3และหมู่ที่4ตำบลชีน้ำร้ายค่ะและหมู่ที่1และหมู่ที่8ตำบลทับยาอำเภออินบุรีส่วนที่อำเภอพรหมบุรีนั้นจะเป็นหมู่ที่3และหมู่ที่6ตำบลพระงามอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีทั้งหมดนี้นะคะเป็นพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดสิงห์บุรีค่ะใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนี้นะคะตำบลชีน้ำร้ายคือหมู่ที่1 2 3 4ส่วนตำบลทัพยาทัพยานั้นหมู่ที่1และหมู่ที่8ตำบลพระงามหมู่ที่3และหมู่ที่6นะคะเตรียมความพร้อมค่ะปภ.ก็เลยได้มีการบูรณาการร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ว่าจะเป็น AIS True NT ดำเนินการส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบการฉุกเฉินนะคะเซลล์บอร์ดแคสเซอร์วิสค่ะเพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงค่ะแล้วก็เคลื่อนย้ายยานพาหนะไปไว้ในที่ปลอดภัยด้วยซึ่งหากว่าใครที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนะคะต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งไปยังผู้นำหมู่บ้านได้เลยไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันเนาะผู้นำชุมชนได้หมดเลยนะคะหรือว่าติดต่อปภ.โดยตรงก็ได้ทางไลน์นะคะแอสไซ1784DDPM ค่ะหรือว่าสายด่วนนิรภัยก็ได้ค่ะ1784ท่านโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ
1: ครับซึ่งเขื่อนเจ้าพระยาก็อยู่ที่จังหวัดชัยนาทนะครับที่อำเภอสัพยานะครับเป็นเขื่อนขนาดใหญ่แห่งแรกของประเทศไทยด้วยกันนะครับก็พี่น้องประชาชนที่พี่กบแจ้งเตือนไปเตรียมความพร้อมได้แล้วนะเชื่อว่าเซลบอร์ดแคสต์เนี่ยไปถึงเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเอามาที่พื้นที่ส่วนกลางของบ้านเรากันบ้างที่กรุงเทพมหานครซึ่งเราพูดคุยกันวันนี้ว่ามีฝนถึง 80% นั้นเรื่องนี้ครับนายชัดชาติ ขออภัยครับนายชัดชาติสิทธิพันธ์ย้ำกรุงเทพมหานครยังไม่วิกฤตจากการติดตามพยากรณ์อากาศสถานการณ์ฝนในกรุงเทพยังอยู่ในเกณฑ์ปกติดีนะครับซึ่งเรื่องนี้นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กล่าวถึงการติดตามสถานการณ์ฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าเรื่องน้ำท่วมตนเองได้สั่งให้ไปสำรวจตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับโดยเฉพาะจุดที่ท่วมซ้ำซากอย่างเช่นเสนานิคม1รามอินทรา5โดยเฉพาะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีปัญหาบริเวณคลองลาดพร้าวด้วยนะครับล่าสุดได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะการจัดการเรื่องปัญหาขยะหน้าท่อเพราะครั้งที่แล้วนี่มีปัญหาเมื่อฝนตกลงมามีขยะไปอุดตันท่อนะครับได้สั่งการให้ฝ่ายรักษาความสะอาดทุกเขตเตรียมความพร้อมเรื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนปัญหาน้ำท่วมน้ำเหนือที่ไหลลงมานั้นขณะนี้ปริมาณน้ำยังไม่สูงมากนักไหลมาอยู่ที่ประมาณ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถือว่าไม่ได้เยอะมากนะครับไม่ได้อยู่ในภาวะวิกฤตแต่ก็สั่งการให้เฝ้าระวังชุมชนริมน้ำอยู่ตลอดเวลาส่วนกรณีที่ดราม่าเอาละมีดราม่าขึ้นมาเรื่องฝนตกหนักนะครับตก ช่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นตนเองก็ติดตามพยากรณ์อากาศอยู่ตลอดเวลาเช่นกันนะครับจะตกแช่หรือไม่นั้นต้องดูที่สภาพของลมด้วยนะครับแต่กรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมไว้มากที่สุดแล้วแต่ก็ไม่ได้ประมาทเพราะเมื่อมีการทักก็ต้องฟังในส่วนของกรุงเทพนั้นก็ดูพยากรณ์อากาศเป็นรายวันเหมือนกันนะครับรายสัปดาห์ก็ดูปัจจุบันนี้ยังไม่มีสัญญาณอะไรที่เตือนว่าอยู่ในระยะวิกฤตที่จะมีฝนตกหนักได้นะครับในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาที่มีการประกาศว่าจะมีฝนตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครมากถึง120มิลลิเมตรนั้นและอาจจะมีน้ำเหนือลงมาสมทบผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ระบุว่าจะต้องแยกเป็น2ส่วนด้วยกันนั่นก็คือเรื่องน้ำเหนือก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องดูแลไม่ให้ท่วมคันกั้นน้ำส่วนเรื่องน้ำฝนในพื้นที่ก็สั่งให้มีการพร่องน้ำออกไปและดูเรื่องของการอุดตันของท่อระบายน้ำไม่ให้มีขยะไปขวางกั้นการไหลของน้ำดังนั้นต้องบอกว่าช่วงเวลาที่มีฝนตกหนักในกรุงเทพมหานครนั้นกับช่วงเวลาที่กรมชลประทานระบายน้ำลงมาจะไม่ประจวบเหมาะพร้อมกันอย่างแน่นอนเพราะปัจจุบันกรุงเทพมหานครไม่ได้เปิดประตูระบายน้ำอยู่แล้วเป็นการสูบน้ำข้ามคันออกไปที่แม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อว่ารอบนี้คงไม่ได้มีปัญหาขั้นวิกฤตที่จะมีน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาท่วมข้ามคันกั้นน้ำคงไม่วิกฤตถึงขนาดนั้นอันนี้เป็นคำกล่าวของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะฮะ
0: ค่ะทุกคนก็ต้องเตรียมความพร้อมด้วยนะคะ
1: ครับ
0: มาดูเรื่องของการเตรียมต้อนรับนะคะสำหรับประเทศต่างๆที่จะเดินทางเข้ามาประชุมที่ประเทศไทยก็คือการประชุม IMF นะคะนี่เลยเราเห็นสัญลักษณ์ตัวนี้ใช่ไหม
1: ครับผมโชว์โชว์หน่อยโชว์หน่อย
0: อันนี้ใช่หรือเปล่า
1: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ดูทางเพจของเราก็จะเห็น
0: อันนี้ไม่แน่ใจ
1: แน่ใจได้เลยใช่เลยฮะแหมอ
0: ันนี้นะ
1: ครับ
0: คุณสวยมากนะคะหลายๆประเทศนี้นะคะซึ่งกรุงเทพมหานครเนี่ยก็เตรียมผนึกภาคีเครือข่ายค่ะเร่งนำสายไฟฟ้าแล้วก็สายสื่อสารเนี่ยลงใต้ดินเตรียมความพร้อมรับการประชุม IMF World Bank ค่ะซึ่งกรุงเทพมหานครก็จับมือกับการไฟฟ้านครหลวงนะคะแล้วก็มีหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้วยค่ะเดินหน้าจัดระเบียบสายไฟฟ้าแล้วสายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยพร้อมกับเร่งนำสายไฟฟ้าสายสื่อสารต่างๆเนี่ยลงเข้าสู่ใต้พื้นดินเป็นที่สำคัญนะคะซึ่งเป็นการยกระดับความเรียบร้อยเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความปลอดภัยเป็นภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครที่จะรองรับการประชุม IMF World Bank นะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมครั้งนี้ซึ่งก็จะมีตัวแทนนะคะเป็นผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศนะคะเดินทางเข้ามาร่วมประชุมค่ะทางด้านของท่านผู้ว่าชัชชาติ สิทธิพันธ์นะคะท่านก็บอกว่าไอ้ชาปัญหาสื่อสายสื่อสารที่รกรุงรังนะคะอันนี้เป็นปัญหาเรื้อรังของกรุงเทพมหานครมานานแล้ว
1: ค
0: ือมันมีมานานตั้งแต่ก่อนหน้านี้คือ 20-30 ปีแล้วแหละนะแล้วก็เป็นปัญหาที่มันไม่สามารถแก้ได้แค่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งกรุงเทพมหานครอย่างเดียวเนี่ยก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นมันไปเกี่ยวเนื่องกับหลายหน่วยงานแล้วก็ให้ผู้บริการด้วยก็เลยจำเป็นต้องทำความเข้าใจใหม่ก็คือมาบูรณาการความร่วมมือวางแผนนำสายไฟฟ้าแล้วก็สายสื่อสารเนี่ยลงดินให้เรียบร้อยค่ะเป็นการจัดระเบียบสายไฟแล้วก็การรื้อถอนสายที่ไม่ได้ใช้งานแล้วสำหรับแนวทางที่เขาจะดำเนินงานเนี่ยเขาแบ่งออกเป็น3รูปแบบแบบนี้ค่ะก็คือรูปแบบแรกเขาจะนำสายไฟฟ้าเนี่ยลงใต้ดินแล้วก็รื้อถอนเสาไฟฟ้านำสายสื่อสารลงใต้ดินไปพร้อมกับไปพร้อมกันเลยนะคะซึ่งเป็นแนวทางที่จะมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะแต่ว่าต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็งบประมาณค่อนข้างมากก็เลยดำเนินการในพื้นที่ที่มีความพร้อมแล้วก็ความเหมาะสมค่ะส่วนรูปแบบที่2จะเป็นการนำสายสื่อสารลงท่อร้อยสายใต้ดินค่ะในกรณีที่ยังไม่สามารถที่จะนำสายไฟฟ้าเนี่ยลงใต้ดินได้ทั้งหมดโดยใช้โครงสร้างท่อใต้ดินที่มีอยู
1: ่
0: เพื่อที่จะให้สายสื่อสารเนี่ยจำนวนมากเนี่ยถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบแล้วก็ลดปัญหาสายที่พาดอยู่บนเสาไฟฟ้าส่วนรูปแบบที่3นะคะก็จะเป็นแนวทางที่สามารถดำเนินการได้รวดเร็วเลยค่ะก็คือจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าโดยตรวจสอบแล้วก็รื้อถอนสายที่ไม่ได้ใช้งานพร้อมกับจัดระเบียบสายที่จำเป็นต้องใช้งานใหม่เนื่องจากว่ามีการประเมินว่าสายสื่อสารเนี่ยที่พาดอยู่ในพื้นที่จำนวนมากเนี่ยไม่ได้มีการใช้งานแล้วนะคะแนวทางดังกล่าวนี้นะคะจะช่วยลดความรกรุงรังแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยให้กับพื้นที่โดยรอบด้วยค่ะส่วนการดำเนินการ3รูปแบบนี้นะคะจะทยอยดำเนินการในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครรวมระยะทางเนี่ยหลายร้อยกิโลเมตรด้วยกันค่ะกรุงเทพมหานครก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนื่องจากว่า การแก้ไขปัญหาสายไฟฟ้าแล้วก็สายสื่อสารเนี่ยมันเป็นภารกิจที่ต้องดำเนินการร่วมกันเป็นอย่างเป็นระบบค่ะสำหรับพื้นที่สำคัญนะคะก็จะเร่งจัดระเบียบนำสายลงใต้ดินเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประชุม IMF World Bank นะคะก็จะมี
1: ที่ไหนบ้างครับ
0: สายบริเวณถนนวิทยุถนนพระราม4ถนนสาทรบางส่วนแล้วก็บริเวณสวนลุมพินีค่ะซึ่งการทำงานเนี่ยในพื้นที่ดังกล่าวนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ภูมิทัศน์ของกรุงเทพมหานครด้วยซึ่งก็จะเป็นพื้นที่ศูนย์กลางด้านธุรกิจด
1: ้
0: านการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นจุดสำคัญค่ะที่จะต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากนานาประเทศด้วยเพราะฉะนั้นการดำเนินการครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ภารกิจของกรุงเทพมหานครเพียงหน่วยงานเดียวเท่านั้นแต่ว่าอาศัยความร่วมมือหลายๆหน่วยงานค่ะทั้งการไฟฟ้านครหลวงหน่วยงานด้านโทรคมนาคมผู้ประกอบการต่างๆแล้วก็ภาคีเครือข่ายต่างๆด้วยเพื่อที่จะมาร่วมกันจัดระเบียบสายไฟฟ้าสายสื่อสารให้เกิดผลเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันค่ะกรุงเทพมหานครก็อยู่ระหว่างการวางระบบเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาเนี่ยกลับมามีปัญหาขึ้นอีกครั้งในอนาคตค่ะโดยจะมีการจัดระเบียบสายแล้วเนี่ยหน่วยงานหรือว่าผู้บริการเนี่ยก็จะนำสายใหม่มาพาดบนเสาไฟฟ้าก็จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนด้วยนะแล้วก็ขออนุญาตอย่างถูกต้องด้วยซึ่งถ้าหากว่ามีการนำสายมาพาดใหม่เนี่ยโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือว่าฝ่าฝืนกฎหมายจะถูกดำเนินการตามมาตรการที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยค
1: ่ะซึ่งพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายพื้นที่แล้วนะครับที่เราจะสังเกตเห็นได้ว่าภูเขาเรียกว่าทัศนียภาพนะครับแล้วก็สิ่งที่ทำให้ดูแล้วไม่สบายตาม
0: ันรกรุงรัง
1: ไปพันคันจนฝรั่งเนี่ยเอาไปเป็นเครื่องหมายการค้าว่านี่ถ้าไม่ใช่ตรงนี้จะไม่ใช่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นภาพจำเดิมๆตอนนี้เนี่ยกรุงเทพมหานครนี่มีการพัฒนาสูงขึ้นแล้วนะครับโดยเฉพาะในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมที่จะถึงนี้มีการประชุม IMF World Bank 2026เนี่ยเชื่อได้เลยครับว่าจุดที่พี่กบกล่าวมาทั้งหมดเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นจุดสำคัญของประเทศทั้งนั้นเป็นย่านธุรกิจสำคัญซึ่งชาวต่างชาติที่จะมาร่วมการประชุมในครั้งนี้ถึง191ประเทศมีคนเข้ามานี่เชื่อไหมเป็นหมื่นนะ 15,000 คนโอ้โหนี่คือว่าเยอะนะครับก
0: ็
1: จะเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจในบ้านเราด้วยและที่สำคัญก็คือจะสร้างความประทับใจยังไงให้กับคนเหล่านี้นะครับและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่กรุงเทพมหานครกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ซึ่งก็มีหลายภาคส่วนนะครับมามีส่วนร่วมนะครับในการดำเนินการนี้ด้วยนะครับ
0: แล้วเราทุกคนนะคะในฐานะที่เป็นคนไทยก็ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับนานาประเทศด้วยนะคะในการประชุมครั้งนี้ค่ะ
1: ครับ
0: คุณเฟิร์สคะ 6:29 นาทีเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะแล้วก็ไปติดตามตีคล้องร้องข่าวก
1: ับ
0: คุณปูบุญมาสีมาศพักสักครู่ค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: พื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
1: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
2: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการเปิดการอภิปรายทั่วไป UNGA 81พบผู้นำผู้แทนระดับสูงเดินหน้าความร่วมมือด้านการค้าและเศรษฐกิจครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่22กันยายน2569เวลา 9:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมคณะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการเปิดการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรือ UNGA 81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาแล้วการอภิปรายทั่วไป UNGA 81จัดขึ้นภายใต้หัวข้อที่ชื่อว่าการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สหประชาชาติสามารถตอบสนองแก่ทุกฝ่ายเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อความท้าทายของโลกและแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศแล้วในโอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังมีภารกิจในการหารือและพบปะกับผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากหลากหลายประเทศเพื่อกระชับความสัมพันธ์และแสวงหาโอกาสในการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าโดยมีโอกาสได้หารือกับนายเจมิสันเกรียผู้แทนการค้าสหรัฐเพื่อเดินหน้าความร่วมมือและการเจรจาทางการค้าระหว่างไทยและสหรัฐและสานต่อความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสองประเทศกันด้วยแล้วการเข้าร่วมภารกิจในครั้งนี้สะท้อนบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศและการใช้โอกาสจากเวทีระดับโลกในการเชื่อมโยงความร่วมมือเปิดโอกาสทางการค้าและสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยท่ามกลางบริบทเศรษฐกิจโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงและทั้งนี้ทั้งนั้นปี2569ถือเป็นวาระครบรอบ80ปีการเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติของประเทศไทยและถือว่าเป็นโอกาสสำคัญและครับที่ประเทศไทยจะร่วมแสดงบทบาทในระบบพหุภาคีและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องส่วนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งบูรณาการในการรับมืออุทกภัยภาคกลางย้ำผู้ว่าราชการเตรียมเช็คลิสต์ไม่ต้องรอให้เกิดภัยวางแผนพร่องระบายน้ำรับฝนตามนโยบายรัฐบาลครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันที่23กันยายน2569นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเพื่อที่จะติดตามการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางรวมถึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนแล้วล่าสุดก็ได้มีการปรับการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงจากปัจจุบันประมาณ 0.5 ถึง 1.5 เมตรส่งผลกระทบต่อบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำใน6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันได้แก่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและอำเภอบางไทรครับแล้วการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลางให้เกิดเอกภาพ

0: ยังไงก็ตามแต่ประเด็นนี้ก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับดำเนินการเชิงรุกโดยให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับเกณฑ์ควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้ยืดหยุ่นตามเส้นทางพายุและข้อมูลการคาดการสภาพอากาศล่วงหน้า 7-15 วันพร้อมเร่งพร่องน้ำในลำน้ำสายหลักและคลองสาขาในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างก่อนช่วงฝนตกหนักกันด้วยครับเพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ำและความเสี่ยงน้ำล้นตลิ่งและนอกจากนี้ก็ให้กระจายระบายน้ำผ่านระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างสมดุลเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมให้ตรวจสอบความแข็งแรงของคันกั้นน้ำกระสอบทรายและประตูระบายน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดแนวรวมไปถึงเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรกลสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงครับโดยหากเกิดสถานการณ์วิกฤตก็ให้เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกกันก่อนโดยยึดหลักประชาชนเป็นที่ตั้งเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับการดูแลจากภัยพิบัตินั่นเองครับแล้วไปกันที่ข่าวบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.ผนึกแบงค์นอนแบงค์เปิดโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสช่วยคนตัวเล็กปลดล็อก SME รายย่อยกว่า 100,000 รายเข้าถึงสินเชื่อได้ง่ายขึ้นพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่23กันยายน2569ดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดตัวโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสพร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษในหัวข้อโอกาสทางการเงินเพื่อคนตัวเล็กเพื่อเพิ่มโอกาสให้ไมโคร SME พ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบอาชีพอิสระและผู้ประกอบการรายย่อยที่ขาดหลักประกันหรือคนค้ำประกันสามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้นลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบและมีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพแล้วโครงการดังกล่าวก็เกิดขึ้นท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจผันผวนต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นกำลังซื้อชะลอตัวและสินเชื่อ SME หดตัวอย่างต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่16กันแล้วโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.จะขยายการค้ำประกันสินเชื่อไปยังนอนแบงค์ที่ให้บริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยเพิ่มเติมจากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินของภาครัฐด้วยครับรวมถึงยังรองรับ Virtual Bank ในอนาคตเพื่อที่จะเพิ่มช่องทางเข้าถึงแหล่งทุนให้ครอบคลุมคนตัวเล็กมากขึ้นพร้อมใช้ TCG Score ในการประเมินและบริหารความเสี่ยงพร้อมกำหนดวงเงินค้ำประกันรวม 2,000 ล้านบาทเริ่มต้นเฟสแรก500ล้านบาทพร้อมชู3จุดเด่นอันได้แก่ 1. วงเงินค้ำประกันเริ่มต้น 5,000 บาทสูงสุด 50,000 บาทต่อราย 2. ระยะเวลาค้ำประกันสูงสุด 4 ปีและ 3. ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันตลอด 4 ปีโดยสถาบันการเงินและนอนแบงค์เป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมตามระดับความเสี่ยงและบสย.ช่วยชดเชย NPL สูงสุดร้อยละ5และทั้งนี้คาดว่าจะช่วยให้ SME และผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงสินเชื่อกว่าแสนรายเลยทีเดียวเฉลี่ยประมาณ 20,000 บาทต่อรายเป็นการช่วยรักษาการจ้างงานประมาณ 146,000 ตำแหน่งและสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากกว่า 9,860 ล้านบาทสะท้อนแนวทางของกระทรวงการคลังในการสร้างโอกาสทางการเงินเพื่อคนตัวเล็กช่วยเพิ่มสภาพคล่องรักษาอาชีพและรายได้ลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบและประคองเศรษฐกิจฐานรากในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจยังมีความผันผวนนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องคณะรัฐมนตรีอนุมัติไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพิ่มเติม 1,000 บาทต่อคนเพิ่มวงเงินผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569บรรเทาภาระค่าครองชีพครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่22กันยายน2569คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับลดกรอบวงเงินที่เคยได้รับอนุมัติสำหรับดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 และอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมกรอบวงเงินรวมไม่เกินกว่า 42,690 ล้านบาท จากพระราชกำหนดกู้เงินแก้วิกฤตพลังงานพุทธศักราช2569ตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและลดต้นทุนการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการรายย่อยท่ามกลางความผันผวนของราคาพลังงานจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อโดยจะครอบคลุม2โครงการสำคัญอันได้แก่โครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมวงเงินซื้อสินค้าจากร้านค้าธงฟ้าเพิ่มอีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนในเดือนตุลาคม2569รองรับกลุ่มเป้าหมายไม่เกินกว่า14ล้านคนและโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40เพิ่มเติมซึ่งรัฐบาลร่วมจ่ายร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและรวมไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลา2เดือนวันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569ดูแลประชาชนไม่เกินกว่า32ล้านคนเปิดให้ยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังวันที่1ถึง15ตุลาคม2569พร้อมทั้งปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินโครงการเดิมให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานจริงมาตรการดังกล่าวจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจำเป็นในชีวิตประจำวันของประชาชนได้อย่างตรงจุดและทันท่วงทีก็ช่วยป้องกันไม่ให้กำลังซื้อของครัวเรือนและการบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวมุ่งดูแลประชาชนครอบคลุมถึง47ล้านคนเพื่อเสริมสภาพคล่องรักษากำลังซื้อพยุงเศรษฐกิจฐานรากและหนุนร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศให้เดินหน้าได้อย่างมั่นคงครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบขยายทราฟฟี่ฟองดูสู่หน่วยงานรัฐทั่วประเทศเพิ่มช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเชื่อมตรงหน่วยงานเจ้าของปัญหาครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันที่22กันยายน2569รัฐบาลเดินหน้ายกระดับการให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ขยายใช้งานแพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูซึ่งเป็นระบบรับแจ้งและบริหารจัดการปัญหาเมืองให้เป็นแพลตฟอร์มกลางสำหรับหน่วยงานภาครัฐพร้อมทั้งได้มอบหมายให้ส่วนราชการและหน่วยงานในกำกับของรัฐทั่วประเทศพิจารณานำไปใช้เป็นอีกช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และเชื่อมต่อเรื่องไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบการขยายการใช้งานทราฟฟี่ฟองดูจะช่วยเพิ่มความสะดวกให้ประชาชนในการแจ้งปัญหาและติดตามการดำเนินงานของภาครัฐขณะเดียวกันหน่วยงานสามารถนำข้อมูลจากการรับแจ้งไปใช้ประกอบการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบประชาชนสามารถแจ้งปัญหาผ่านแอปพลิเคชัน LINE พร้อมแนบภาพถ่ายและระบุพิกัด GPS ได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นปัญหาไฟฟ้าถนนทางเท้าความสะอาดหรือปัญหาอื่นๆในพื้นที่และจากนั้นสามารถติดตามสถานะการดำเนินงานให้คะแนนความพึงพอใจและตรวจสอบผลการแก้ไขได้ด้วยตนเองขณะที่หน่วยงานภาครัฐสามารถลดขั้นตอนการรับเรื่องและประสานงานรวมไปถึงนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้วิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงนอกจากจะเป็นช่องทางรับแจ้งปัญหากันแล้วข้อมูลจากการใช้งานยังสามารถนำมาประกอบในการวางแผนพัฒนาเมืองในด้านต่างๆโดยกรุงเทพมหานครนำข้อมูลไปสนับสนุนการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะหรือสมาร์ทซิตี้รวมถึงการกำหนดนโยบายจากข้อมูลทั้งในด้านการจัดสรรงบประมาณและบุคลากรก่อนการขยายผลในระดับประเทศหลายหน่วยงานภาครัฐได้ประยุกต์ใช้ทราฟฟี่ฟองดูให้สอดคล้องกับภารกิจของตนเองกันแล้วพ่อแม่พี่น้องครับในกระทรวงอุตสาหกรรมเองก็ได้นำแพลตฟอร์มไปพัฒนาเป็นระบบแจ้งอุดสำหรับรับเรื่องร้องเรียนและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรมขณะที่กระทรวงศึกษาธิการก็นำทราฟฟี่ฟองดู for education มาใช้สนับสนุนยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาส่วนกระทรวงแรงงานก็อยู่ระหว่างเริ่มทดลองใช้ทราฟฟี่ฟองดูเพื่อดูแลและรับเรื่องจากพี่น้องแรงงาน45ล้านคนทั่วโลกการเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้จึงเป็นอีกก้าวของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐโดยมุ่งให้ประชาชนสามารถเข้าถึงช่องทางร้องเรียนได้สะดวกมากขึ้น ในขณะที่หน่วยงานของรัฐก็มีระบบในการรับเรื่องส่งต่อติดตามและนำข้อมูลไปใช้ประกอบในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนี15ถึง19ธันวาคม2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่21กันยายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ครั้งที่2ทับ2569และผ่านระบบออนไลน์โดยมีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะกรรมการและเลขานุการพร้อมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมก่อนงานพระราชพิธีในเดือนธันวาคมนี้การประชุมในครั้งนี้ให้ความสำคัญกับการเตรียมงานในช่วง3เดือนสุดท้ายตั้งแต่เดือนตุลาคมจนเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีทั้งการจัดตั้งศูนย์สื่อมวลชนและการอำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนการเตรียมการถ่ายทอดสดและศูนย์ถ่ายทอดวิทยุและโทรทัศน์โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยตลอดจนการบรรยายงานพระราชพิธีเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและสมพระเกียรตินั่นเองครับแล้วที่ประชุมก็รับทราบหมายกำหนดการพระราชพิธีระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569ดังต่อไปนี้วันที่15ธันวาคมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุวันที่16ธันวาคมเชิญพระโกศไปยังพระเมรุมาตรและถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่17ธันวาคมเก็บและอัญเชิญพระบรมอัฐิเข้าสู่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวันที่18ธันวาคมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิวันที่19ธันวาคมอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและบรรจุพระบรมราชสรีรางคารณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารงานพระราชพิธีในครั้งนี้นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งขอให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณตลอดจนความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาและงานประณีตศิลป์ชั้นสูงตามแบบแผนโบราณราชประเพณีไทยให้ประชาชนทั้งในประเทศและนานาประเทศได้รับรู้อย่างถูกต้องครบถ้วนและสมพระเกียรติครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องครับในช่วงนี้มาร่วมกันนับถอยหลังการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569กันครับพ่อแม่พี่น้องครับนับถอยหลังสู่ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครยกระดับความเป็นไทยในเวทีโลกส่องไฮไลท์ครัวไทยหัตถศิลป์ชุมชนพร้อมสะกดสายตา191ประเทศต้อนรับผู้แทนกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกยกครัวไทยสู่เวทีโลกพร้อมทั้งชูวัตถุดิบ GI กว่า 70% คัดสรรเมนูรสเลิศที่ผสานวัตถุดิบชุมชนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI และเทคนิคสากลเข้าด้วยกันข้าวยำหัวใจไทยผสานข้าว GI ชั้นเลิศจากข้าวหอมมะลิพะเยาและข้าวสังหยดเมืองพัทลุงสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ในฐานะอู่ข้าวอู่น้ำปลานิลดรายเอจลนไฟซอสมิโซะเขาใหญ่ยกระดับปลานิลฉะเชิงเทราด้วยเทคนิคบ่มสากลคู่กับมิโซะหมักท้องถิ่นเขาใหญ่ข้าวเหนียวมะม่วงและผลไม้ไทยตามฤดูกาลของหวานซิกเนเจอร์รูปแบบร่วมสมัยส่งตรงจากสวน GI ทั่วประเทศไทยให้ทั่วโลกได้จดจำกันเลยครับเอาละครับยังไงก็ตามแต่นับถอยหลังจากนี้อีก18วันเท่านั้นก็ขอเชิญคนไทยเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพกันนะครับพี่น้อง และสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วนะครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
1: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่า กดอย่าโอน
1: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
2: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
1: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ

0: อ้าวต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่ข่าวยามเช้าช่วงที่2นะครับ 6:52 นาทีอยู่กับผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และพี่กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลครับพี่กบครับ
1: ค่ะวันนี้นะคะใครที่เข้ามาแล้วติดตามเรา2คนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะส่วนช่องบ้านดำกบปบก็เข้าใจ
0: น่ารักมาก
1: ส่งของขวัญมาได้นะคะส่งใจส้มมาได้ค่ะทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมกันหน่อยนะคะหลายท่านที่เข้ามาแล้วเนี่ยขอบคุณมากๆเลยค่ะก็ทักทายกันคุณนันทิการพระรุ่งนะคะแล้วก็มีวัดเผาเครื่องนะคะเช้านี้ฝนตกครับขอบคุณค่ะมีคุณสมยศนะคะบอกว่ารับฟังอยู่ที่มาบตาพุทธค่ะคุณธราวุฒิคุณกบนะคะเช้านี้อากาศชุ่มฉ่ำฝนตกรินรินทั้งคืนตอนนี้ยังตกอยู่เลยนะคะ
0: เป็นกำลังใจให้นะ
1: ใช่ค่ะ
0: จัดละพื้นที
1: ่ใช่คุณนิคมคุณพัทรพรนะคะก็เข้ามาแล้วค่ะกดหัวใจกดไลค์ด้วยนะคะคุณชนินบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าทีมงานผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะคุณพับเพลิงคุณสุภาพนะคะ คุณเฟิร์สทักทายกันหน่อยค่ะ
0: ครับตอนนี้นี่คนชมสดอยู่ในขณะนี้หน้าจอที่ผมดูนะครับผ่านโทรศัพท์มือถือของผมนี่ก็100ท่านเข้าไปแล้วนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามสดๆอยู่ในขณะนี้เลยนะครับก็สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในเพจของเราได้นะครับหลายๆท่านส่งข้อมูลเข้ามาคุณคมสันบอกว่าที่จันทบุรีเนี่ยอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสครับรายงานเข้ามาแล้วนะครับ
1: ค
0: ุณพี่พงษ์นเรศบอกว่ารับฟังแล้วก็รับชมอยู่ในขณะนี้ด้วยนะฮะ
1: ค
0: ุณโกศลอัธโสพลแฟนตัวยงบอกว่ากำลังติดตามรายการที่กาฬสินธุ์ชัดเจนดีมากครับผมวันนี้ฟ้าโปร่งฝนไม่มีที่กาฬสินธุ์นะครับก็ดีใจด้วยนะครับก็สามารถทำกิจกรรมได้อย่างแบบว่าไม่ต้องกังวลว่าจะโดนฝนแล้วจะต้องเป็นหวัดหรือน้ำท่วมนะก็แล้วแต่พื้นที่นะครับ
1: คุณวันดีนะคะบอกว่ารับฟังอยู่เหมือนกันค่ะแล้วก็คุณนิคมทันคำนะคะคุณนิคมคุณพยอมนักน้อย
0: ครับผม
1: หลายๆท่านที่เข้ามาคุณอเนกพิชไทยด้วยนะคะหลายท่านที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ร่วมจัดรายการเรายังมีเวลาที่จะสื่อสารกันได้นะคะสำหรับใครที่จะฝากข่าวอะไรก็ฝากมาได้ทางเพจข่าวยามเช้าเดี๋ยวแฟนรายการของเราก็จะได้เข้ามาติดตามกันด้วยค่ะ
0: มาติดตามข่าวนี้สักนิดหนึ่งซึ่งข่าวนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่นายกรัฐมนตรีท่านก็เดินทางไปต่างประเทศนะครับระหว่างวันที่20ถึง27กันยายน2569ซึ่งเขาพูดเลยว่าไทยเนี่ยพร้อมรับการลงทุนนายกพบกับ3สถาบันการเงินกองทุนชั้นนำของอเมริกานะครับโบฟาไมโครซอฟท์แล้วก็พิมโก้นะครับมุ่งหาพาร์ทเนอร์ร่วมส่งเสริมเทคโนโลยีในอนาคตเพื่อความยั่งยืนหลังจากที่นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับได้เดินทางถึงนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาก็ได้หารือกับผู้บริหารระดับสูงจาก3สถาบันการเงินกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาประกอบไปด้วย Bank of America Microsoft แล้วก็พิมโก้ณอาคาร Bank of America Towerนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานายกท่านก็ได้ย้ำว่าแนวทางของรัฐบาลในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนเห็นว่าสถาบันการเงินระดับโลกมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงประเทศไทยกับนักลงทุนและก็แหล่งเงินระหว่างประเทศรวมถึงการช่วยสะท้อนมุมมองของภาคธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านการลงทุนของไทยด้วยซึ่งนายกรัฐมนตรีก็แสดงความพร้อมว่าในการเปิดรับนักลงทุนและมีความร่วมมือจากนักลงทุนระหว่างประเทศพร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองด้านดิจิทัลพลังงานสะอาดการพัฒนาทักษะบุคลากรตลอดจนสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและก็ปัจจัยที่สำคัญที่นักลงทุนพร้อมกับสถาบันการเงินระดับโลกเนี่ยนะครับใช้ประกอบการตัดสินใจในการลงทุนโดยระบุว่าข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อไทยในการติดตามทิศทางเศรษฐกิจและตลาดเงินระหว่างประเทศรวมถึงการพัฒนานโยบายและก็สภาพแวดล้อมด้านการลงทุนให้สามารถแข่งขันและก็ตอบโจทย์กับนักลงทุนได้ในระยะยาวด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ประสานความสัมพันธ์ที่ต่างประเทศนะครับ
1: ท่านก็เดินทางไปนะคะซึ่งได้นำเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเรื่องของการกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจเองด้วยนะคะ
0: ยามดึงนักลงทุนเข้ามาในประเทศไทยซึ่งหลายประเทศเราจะเห็นว่าเขาถอนการลงทุนไปแล้วนะครับซึ่งเมื่อมีนักลงทุนเข้ามาเงินที่เขามาลงทุนก็จะหมุนเวียนอยู่ในประเทศไทยเรา
1: ใช่ค่ะ
0: เอาต่อที่อเมริกาเป็นไงมั่ง
1: ค่ะไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นแล้วก
0: ็
1: ร่วมลุ้นกันค่ะแล้วก็ใครที่เป็นแฟนคลับของน้องเนเน่นะคะวันนี้มาลุ้นกันค่ะส่งแรงใจให้กับน้องเนเน่รอยัลหรือว่านางสาวรัติการอำลอยนักดนตรีสาววัยเพียงแค่16ปีเท่านั้นน้องยังเรียนอยู่เลยนะคะนักศึกษาเออนักเรียนอยู่เลยอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะที่สร้างชื่อเสียงระดับโลกในรายการประกวดพรสวรรค์ระดับโลกอเมริกาสก็อตทาเลนต์นะคะซึ่งเข้ารอบชิงชนะเลิศแล้วค่ะ
0: ครับผม
1: แล้วก็วันนี้นะคะคือตอนนี้เนี่ยเราส่งแรงใจ ลุ้นได้แล้วก็ร่วมแชร์เน
0: า
1: ะ
0: เหลือเวลาอีกชั่วโมงเดียว
1: การแสดงของน้องได้นะคะให้ชาวโลกเนี่ยได้เห็นด้วยค่ะซึ่งน้องเน่เนี่ยได้สาดความเขาเรียกว่าความมันระเบิดเลยนะการแสดงเพลงฮิตระดับตำนานเลยค่ะของวง The Wise อะไรเนี่ย
0: สรัต
1: ดิฉันก็เป็นเอางี้
0: เราก็เก่งภาษาอังกฤษซะด้วย
1: เป็นร็อกสไตล์ร็อกแล้วกันนะคะเป็นร็อกเมทัลที่ดุดันนะคะทรงพลังจนทั้งคอเนี่ยกรี๊ดสนั่นเลยดิฉันเข้าไปเห็นในภาพของในโซเชียลแล้วนะคะแล้วก็ทั้งเสียงร้องที่ทรงพลังฝีมือการดีดกีตาร์ที่ระดับขั้นเทพเลยนะคะเป็นบุคลิกบนเวทีที่ดึงดูดสายตาทุกวินาทีเลยค่ะใครที่ได้ชมเนี่ยก็จะแบบโอ้โหบางคนน้ำตาไหลเลยนะครบเครื่องจริงๆนะคะสำหรับน้องเนเน่อะมาลุ้นกันค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะมีการตอนนี้อ่ะเข้าสู่การประกวดแล้วแต่ว่าผลจะออกมาเนี่ย8นาฬิกาวันนี้นะคะ8นาฬิกาวันนี้24กันยายนมาลุ้นกันนะคะ
0: เอเชียของเราหลุดเข้าไปในรอบโชว์นี่นะครับ4ชาติด้วยกันนะครับมีจีนมีไทยเกาหลีอีกชาติหนึ่งจำไม่ได้ละในอเมริกานี่มีชุมชนชาวจีน5ล้านคนมีชุมชนเกาหลี2ล้านคนการโหวตนี่เขาให้คนในอเมริกาโหวตเท่านั้นนะครับ
1: เรา
0: ได้โหวตไม่ได้แบบเว็บไซต์อย่างเป็นทางการโหวตไม่ได้ทำได้อย่างเดียวคือดูแชร์แล้วก
1: ็
0: ช่วยกันดูกันเยอะๆในวิวของ YouTube นะครับเพราะฉะนั้นเรามาลุ้นกันถ้าเกิดวันนี้น้องเขาโชคดีหรือฝีมือเนี่ยคนอเมริกันรักน้องจริงเนี่ยน้องจะเป็นแชมป
1: ์
0: 34ล้านบาทน้องจะได้ไปนะครับวันนี้เรามาร่วมลุ้นกันตอน8นาฬิกาซึ่งตอนนี้เหลืออีกประมาณ1ชั่วโมงนะครับที่สำคัญคือน้องได้ทำให้คนทั้งโลกเห็นว่าเด็กไทยเก่งแล้วก็มีซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญเยอะ
1: ค่ะค่ะส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับน้องเน่ๆนะคะประสบความสำเร็จในครั้งนี้ค่ะ6นาฬิกา58นาทีนะคะสำหรับข่าวยามเช้าวันนี้นะคะเรา2คนพร้อมทีมงานคงจะต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่2การคบบัณฑิตหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำบูรณาการวางแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภาคกลางเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนนายกรัฐมนตรีจะนำเสนออนาคตประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนการเปลี่ยนผ่านพลังงานต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาในวันนี้
1: อิหร่านยังเดินหน้าเจรจายุติสงครามกับสหรัฐแม้ประธานาธิบดีอิหร่านยืนกรานว่าจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันของสหรัฐมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20